0: ภาแห่งชาตินครเมืองจันทน์ในเมื่อวานนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ที่เสนอโดยท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพื่อให้ไฮบทรายงานดังกล่าวมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หลายขึ้นกว่าเก่าและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งโดยรวมแล้วเป็นไปตามการเจ้าจี้มของประธานกองประชุมด้วยบรรยากาศฝืดฟื้นกงไปกงมามีลักษณะสร้างสรรค์พร้อมทางหักษาเวลาที่ประธานกองประชุมได้กำหนดเป็นอย่างดีพลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่3แขวงหลวงน้ำทาแสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพตัวบทรายงานของรัฐบาลว่าระยะผ่านมาหลายเวียกงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติมีผลสำเร็จโดยพื้นฐานพร้อมทางแสดงความขอบใจต่อทุกภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การช่วยเหลือทุนฮอนพร้อมทางเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้แขวงหลวงน้ำทาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในระยะผ่านมาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ซึ่งคนอื่นก็แสดงความคิดเห็นความสูงต่อพลังงานของรัฐบาลที่รายงานต่อที่ประชุมไปนั้นแต่เอกภาพต่อคำเห็นของทางน้องประธานสภาแห่งชาติผมก็คำเห็นธรรมดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่มีคำเห็นไปนั้นโดยเฉพาะต่อผลสำเร็จแต่ละของเขตตลอดระยะ9เดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอถือโอกาสที่ตั้งนายสภาประชาชนแขวงก็คือประชาชนบรรพบุรุษจังหวัดท่าแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงที่รัฐบาลสภาแห่งชาติบรรดากระทรวงองค์การสันชุนกลางองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการต่างๆที่ได้รับการช่วยเหลือทางด้านประมาณเกี่ยวกับผู้บริโภคแก่แขวงหลวงท่าข้าพเจ้าได้โอกาสที่ถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติในต้นเดือนต่อที่ผ่านมาสิ่งมาปัจจุบันนี้ขอแจ้งให้ท่านนักทราบว่าการฟื้นฟูปรับปรุงระยะต้นก็กลับคืนเข้าสู่สภาพปกติคิดว่าเช่นนี้หาหมดถ่ายปีเดือนสามเดือนต่อหน้าและต่อใส่ปี2027นี้จะยังจะต้องได้สิทธิ์ต่อฟื้นฟูระยะกลางในระยะชีวิต
0: ท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่7แขวงเสนบุรีเสนอให้รัฐบาลสืบต่อเอาใจใส่เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้นให้เข้มงวดขึ้นเติมถ้าหากโครงการใดมีประสิทธิภาพให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแต่โครงการใดการจัดตั้งปฏิบัติไปแล้วขาดทุนหรือบ่ได้รับประสิทธิผลเท่าที่ควรให้โจ้สัวข่าวก่อนเพื่อป้องกันการสูญเสียงบประมาณที่บ่จำเป็น
2: ต่อครับการลงทุนของรัฐนี้ข้าพเจ้าเสนอให้รัฐบาลเนี่ยส่งถึงตื้มเกี่ยวกับอนาคตโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาโดยเฉพาะในโครงการที่ล่าช้าถึงตื้มโครงการได้มีประสิทธิผลได้ชุดก็ให้ชุดตัวโครงการได้ที่มีประสิทธิผลถ้าประกอบกับการจบแต่กระบวนพื้นฐานว่าโครงการที่ให้ชุดต่อนั้นก็ให้เดินตามกระบวนการของมันตามขั้นตอนขั้นตอนอย่างหักคุ้มสันพานมาเลยมันจะคิดได้ว่ามีหลายโครงการอยู่ท้องที่พอคิดเห็นก็คล้ายกันให้พระข้าพเจ้ามีเกิดหลายโครงการที่ว่าเดี๋ยวเสนอดักแก้มาแล้วต้องมาสร้างมาตั้งปฏิบัติได้เดี๋ยวจะว่าข่าวล่าขั้นตอนกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ส่วนที่หมดเพิ่งอะไรมารัฐบาลตกลงไปมาต้องกินเวลาอย่างเราต้องสร้างสร้างปีต่างทั่วไปนี่รัฐบาลมันถึงตื่นจากช่วงถึงตื่นอันนี้เป็นจุดแรกที่ควรจะเป็นที่หนึ่ง
0: ท่านบุญจมอุบลประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่13แขวงสวรรณเขตเสนอให้รัฐบาลให้ความกระจ่างแจ้งเติมเกี่ยวกับการอธิบายบางคำศัพท์อยู่ในภาคเสนอที่ติดพันกับการดัดแก้งบประมาณจากเกินดุลมาเป็นขาดดุลเห็นว่าอย่างพันชัดเจนเท่าที่ควรพร้อมเดียวกันนี้ท่านได้เสนอให้รัฐบาลค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรคุ้มครองบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ให้ละเอียดจะแจ้งขึ้นเติมอีกเนื่องจากระยะผ่านมาเวียกงานนี้ยังมีลักษณะซ้ำซ้อนกันและอื่นๆ
3: จะต้องเสนอรัฐบาล รับฝากเสนอในข้าพเจ้าขอให้ทางรัฐบาลให้ความชัดเจนขึ้นเพราะว่าขอรับเกตงบประมาณนั้นมันจากเกินรุ่นมาเป็นขาดรุ่นหน่อ 6,000 กว่าตึกแต่เพิ่มกระจายเกือบ 10,000 กว่าตึกอันนี้มันเอาและหักเกินแพงรัฐบาลต้องหาและจ่ายเกินแพงรัฐบาลต้องหาบอลด้วยไหมครับมันตัวเลขไม่ที่รัฐบาลมีแผนคุ้มในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายปีในพอเพิ่มมาจากแก้ขึ้นมาหนึ่งเนาะในเวลารัฐบาลให้ความที่แก้สำหรับปัญหาเกี่ยวกับตำรับที่บอลท่านจะเตรียมนี้ข้าพเจ้าเสนอแลกเปลี่ยนเท่านี้ว่าอันใดเป็นยาเสพติดที่ห้องห่างเลยบอกเขาเท่านี้มันผิดกฎหมายเลยหรือว่าไปกำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มนี้ไหมให้ให้บอกเขาขอแต่ช้างที่มีโดยยาตัวพยาธิย่อเขามาสมัครประกอบเป็นช้างเสพติดในประเภทต่างๆอะไรอันนี้อันใดเป็นนั่งเขาได้แต่ว่าตัวเป็นการปกคุ้มขององค์การอาหารและยาเป็นกองทัพอาวุธมาแล้วไฮโทมอสังเขาแต่ว่าอนุญาตหางพยาธิไปจำหน่ายหรือกระโค้นนั่นเป็นวัตถุแก่พอมันร้ายในการร้ายแบบเบอร์เจ้าหน้าที่ก็จะเบิ้งบอลนะจะเป็นยังเปิดยังเนี่ยมันพอจัดเป็นกลุ่มเราให้ทั้งเบอร์เจ้าหน้าที่เขาเก็บเบี้ยง่ายเขาใจตัวปัญหา
0: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้าวันนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบโตประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027
4: วันที่5ตุลานี้อยู่สโมสรใหญ่ของกองประชาการทหารแขวงเวียงจันทน์ได้จัดสุดฝึกอบรมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะผักแขวงเวียงจันทน์ให้แก่พนักงานลักแรงขันแขวงสุทธิซองโดยการเป็นประธานของท่านสหายภูวงบุญสูห้องเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดาคณะประจำภาคแขวงกรรมการภาคแขวงและพนักงานลักแรงทั่วแขวงเข้าร่วมสหายภูวงบุญสูห้องเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์มีคำเห็นเปิดพิธีครั้งนี้ว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อยกสูงและสร้างความหับหูความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อเนื้อในมติครั้งที่12ของพรรคมติครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องแท้เหมาะมีผลสำเร็จในพฤติกรรมตัวจริงของแต่ละแขนงการเพื่อนำพาการหันแนวทางนโยบายจากขั้นเทิงลงสู่การจัดตั้งตัวจริงดังนั้นในการเรียนรู้19หัวข้อที่สำคัญนั้นบ่เพียงแต่การรับฟังทฤษฎีเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสอันสำคัญในการส่องแสงคนและปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของตนให้มีความว่องไวลุดพรขอดขั้นที่ศักดิ์ศรีและยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวพวกเราจะได้พร้อมกันคนกลัวเสริมเสริมเอกสารจำนวน19หัวข้อความเอา5คงเขตคือการเมืองแนวคิดเศรษฐกิจรวมมีการลงทุนและการผลิตคงเขตบริการบริหารรัฐและกฎหมายคงเขตสังคมและพัฒนาชนบทคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบและการต่างประเทศในพิธีสหายนางฮังลี่แก้ววิไลซักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวงได้ผ่านกฎระเบียบการฝึกอบรมว่าผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมต้องมอบเวียกงานที่ตนเองหับผิดชอบให้ผู้ประจำการในระยะที่ตนเข้าห่วงฝึกอบรมในเวลาเข้าห่วงฝึกอบรมต้องเอาใจใส่ติดตามการเสนอบทในแต่ละหัวข้อเป็นเจ้าการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นกับวิทยากรอย่างสร้างสรรค์คงไปคงมาซอกให้เห็นทิศทางวิธีการที่ถูกต้องสอดคล้องเพื่อเป็นแนวทางจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมการเข้าห่วงฝึกอบรมในแต่ละวันผู้เข้าห่วงต้องเป็นเจ้าการลงทะเบียนให้ครบถ้วนและเข้มงวดในกรณีเจ็บเป็นและอื่นซึ่งบ่สามารถเข้าห่วงฝึกอบรมได้ต้องรายงานให้คณะรับผิดชอบเพื่อรับทราบหรือกลุ่มกองของตนรับรู้นักฝึกอบรมทุกคนต้องเข้าห้องก่อนเวลาอย่างน้อย10นาทีและการนุ่งถือแม่นสุภาพเรียบร้อยกรณีขาดการเข้าห่วงฝึกอบรมกาย2วันขึ้นไปบ่ว่าจะอยู่ในเหตุผลใดผู้เกี่ยวจะต้องได้เข้าห่วงฝึกอบรมในสุดต่อไปทั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้การฝึกอบรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามตามคาดหมายที่วางไว้ สุดฝึกอบรมครั้งนี้

0: และปลูกปลาทดแทนที่ได้อนุมัติจำนวน11ตื้อกีบเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลพร้อมทางกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียดท่านลินคำดวงสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าในตนอาจจะสุขโยส่งเสริมอย่างแข็งแรงในการสร้างโครงการสินเชื่อกักบอนป่าไม้เพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ทั้ง3ประเภทป่าโดย3รูปแบบการร่วมมือคือการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐการร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มทวีการร่วมมือกับครูหวมพัฒนาในการพัฒนาคุ้มครองและปกป้องรักษาป่าไม้ตามทิศสีเขียวและยืนยง
1: วันที่3ตุลานี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจับปะสากจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีอย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของทานสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะประจำภาคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมในพิธีอันมีความหมายสำคัญนี้ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจับปะสากได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวันครูแห่งชาติที่7ตุลาติดพันกับมูลเสื้อและเวียกงานการเคลื่อนไหวอันพิลาอาหารของนายครูคำครูคนทำอีที่มีจิตใจหักซาดอันสูงทรงพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เน้นนักถึงบทบาทอันสำคัญของภาคและรัฐที่ย้ำใดก็ถือเอาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยตัดสินการพัฒนาประเทศชาติยกสูงฐานะบทบาทของอาชีพครูผู้เป็นวิศวกรแห่งดวงวิญญาณและเป็นแม่พิมพ์ของชาติในโอกาสนี้ประธานพิธีได้เน้นนักให้ครูอาจารย์และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่บางปัญหาสำคัญเช่นสำหรับครูอาจารย์ต้องมีลักมันการเมืองที่นักแน่นยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่วิชาเฉพาะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและพัฒนาตนเองทางด้านความรู้ความสามารถอย่างบ่หยุดยั้งด้านการบริหารและสุมสนอยากห้องให้ผู้บริหารการศึกษาทุกขั้นเพิ่มทวีซี่นำนำพาพร้อมทางอยากห้องให้ภาคส่วนธุรกิจองค์การจัดตั้งสังคมและผู้ปกครองนักเรียนประกอบส่วนช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การเรียนการสอนในตอนท้ายพิธียังได้ผ่านข้อตกลงและมอบใบย่องยอให้ผู้มีผลงานดีเด่นในแขนงการศึกษาแขวงจับปะสากเพื่อย่องยอสรรเสริญและให้กำลังใจแก่พนักงานครูอาจารย์ที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในภารกิจพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นให้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย
0: ๆวันที่2ตุลานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมอีเวนต์ฟอรัมและพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการยิ่งอาเซียนได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการมีท่านมโนทองวงศ์ไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางธรรมาเพชรวิไสรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิตรลาวท่านธนงศิลป์กัลยารองประธานสภาอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นรองประธานเอเชียน BAC ลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าสถานทูตคณะบริหารงานอีเวนต์ผู้ต่างหน้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนและแขกเข้าร่วมในพิธีท่านนางจันทจรวงศ์ไสรประธานเครือข่ายนักธุรกิจยิงอาเซียน2026-2027ได้กล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการโดยแสดงความขอบใจต่อบรรดาห้องรัฐมนตรีห้องประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิตรลาวต่างหน้าสถานทูตและแขกทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมท่านได้เน้นนักว่าเครือข่ายนักธุรกิจยิงอาเซียนแม่นองค์กรระดับภาคพื้นที่สร้างตั้งขึ้นเพื่อเป็นขั้วโตการเชื่อมโยงและส่งเสริมผู้ประกอบการยิงจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเชื่อมั่นว่าแม่ยิงแม่นกำลังแห่งอันสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาแบบยืนยงในภาคพื้นและในโลกการจัดกองประชุมครั้งนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในฐานะประเทศเจ้าภาพและผู้ถือบทบาทประธานอีเวนต์2026-2027แม่นเป็นโอกาสอันดีในการแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของลาวในการส่งเสริมบทบาทยิงซายและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับทิศทางนโยบายแห่งชาติและวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนงานครั้งนี้ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนหลายกว่า150คนรวมเอาประมาณ50%ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดแสดงเห็นถึงความสนใจและความมุ่งมั่นของเครือข่ายในการเสริมสร้างความสามัคคีและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้น

0: เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการแม่หญิงผู้นำธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่นักธุรกิจหญิงโดยเฉพาะการปรึกษาหรือเกี่ยวกับบทบาทของแม่หญิงในการสืบทอดและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าและแข่งขันได้ในเวทีสากลตลอดระยะผ่านมาอีเวนต์ได้เติบโตจากเครือข่ายน้อยมาเป็นสภาการภาคพื้นที่มีสมาชิก11ประเทศเฮ็ดเวียกร่วมกันผ่านกองประชุมสุดยอดและกิจกรรมต่างๆผู้ประกอบการแม่หญิงหลายพันคนได้รับผลประโยชน์จากโอกาสเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้และการเข้าถึงตลาดโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่นำพาโดยแม่หญิงได้กลายเป็นกำลังแห่งสำคัญในการสร้างวิกฤตงานทำลดพรความทุกข์ยากและยกระดับคุณภาพชีวิตในหลายสุมสนตอนท้ายประธานอีเวนต์ได้เน้นนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักธุรกิจหญิงว่าบ่เพียงแต่เป็นเรื่องความเสมอภาพแต่ยังเป็นยุทธศาสตร์อันสลาดในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและภาคพื้นให้เข้มแข็งและยืนยงพร้อมทั้งได้เชื้อเชิญผู้กำหนดนโยบายคู่หัวมือพัฒนาผู้ประกอบการให้ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แม่หญิงสามารถเข้าถึงแหล่งทุนความรู้และตลาดได้อย่างเท่าเทียมพร้อมนี้ยังได้แสดงความขอบใจต่อคู่หัวมือทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนบรรดาทูตานุทูตคณะจัดตั้งและคณะเลขาธิการอีเวนต์ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมงานครั้งนี
1: ้วันที่2ตุลานี้สหภาพเอโรปได้จัดงานสัปดาห์สีเขียวประจำปี2026อย่างเป็นทางการภายใต้หัวข้อสุมสนที่ปราศจากพลาสติกแบบยืนยงและการมีส่วนร่วมของทุกคนที่ศูนย์การค้าผักสั้นนครหลวงเวียงจันทน์งานวางแสดงครั้งนี้ได้เน้นนักให้เห็นถึงการลิเริ่มและความพยายามของชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมวิถีการใช้ชีวิตที่ยืนยงในทั่วประเทศลาวสัปดาห์สีเขียวของสหภาพเอโรปแมนกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยได้เตาโฮมบรรดาผู้หัวมือชุมชนและประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อส่งเสริมการสนทนาแลกเปลี่ยนการหัวมือและการปฏิบัติตัวจริงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่จัดขึ้นปีนี้อยู่ลาวแม้แน่ใส่ปัญหาสำคัญและเร่งด่วนทางด้านมลพิษจากขยะพลาสติกพร้อมกันนั้นยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่มีของแต่ละคนและชุมชนที่สามารถหัวมือกันสร้างอนาคตที่สะอาดและเขียวงามท่านมาร์กกะเลเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำลาวกล่าวว่ามลพิษจากขยะพลาสติกแม่นหนึ่งในบรรดาสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงทางด้านสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันมันได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพของมนุษย์และชีวิตการเป็นอยู่ซึ่งผลกระทบเหล่านั้นสามารถเห็นและรับรู้ได้อย่างจะแจ้งในทุกขงเขตชุมชนอยู่ลาวผ่านการวางแสดงครั้งนี้ได้ส่องแสงและยกให้เห็นถึงตัวอย่างที่สร้างแห่งบันดาลใจของประชาชนทั่วประเทศที่กำลังลงมือปฏิบัติตัวจริงซอกหาค้นคิดวิธีแก้ไขที่สร้างสรรค์และพิสูจน์ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแม้นสามารถเกิดขึ้นได้งานวางแสดงครั้งนี้ได้มีการจัดวางแสดง30ผลงานภาพไทยดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกมาจากการประกวดภาพไทยระดับประเทศจัดขึ้นภายใต้หัวข้อสุมสนที่ปราศจากพลาสติกแบบยืนยงและมีส่วนห่วมของทุกคนบรรดาภาพไทยแม่นยกให้เห็นถึงตัวอย่างของวัยหนุ่มสุมสนบริษัทและผู้คนที่ลงมือปฏิบัติตัวจริงในการลดพรสิ่งเศษเหลือจากพลาสติกการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดงามตาและส่งเสริมวิถีปฏิบัติที่ยืนยงงานวางแสดงภาพไทยภายใต้หัวข้อสุมสนที่ปราศจากพลาสติกแบบยืนยงและการมีส่วนห่วมของทุกคนแมนเปิดให้เข้าชมได้ที่ห้างสรรพสินค้าภาคสั้นสั้นใต้ดินระหว่างวันที่2หาที่8ตุลานี้เป็นต้นไปต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
2: ์บริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งขณะนี้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับพอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาค และตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา24องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา37องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา31องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ45ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุนิยมศาสตร
1: ์ต่อไปเซินทานฟังข่าวกีฬาวันที่3ตุลานี้กองพลที่2ได้จัดการแข่งขันกีฬาบานเตมิตรภาพเพื่อค้ำนับหับตอนวันสั่งตั้งกองพลที่2ครบรอบ45ปีมีท่านอาเมซงยะเล็งคณะประจำพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซยาบุรีพลจตวาค้ำผิวมณีวงศ์หัวหน้าการเมืองกองพลที่2คณะภาคคณะบรรษากองพลพร้อมด้วยนักกีฬา6ทีมเข้าร่วมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อค้ำนับหับตอนวันสั่งตั้งกองพลที่2ครบรอบ45ปีให้เต็มไปด้วยบรรยากาศฝดฟื้นมวลซื่นพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นความสามัคคีหักแพงระบางการนำแขวงสัญญบุรีและคณะภาคคณะบรรษากองพลที่2และเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของตนผ่านการแข่งขันอันดับที่1กองพลที่2อันดับที่2กองบรรณาการป้องกันความสงบแขวงในโอกาสเดียวกันนี้บริษัทอุทุมพรก่อสร้างกว่าทางจำกัดผู้เดียวได้มอบเงินให้กองพลที่2 600ล้านกีบกลุ่มนักธุรกิจนุ่มแขวงมอบเงิน10ล้านแผนกการเงินแขวงมอบเงิน5ล้านกีบการน้ำแขวงสัญญบุรีมอบเงิน5ล้านกีบกองประจักษ์การป้องกันความสงบแขวงสัญญบุรีมอบเงิน2ล้านกีบและกองประจักษ์การทหารแขวงมอบเงินจำนวน2ล้านกีบขณะนี้ท่านกำลังเกียรติตามหับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าเมื่อมอมมานีกองประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมโบเฮระหว่างจีนกับอาเซียน2026จัดขึ้นอยู่นครนันนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวงซีของจีนกองประชุมประกาศว่าเพื่อล้มเลิกการร่วมมือที่ติดแทดตัวจริงในคงเขตโบเฮระหว่างเขตกวงซีจีนกับอาเซียนกองประชุมการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมโบเฮระหว่างจีนกับอาเซียน2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่6พฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นงานวางแสดงอุตสาหกรรมโบเฮสากลกวางซี2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่6หาวันที่7พฤศจิกายนนี้กองประชุมอุตสาหกรรมโบเฮครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการร่วมมือการประดิษฐ์สร้างและการพัฒนาอุตสาหกรรมโบเฮจีนอาเซียนกองประชุมครั้งนี้ประกอบมี4ภาคส่วนหลักคือการแลกเปลี่ยนขั้นสูงการสัมมนาด้านการร่วมมือในอุตสาหกรรมและกองประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมโบเฮระดับชาติ AI บวกการพัฒนาการประดิษฐ์สร้างสีเขียวในอุตสาหกรรมโบเฮ และการหัวมือด้านการสำรวจและยาไก่การแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมทางมดจะจัดกิจกรรมสำคัญ10รายการนอกนี้ยังจะจัดกองประชุมเสริมอุตสาหกรรมโบเฮระดับชาติพิเศษสำหรับลาวติมอร์เลสเตและกาหน้าเติมอีก
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าในระยะโมโมมานีราคาน้ำมันกัสซวนอยู่สลัดอามริกาและหลายประเทศในเอโรปได้เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่วันที่2ตุลานี้ท่านเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งได้เรียกโฮมผู้นำกลุ่ม7ประเทศหรือ G7 เพื่อจัดกองประชุมผ่านวิดีโอทางไกด์ในเมื่อเดียวกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งได้ออกแถลงการระบุว่าประเทศสมาชิก G7 จะปล่อยน้ำมันเสื้อไฟสำหองยุทธศาสตร์ห้อยล้านบาร์เรลโดยผ่านการประสานงานจากองค์การพลังงานสากลเพื่อลดพรความกดดันของตลาดพลังงานสากลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มปฏิบัติในทันทีและจะดำเนินไปเป็นเวลา4เดือนโดยสาวมือทำอีทจะสุ่มใส่การปล่อยน้ำมันกัสซวนสำหองออกก่อนแถลงการดังกล่าวได้เน้นย้ำว่าประเทศสมาชิก G7 จะหลีกเลี่ยงการนำใส่มาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานและผลิตภัณฑ์พลังงานพร้อมทางเรียกร้องให้ผู้ผลิตพลังงานทั้งหมดหลีกเลี่ยงการปฏิบัติคำสั่งห้ามส่งออกที่อาจจะเหตุให้ความเข็งตึงของตลาดหายแห้งขึ้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาและบัลลังก์ท้องเกียงคำโซนี้อ่าน
3: ภายหลังออกจากนี้ผู้ประกันตนยังสามารถไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่เลือกได้เติมอีก3เดือนพร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อรักษาสิทธิ์ของทานในเวลาออกจากเวียท่านควรมาซื้อโตสมัครใจน้ำประกันสังคมทันทีเพียงแต่ถือปื้มสมโนครัวต้นฉบับเข้ามาสมัครใจด้วยตนเองจ่ายต่ำสุด 144,000 กีบหา 243,000 กีบต่อเดือนและในกรณีออกจากเวียบ่เกิน3เดือนก็สามารถเลือกรักษาวงเงินประกันตนเดิมได้เช่นเดียวกัน
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เออแหงได้ใจอีหลีได
6: ้อันในเพิ่นแหงได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965422

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด้
1: อ
0: ัน
1: ไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965424

เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย้อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

0: ตั้งหลักพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน10แหบ10ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้วันอังคารวันที่6ของเดือนตุลา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็เริ่มเห็นแสงแดดออกมาอากาศเย็นสบายว่าใดว่าหนึ่งทำฟันกรอบในตอนเช้าของมื้อนี้และรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานมีความบึกบานมุนซื่นที่ได้นำเอาผลงานเหล่านั้นคำนับพับตอนกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ได้ไขขึ้นในตอนเช้าของเมื่อวานนี้และมีสีสันบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นวิทยุหนังสือพิมพ์โทรภาพก็ได้รายงานเกี่ยวกับบรรยากาศของวาระดำเนินกองประชุมสภาในตอนเช้าของเมื่อวานนี้และมื้อนี้เป็นมื้อที่2ของวาระดำเนินกองประชุมสภาทั้งฝ่ายกรบสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานพร้อมออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆขับนับพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญเติมอีกนั่นก็คือวันที่1ของเดือนตุลาที่ผ่านมานั้นวันผู้อายุสูงสากลครบรอบ36ปีวันที่7ตุลามื้ออื่นนี้จะครบรอบ32ปีวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปี12ตุลาวันประกาศเอกราชแห่งชาติครบรอบ81ปีและ12ตุลาวันการทูตลาวก็มีอายุครบรอบ81ปี12ตุลาวันประกาศใช้ถุงชาติลาวปีนี้ครบรอบ77ปี12ตุลาวันต้านยาเสพติดแห่งชาติปีนี้ครบรอบ25ปี14ตุลาวันมาตรฐานโลกครบรอบ79ปีและ17ตุลาวันสากลลดร่างความทุกข์ยากครบรอบ39ปีอันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนตุลาปี2026นี้ทำไปเรียบร้อยนะเมื่อในกบันคูแห่งชาติในวันที่7ตุลาที่จะจมูนเวียนมาบรรจบครบรอบ32ปีท่านผู้ฟังที่เคารพก็คือดั้งทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและบรรดาท่านได้รับทราบเกี่ยวกับกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ได้ไขขึ้นในตอนเช้าของเมื่อวานนี้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติได้ลงคะแนนเสียงรับรองเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวคนใหม่ในนั้นได้เห็นดีเป็นเอกภาพเลือกเอาท่านสอนชัยศรีพันดรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่และเลือกเอาท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในโอกาสนี้ท่านกองแก้วแสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติได้อ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขของผู้ที่จะรับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือท่านสนชัยศรีพันดรประธานสภาแห่งชาติและท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีมาตรฐานเงื่อนไขครบถ้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ที่นำในการหันแนวทางนโยบายของพรรคเป็นกฎหมายของรัฐสามารถนำพาที่นำติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายของรัฐได้ตกลงปัญหาสำคัญต่างๆของประเทศชาติมีความรู้กำเนิดเรื่องระบบกฎหมายระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองของประเทศและได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนบรรดาเผ่าในโอกาสรับหน้าที่ใหม่ท่านสอนชัยศรีปันดรได้แสดงความรู้บุญคุณอย่างจริงใจมายังบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งอันมีเกียรติและสำคัญนี้พร้อมกันนั้นปฏิญาณตนว่าจะเคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวดจะจงรักภักดีซื่อสัตย์บริสุทธิ์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนจะพร้อมกับการนำของพรรครัฐเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างเงื่อนไขรับประกันให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพมีความสงบปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งสืบต่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้นั้นมือนับดีขึ้นสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ครอบด้านมีหลักการของพรรคเข้าสู่หลวงเลือกและเป็นหุปธรรมพร้อมทางจะปฏิบัตินโยบายการตั้งประเทศสันติภาพเอกราชแห่งชาติมิตรภาพด้วยการร่วมมือเพื่อการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นและในโลกในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเสริมชัยกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ได้ยืนยันและได้ให้คำปฏิญาณว่า
1: และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ความเชื่อมั่นไว้วางใจในโอกาสรับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหน้าสภาแห่งชาติก็คือต่อหน้าประชาชนลาวบรรดาเฒ่าในทั่วประเทศข้าพเจ้าขอปฏิญาณและยืนยันว่า1 จะจงฮักพักดีต่อพักรัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าฮักใส่ประเทศชาติและประชาชนด้วยความซื่อบริสุทธิ์สมทุกเครือแห่งสติปัญญาเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็คือฮักใส่ชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ร่วมของชาติและประชาชนจะนำพาคณะรัฐบาลบริหารประเทศตามหลักการแบบแผนวิธีเบียกของพรรคอย่างเข้มงวดตัดสินปัญหาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบเลี่ยงเลี่ยงแนวคิดอาญาสิทธิ์เลี่ยงเลี่ยงแนวคิดสวยใส่อำนาจและตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเด็ดขาดแก้ไขและต้านการโซลาร์บังหลวงในทันแถวพนักงานรัฐแก้ไขให้ได้พอดคันจุดอุดตันการบริหารรัฐเน่ใส่เฮ็ดให้รัฐบาลสามารถทับใส่สังคมและประชาชนอย่างแท้จริง3จะสืบต่อภารกิจในการทับประกันให้รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลที่เฮ็ดแท้ทำจริงเป็นมืออาชีพและเอาหมากผลของเบียกงานเป็นตู้สีบัตรผลสำเร็จของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล4ยินดีทับเอาการตำหนิติชมคำคิดคำเห็นจากสังคมและคำชี้นำที่สร้างสรรค์แน่ใจปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อรับใช้ภารกิจพัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่สปป.ลาว
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็คือคำปฏิญาณและคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ที่ได้กล่าวอยู่ในวาระดำเนินกองประชุมหรือว่าได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อสภาแห่งชาติในตอนเช้าของเมื่อวานนี้ที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้งฝ่ายกระทบสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเวลาที่จบพรรคข่าวก็คือ 7:30 ถึงเวลา 8:00 ฉะนั้นเมื่อถึงสุดนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังของหมอกรมเสื่อมมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟัง

0: ขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกวงไปสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนอของพวกเฮาว่ารวมว่าเฉพาะกำเนินพนักงานเกียมคิดเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การตระกระทรวงตระท้องถิ่นเพื่อเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปพันขยายเพื่อเป็นการสร้างคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวศึกษาพรมฝึกฝนล่อหลอมคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคในระยะไม่เนี่ยเป็นการเนไซเฮ็ดให้เนื้อในจิตสำนึกหรือว่าแก้ไขสภาพสกัดกั้นในแก้ไขสภาพเสื่อมถอยด้านคุณสมบัติแต่เพื่อเป็นการรักษาความสมัครใจเป็นปึกแผ่นเนไซสร้างในยุคสุ่มกำลังแห่งสู้รบของการจัดตั้งพรรคพนักงานสมาชิกพรรคแต่ละคนต้องตั้งหน้าห้ำเหียนเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการตอบสนองหน้าที่การเมืองของการปฏิวัติในระยะใหม่ดังนั้นเพื่อความมั่นคงและเพื่อที่มีบทบาทการนำพาของพรรคในระยะใหม่นี้ก่อนอื่นมดต้องจัดตั้งการศึกษาความฝึกฝนระหล่อมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคยามเป็นปกติพร้อมทั้งสร้างเงื่อนไขก่อเจ้าได้มีการยกสู่ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆในด้านอื่นอีกก็ต้องเห็นว่าการฝึกฝนระหล่อมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติไม่เพียงแต่แม่นเวียกงานของคณะพรรคองค์การปกครองแต่ละขั้นเท่านั้นหากยังแม่นเวียกงานที่ขาดบ่ได้ของกระตัวพนักงานสมาชิกพรรคแต่ละคนเพราะมันเป็นเวียกที่จำเป็นและฮิบด่วนในปัจจุบันเกี่ยวปัญหาทัศนะพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าทัศนะของพนักงานนั้นท่านฮุลุศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศท่านก็ให้ทัศนะเกี่ยวกับทัศนะของพนักงานว่า
1: เยี่ยมบรรดาสหายเพื่อตอบสนองความเห็นต่อการที่นับมือนับสูงของการพัฒนาศาสตร์เฮาในระยะใหม่พวกเฮาต้องเป็นเอกภาพกันในระดับสูงและมีความเด็ดขาดในระดับสูงใหม่ทั้งด้านจินตนาการทั้งด้านความตัดสินใจบุกทะลุไปสู่การหันเปลี่ยนอย่างแข็งแห้งในการปฏิบัติก่อนอื่นต้องก้าวเข้าสู่การหันว่าการเว้าให้ไปสู่การกระทำตัวจริงเว้าให้ไปสู่การเหตุตัวจริงให้หันเป็นการปฏิบัติให้เป็นต้นเป็นตัวออกมาแท้หันจากความหับหู้สู่การกระทำต้องเด็ดเดียวแก้ไขสภาพเว้าหลายเฮ็ดหน่อยหรือบ่เฮ็ดเว้าที่มีวัดฟ้าทัดสินจกงามเป็นตาฟังแต่เฮ็ดยังบ่ได้หรือบ่ได้เฮ็ดยังออกมาให้เป็นผลได้หับหรือเกิดผลที่สามารถจับต้องได้แต่นี่เป็นต้นไปต้องยุติแบบเฮ็ดเวียกอัญญาสิทธิ์เต็มแต่หูการแต่นี่ต่อไปแต่ละคณะพรรคแต่ละองค์การจัดตั้งพรรคพนักงานตลอดถึงสมาชิกพรรคพิเศษเหมือนผู้ที่เป็นผู้นำพาลักแรงต้องเป็นผู้ตัดสินใจสูงในการเสนำนำพาหู้ออกหัวคิดประดิษฐ์สร้างหู้ออกแบบในการหันเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติหันจากแนวทางไปสู่การปฏิบัติหู้เต้าโฮมสร้างกำลังแห่งสังรวมเพื่อเรียกงานหู้สรุปตีราคาหู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หู้ใส่ความบ่มซ่อนของถาแห้งที่นี่และสำคัญที่สุดต้องหู้รับผิดชอบต่อผลได้ผลเสียหรือว่าความล้มเหลวของเวียงานที่ถือมอบหมายอย่างเต็มส่วนนี่ครับเจ้ายักหมายถึงพนักงานการนำ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟัง ในการผันขยายมติความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นมื้อที่2ของอาทิตย์ทำฟิตครบก็คือวันอังคารวันที่6ของเดือนตุลาเมื่ออื่นนี้วันครูแห่งชาติฉะนั้นก็คิดว่าหลายๆบ้อนหลายๆที่ห่างหากาเกียมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่ได้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบปีนี้วันครูแห่งชาติมีอายุครบรอบ32ปีจากวันที่7ตุลา1949ถึงวันที่7ตุลา2026วันที่7ตุลาเมื่ออื่นนี้ยังเป็นวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปี12ตุลานี้จะมีอยู่4วันทำฟิตกรบวันประกาศเอกราชแห่งชาติครบรอบ81ปีวันการทูตลาวครบรอบ81ปีวันประกาศใช้ถุงชาติลาวครบรอบ77ปีและวันต้านยาเสพติดแห่งชาติครบรอบ25ปีอยู่วันที่12ตุลา14ตุลาวันมาตรฐานโลกครบรอบ79ปีและ17ตุลาวันสากลรูปร่างความทุกข์ยากครบรอบ39ปีมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้ก็หลายๆท่านจากทำอิฐก็แม่นจากบุญจากขังจากบุญปันนะจากบุญปันบันกอใส่สถานประมาณมีหมอกอากาศเย็นแล้ววงศิลป์วงอินคัมสมเสยได้ท่านสอบแผงคำฮักแก่รายการขอขอบใจยังสูงวงศิลป์วงอินคัมล้ำแสงเพชรสัญราชนี่มื้อนี้ทางเมืองวิระบุรีแขวงสวรรณเขตอากาศเริ่มเย็นลงแล้วพร้อมด้วยอันนี้จากสีใสบ่นี่สีใสภายไสยะวงศ์ซักติดตามเป็นประจำตลอดเด้อสถานีพุ่นว่าจังแซนแล้วก็เปียดไพบูลย์จากห้องว่าการศูนย์กลางพักขอกับใจยังสูงเด้อเปียดไพบูลย์เด้อแล้วโอไลแก้วอํานวยอยู่ทั้งแขวงอัตปือมีแดดตั้งแต่เช้าๆคําล่าโคซกเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งฮ้อนแต่เช้าๆเลยมื้อนี้ว่าแซนแล้วก็สุขสวรรค์สุขสวรรค์นี่เพิ่นว่าอยู่ทางเมืองซันไซอากาศแสงแดดตั้งแต่เช้าๆฟังเสียงแจ้งดีคำปิ้งสมแพงเช้านี้อยู่ทางเมืองเวียงภูคาอากาศเย็นแล้วพร้อมด้วยนิดวิไลนิดวิไลเพิ่นกะว่าอากาศทางเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตแจ่มใสดีอันนี้จากสักดากองผลิตกสิกรรมเลข2ติดตามเป็นประจำพร้อมด้วยอันนี้จากข้องบ่นี้เพิ่นว่าวันที่6วันการทูตลาววันเพิ่นว่าวันสบายดีวันที่6เป็นวันครูแห่งชาติที่จริงบ่แม่นวันที่7ตุลาเนาะเป็นวันครูแห่งชาติที่7ตุลาวันครูแห่งชาติได้กำหนดเอาวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาแล้วก็จะมีวันกดบัตรครูอีกจะมีวันนึงต่างหากเฉพาะวันที่7ตุลาแม่นวันครูแห่งชาตินิสาสอนมณีเพิ่นว่าสมเสยได้อาจารย์สอบแพงคำฮักอยู่ย่างสูงที่จัดรายการมีประโยชน์หลายขอขอบใจย่างสูงนิสาสอนมณีแล้วก็บังออนเรื่องวิสัยเมืองคำเกิดฟังอยู่ปัจจุบันนี้มีหลายเหลือนี้ใจท่านได้ฟังของโมคมซึ่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงทั้งสองท่านสอบเพียงคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุดสุดสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: สาย
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมือนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
1: ้
0: บางมือก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดเด
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสวนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดท่านสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030 หรือ020-5434-6222
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ชีวิตมิค่ะเสียเวลาเพียงน้อยเดียวดีกว่าเสียชีวิตย้อนขับขี่รถไว
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในวันนี้สุมาลามาโดรีครับหน้าที่ดำเนินรายการ
0: แม่นแล้วสุท่านฟังเนาะเมื่อวานนี้แม่นรายการพวกเขาได้ออกอากาศแม่นเมื่อเปิดกล่องประชุมสมัยสามวันเถื่อที่สองของสภาชาติจุดิชิป
1: นั่นแหละ
0: วันนี้ก็เป็นมือที่สองการดำเนินได้มาโดรีเมื่อวานนี้พวกเขาทั้งสองก็ไปได้เศร้าพูดนับประจำอยู่พูดได้นี่
1: นั่นแหละเมื่อวานนี้เป็นประจำการถ่ายทอดสดวาระของการดำเนินของประชุมนอนแต่บางมื้อนี้ก็แมนมาดำเนินรายการขับขี่ปลอดภัยปกติ
0: แม่นล่ะ
1: ซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยได้เป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และก็ฟังทางออนไลน์ได้นำนอทีเว็บไซต์ www.lnr.org.la นอกจากนั้นทางเพจท่านก็สามารถเข้าชมได้เพราะว่าพวกเรามีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจลาว National Radio และก็แซะต่อเพจ LNR Infotainment และก็เพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
0: แม่นแล้วเอาหลายช่องทางเนาะให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารและการต่างๆบ่ว่าจะขับขี่ปลอดภัยโดยและการของสถานีพวกเขาน
1: ั่นแหละ
0: เนาะมีหลายรายการเด้หรือว่าก็ขอประชาสัมพันธ์เลยเนาะบางท่านว่ามีธุรกิจห้างห้านหรือว่าสินค้าของพวกท่านอยากโฆษณาน่ะ
1: เจ้า
0: อยากให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกับวิทยุแห่งชาติก็ได
1: ้เจ้า
0: เช่าเวลาแหละสมทานเวลาเนี่ยก็ได้มักมงใดเวลาใดก็ติดต่อหากันตลอดพวกเขาได้ทุกท่าน2688 8259 2688

0: มาทั้งกันถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเรา National ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะโทรได
1: ้
0: 0305787052
1: เ
0: จ้า
2: เลยไม่ได้รายการนะสัมภาษณ์พันโทเดชฤทธิ์ชัยสัญญาสารห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครวินจันทร์ก็จะได้สรุป1อาทิตย์ผ่านมาได้ติดต่อไปหาทางพันโททิพย์ชมพูจันทรงค์4หัวหน้าแผนกจราจรแขวงบุรีคำไซว่าเสียพลังงานกับมีประชุม2มื้อน้องบ่สะดวก
0: นั่นแหละ
2: เพราะว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแน่อยู่ทางแขวงบุรีคำไซนั้นว่าเสียเพิ่นรายงานให้สังคมได้ทราบแด่นะเป็นคลิปวิดีโอเกิดอุบัติเหตุเพิ่นก็บ่สะดวกก็บ่สามารถเข้ารายการได้และทั้งกรมจราจรนี่ถ้าว่าเพิ่นสะดวกก็สิได้เพิ่นแจ้งสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศในเดือนกันยา
0: เจ้า
2: น้อยหลายบันไดเสียชีวิตจากคนมูลค่าความเสียจากตื้อกิฟได้ประสานแต่มืออาทิตย์แล้ว
0: ถ้า
2: ว่าเพิ่นสะดวกเอาเป็นมืออื่นเพราะว่าพัดสุขเขายังคาไทยทอดรายการอันนั้นสภาเด็กกรมสุขสภาเด
0: ็กแมนพาดมืออื่นนี่ก็มีการไทยทอดแต่มาเป็นตอนบ่าย
2: ตอนบ่าย
0: ก็สามารถติดตามได้คือกันเกี่ยวกับเวลาของการดำเนินของประชุมสภาในปัจจุบันนี้และกับวันพัดวันสุขก็แมนตอนเช้า
2: เน
0: า
2: ะ
0: 8:00 น. หา 9:00 น. กับติดตามได้คือกันเนาะและการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้ดำเนินด้วยมีการไทยทอดสดแต่ว่าในมื้อนี้มื้ออื่นก็แมนเป็นปกติคือสมมุติว่าเรื่องอุบัติเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้เขาก็บ่ฮู้ว่ามีน้อยหลายเพียงใดแต่ว่าการตามเบิ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่เอาลงในทุกมื้อนี่น
2: ะ
0: ที่ยังบ่ได้มีการรวบรวมหรือว่าสังรวมออกมาว่าจำนวนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเท่าไหร
2: ่
0: มันมีหลายสม
2: ล
0: า
2: หลาย
0: เกิดขึ้นได้ทุกมื้อและการเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุนี่น
2: ะ
0: คือทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มีการสนทนาในรายการของพวกเราเนาะเป็นประจำแหละบ่เฉพาะแต่อยู่นครหลวงอีกอย่างก็คืออยู่หลายๆแขวงในขอบเขตทั่วประเทศลักสาเหตุก็มันเกิดจากกระตูของผู้ขับขี่สมรา
2: แม่น
0: บ่ล่ะ
2: แม่น
0: บ่มันเกิดจากอันอื่นไหน
2: บ่สิไปโทษทางโทษถนนเนาะบางคนนี่เป็นโทษถนนหนทางแนวนั้นแนวนี้เอ้าอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบแม้นอยู่ว่าเป็นปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่พาเกิดอุบัติเหตุแต่ต้นตอมันที่มันเกิดก็มันคนเนี่ยเป็นผู้บัญชาเด้ทุกท่านเด้เ
0: จ้า
2: เนาะคนเป็นผู้บัญชารถไปรถจีไปซ่าไปไว้ไปใกล้ไปไกลไปคอยไปแฮงก็แม่นเฮาเนี่ยเป็นผู้บังคับมันน่ะ
0: แม่แหละ
2: รถก็เป็นพาหนะพาเฮาไปถึงจุดหมายถ้าคนบ่บังคับบ่บัญชามันก็บ่ไปโนลี
0: ถูกต้องเนาะเจ้าและก็การที่ว่าประมาทเลินๆนี่ก็แม่นอีกหนึ่งสาเหตุได้ที่ว่าพาให้เกิดอุบัติเหตุโนลีได้ติดตามอันน่ะทั้งโซเชียลมีเดียสมาลาที่ว่ามีอันน่ะผู้หญิง2คนน่ะนะเห็นบ่ลงไปถ่ายรูปอยู่ทางด่วนเห็นบ
2: ่ทิศแล้วนี่บ
0: ่ทิศแล้วนี
2: ่
0: ก็อย่างเฮาอยากยกขึ้นมาเว้าอีกเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจ้ะล่ะคําว่าทางด่วนนี่แน่นอนเพิ่นให้ขี่ไปด้วยความไว
2: ถูกต้อง
0: ขนาดรถจักรก็ยังบ่ให้ขึ้นคนน่ะขี่รถใหญ่ไปแล้วยังจอดลงอีกไปจอดพัดบ่แม่นจอดบนเลนที่ว่าเพิ่นให้จอด
2: ขวา
0: อย
2: ู่ข้างกลางทาง
0: ยืนอยู่กลางทางออกทางอีกเบิ่งนึงที่ว่ามันเสี่ยงแท้ๆนะแล้วก็นอกจากที่ว่าปรากฏการณ์ที่มีคนลงไปถ่ายรูปเนาะกับผู้ว่าเพิ่นเฮ็ดคอนเทนต์อีหยังกับบ่จักดอกแม่นน่ะเห็นรถจักรขึ้นไปทางด่วนอ
2: ีกเห็น
0: ขึ้นได้แนวใด
2: บ่เข้าใจ
0: และ
2: พอได้เนาะ
0: อันนึงขึ้นได้แนวใดเนาะอันที่2มาผู้ที่ขึ้นนั่นน่ะเป็นหยังคือบ่ย่านอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
2: ก็บ่เข้าใจว่าไปได้แนวใดเน
0: า
2: ะหมู่ใดก็อยู่บ้านเฮานี่แหละไปนครกำแพงนครนครหลวงดิ
0: เห็นบ่ฮั่ว
2: ที่มันขาด
0: เอออันนี้เป็นข้อสงสัย
2: สงสัยคือกัน
0: เพราะว่าคันผ่านตัวประตูโค้งที่เพิ่น
2: เก็บเงินน่ะ
0: เก็บเงินน่ะเนาะมันจะไปบ่ได้อยู่แล้วเนาะฉะนั้นเนาะมันจะได้ยังก็ไปบ่ได้หรือว่าบ่มีคนประจําอยู่หั่นแล้ว
2: ลักเข้ามา
0: ลักเข้าวะอันนี้ก็สงสัยซื่อเด้อท่านผู้ฟัง
2: อย่าสุไปเฮ็ดเด้อทุกท่านอันนี้เห็นทางโลกออนไลน์ว่าอาทิตย์แล้วนี่เห็นคือกันบ่ฮู้ว่าแม่นพี่น้องหรือว่าครอบครัวใดท่านใด
0: เจ้า
2: บ่แม่นสิไปขี่ทางรถทางด่วนใดคือว่าแหละลงมาถ่ายรูปก็ยังบ่ได้นะว่าขอโทษซะสิเบาก็ยังมีบ่เฉพาะในบ่นบ่สิเบาก็ได
0: ้แม่นสัวขาวอีกก็แม่นบ่มาสิเลาะลิ้นอีได
2: ้เออมันสิไปบ่แม่นสิไปจอดแคมทางแล้วอยากเบาสิก็เบามันก็มีเป็นเวิ้งบ่พักรถเห็นบ่
0: แม่นแหละ
2: มันจึงสามารถจอดได้ทางด่วนมันบ่แม่นสิจอดได้แล้วลงมาถ่ายรูปถ่ายหวยยางลิ้นนัวหัวม่วนบ่แม่นได้คือเห็นอยู่ทั้งประเทศเวียดนามบ
0: ่
2: เรื่องทางด่วนน่ะไปตู้คนนึงแล่นข้ามทางนี่ก็เห็นอยู่ทั้งคลิปวิดีโออยู่ทางด่วนเท่ากันแล้วแล่นข้ามทางบ่วิดสุดท้ายรถก็ส่วนไปโถก็คือฮู้เนาะทางด่วนเพิ่นแล่นบ่หลุดเด้80ขึ้นเมื่อเด้
0: แม่
2: เนาะระดับ80ห้อยขึ้นเมื่อไหร
0: ่
2: เออมวลสิมาเลน3 40กิโลเมตรขึ้นตัวเมืองไหนอ
0: ัน
2: นี้ทั้งด่วนทุกท่านเข้าใจ
0: ทั้งด่วนต่ำสุดก็เป็น80สมมุติเออกายนั้นก็เป็นด้วยความไวแหละมันอันตรายแท้ๆเน
2: า
0: ะก็อยากจะยกปัญหานี้ขึ้นมาเว้ากัน

0: ตื่มแล้วให้ทุกคนมีสติตื่มอีกอันนั้นแมนเว้าเรื่องทางด่วนวันนี้คันทางในเมืองทางปกติก็คือกันพวกเฮาก็ต้องได้ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรถ้าหากว่าจุดใดบอนใดที่บ่มีทางเจ้าหน้าที่สินะแล้วคันเห็นป้ายบอสัญญาณไฟอำนาจต่างๆก็ต้องได้ปฏิบัติได
1: ้
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เว้าอยู่ว่าคันเมื่อใดที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตั้งป้อมในการกวดกาเอกสารบ่หรือว่ากวดพาหนะต่างๆหั่นน่ะก็ฮู้สึกว่าเพิ่นปฏิบัติระเบียบได้ดีพอเห็นเจ้าหน้าที่เด้สวัสดี
1: ปฏิบัติได้ดี
0: สมเสย
1: สมเสยแล้ว
0: ยังเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ถ้าเมื่อใดที่บ่เห็นเจ้าหน้าที่เมื่อนั้นแม่นการผิดระเบียบจราจรหรือว่าการปฏิบัติตามระเบียบจราจรนี่แม่นมีขึ้นมาละ
1: พบเห็นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: อุ้ยให้คิดว่าการที่เฮาปฏิบัติหรือว่าเคร่งครัดในระเบียบหั่นน่ะย้อนอยากหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่ซื่อแต่ให้คิดว่าการที่เฮาปฏิบัติกับระเบียบจราจรทุกขั้นตอนนั่นแหละจะอยู่จุดใดบอนใดก็สร้างจะเป็นป้ายหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็สร้างแม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเฮารวมทั้งผู้ที่สัญจรตามถนนหนทางหั่นพร้อม
1: ถูกต้อง
0: เจ้า
1: อันนี้ฝากเทศได้ทุกการได้และเห็นข้าวนี้อันนี้ทางกระทรวงโยธามโนรีเห็นบ่เพิ่นลงออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องขัวแก้วบ่ยงเยงกันบ่
0: แม่
1: แม่ชิเลียวมาได้นี่
0: เจ้า
1: ล่าสุดนี่ทั้งการนำก็คือทั้งนั้นเล็กไหลชีวิตไรรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะนี่นะได้ติดตามความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำนางอั้วหรือว่าขัวแก้วอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เพราะว่าเรื่องขัวทางมันขึ้นกับกระทรวงโยธาเด้
0: เจ้า
1: ประกันบ่ตามเทคนิคบ่เพิ่นต้องลงไปติดตามเนาะเพราะเรื่องขัวเรื่องอย่างนี้นะกับเพื่อนอย่างห้องรับนักท่องเที่ยว
0: แม่
1: แน่นอนเลยบางคนจะไปท่องเที่ยวแทนพวกนี้เนี่ย
0: เอาเพราะว่า
1: ขวดแก้วนี
0: ่คืออยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะมันก็มีเด้จุดก็จะเอิ้นว่าจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวเวลาที่ว่าไปท่องเที่ยวเนาะขวดแก้วอยู่วังเวียงก็แม่นอีกจุดนึงที่จะเป็นจุดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แต่ว่าคันดึงดูดแล้วเว้าเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เป็นสิ่งสำคัญได
1: ้
0: เพราะว่าคันว่าขวดแก้วนี่นักท่องเที่ยวขึ้นไปหลายนี่มันก็ต้องหาประก
1: ัน ครับพายุเด้ต้องลงมาแห้งสิเอาบ่ได้เด้สมมติว่าเทคน
0: ิ
1: ค
0: ต่างๆต้องเป็นให้มันถูกต้อง
1: ทางกระทรวงโยธาเพิ่นลงไปแล้วเนาะทางท่านเล็กไหลศิวิไลพร้อมด้วยคณะฮะไปวันที่3ตุลานี้เนาะเพราะว่าจุดนี้แม่นทางแห่งบ่เรื่องการสร้างแล้วครับกระทรวงประเทศกระทรวงเที่ยวดิเพิ่นก็ลงไปเบิ่งโครงสร้างพื้นฐานโครงรางนี่โดยเฉพาะแล้วก็แม่นทางนี่แหละแน่นอนทางดีงามการท่องเที่ยวมันก็คึกคืนมวลซื่น
0: เ
1: นาะคนก็สิมาถ้าทางบ่ดีทางเพบ่คักบ่ม่วนสิคนก็บ่อยากมาแม่นบ
0: ่
1: มันต้องเอาเรื่องเส้นทางดีงามเป็นปัจจัยหลัก
0: เจ้า
1: ในการท่องเที่ยวเอาชมเชยเนาะเพิ่นว่าใกล้แล้วนี่สิได้เปิดท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้วบริษัทจงหวนทัวร์อินเวสเมนต์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดเป็นผู้ลงทุนสัมปทานโครงการนี้
0: เจ้า
1: ก็เห็นได้โลกออนไลน์ดอกก็ลงโอ้ยเด็กไปเด้ว่ะ
0: จังน้อยเฮาไปได้ไป
1: จะได้ไปเน
0: า
1: ะ
0: เฮาต้องได้ไปเบิ่งได้เพิ่นสิได้มีแนวเว้า
1: ต้องพี่เขาชมได้ดิ
0: แม่นๆมันต้องมีอยู่แล้วแต่ทหารนะเพราะว่าการรักษาบูรณะมันก็ต้องเคียงคู่กันไปเด้เนาะเฮาต้องได้ไปเบิ่งแน่ละกะสิได้ไปติดตามเกี่ยวกับเส้นทางที่จะไปหาจุดขวดแก้วหันพ่อมาเป็นแนวใด
1: ถูกต้อง
0: มันสะดวกสบายบ่เพราะว่าแน่นอนว่าการสัญจรไปมานี่มันก็เป็นสิ่งนึงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เด้
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เอาท่านผู้ฟังตอนนี้8:21 นแล้วมื้อนี้พวกเฮามีนัดสัมภาษณ์แม่นบ
1: ่แม่นทางบรรทุกเดลิซาจารย์แล้วถ้าเราทางทันติบได้โทรหาท่านโอ้แล้วอุบัติเหตุเนี่ยนี่อุบัติเหตุที่พวกเขาได้บันทึกจากโลกออนไลน์นี่บ่ได้น้อยได้นี่โนรี
0: เจ้า
1: ล
0: อันมีอีกจุดนึงที่อยากเว้าเรื่องเกี่ยวกับการแซงบ่รับประกันเพราะว่าการแซงบ่รับประกันนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะท่านผู้ฟังด้วยก่อให้เกิดอุบัติเหตุเห็นบ่ว่าอยู่ตามสายทางต่างๆโดยเฉพาะกระแมนเส้นทางอัน13ใต้บ่อสิน่ะอุบัติเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นเห็นบ
1: ่
0: วันอาทิตย์แล้วนี่หั่นน่ะก็สิเป็นรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮาก็มีการนําเสนอไปแล้วเนาะแต่ว่าพวกเฮาขอย้ําเตือนอีกเพราะว่าการขับขี่ด้วยความไวและประมาทมันจะเฮ็ดให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีการสูญเสียเพราะว่าอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่เส้นทาง13ใต้อยู่ปากเงื่อมเนาะก็มีผู้เสียชีวิตหรือว่าอยู่ทางอันตัดมูลก็มีผู้เสียชีวิตมีเด็กน้อยผู้เสียชีวิต
1: แม่
0: เขาก็บุกว่าสาเหตุเป็นไหนแต่ว่าสิพยายามซอกหาสาเหตุมาว่าสู้ฟังหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นรับผิดชอบตื่มอีกเนาะและมีคลิปวิดีโอหนึ่งสมลา
1: เป็นจังไ
0: หนที่เพิ่นเขียนไว้ว่าแซงบ่รับประกันเกือบต่ำว่าซั่น
1: โอ้
0: ความหมายว่าเพิ่นแซงรถใหญ่มาแต่เพิ่นบ่เบิ่งว่าทางหน้ามันก็มีรถสวนไปคือกันนะใครจะว่ารถที่สวนได้
1: เนาะ
0: อีกน้อยหนึ่งนี่มัน
1: เสียวเนาะ
0: วันนี้เส้นทางนี่บนขี่ซ่าใด
1: ห้วย13ใต้ตัวนี
0: ้
1: ทางปู่อัศฟันงามๆได้แลนสะดวก
0: แม่นมันต้องได้แลนไว้ดิ
1: ค
0: ันแลนไว้แล้วแซงบ่ประกันแบบนี้คันอุบัติเหตุเกิดขึ้นท่านผู้ฟังลองคิดสภาพลองรับตาและนึกไปภาพที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นมันจะหุนแฮงซําใด
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: อันนี้ก็ฝากไว้ให้กับ
1: ให้เบิ่งกับเสียวเนาะปาดโท โอ้พูดอะไรยืดเท้าทนตัวจริงก็ที่เป็นความรู้สึกแบบความตื่นตกใจ
0: เลยแม่
1: เออแม่ตกใจแล้วไปเห็นข่าวคลิปเรื่องนี้นี่ว่าเรื่องผู้ใดเอาลูกเอาเต้าอยู่ในรถน่ะนะก็สิมันนอนบ่ลูกนอนบ่น่ะเห็นบ
0: ่เออทีนี้ทุบรถ
1: เอาใส่กู้ภัย1624ไปทุบให้เด้
0: เจ้า
1: บ้านรถระบบมีปัญหามันล็อกเปิดบ่ได้ใครประตูบ่ได้แฮ่นซั่น
0: แม่น
1: ๆทั้งกู้ภัย
0: ช่วยออกมาได้
1: โ
0: อ้เด็กน้อยเห็น
1: เมื่อแตกเข้าใครเข้าบัดเบิ่งแม่นทุกท่านโอ้ยโชคดีเนาะถ้าว่าขาดออกซิเจนหายใจเอาบ่ทัน
0: คันซ่าหน่อยนึงคันซ่าหน่อยนึงอันนี้ก็สมเสยทั้งกันน่ะกู้ภัยหรือว่าทุกคนที่ว่าพยายามช่วยเหลือเด็กน้อยแล้วก็ทุบแวนก็บ่ธรรมดา
1: โอ้ยซอสิแตกเนาะ
0: ซอสิแตก
1: แวนบักหนาดิทุกท่านโอ้สมเสยทั้งกู้ภัยแล้วก็ดีใจนําครอบครัวเด้อที่ลูกหลานเฮาปลอดภัยและอีกข่าวนึงอุบัติเหตุนี่ก็ค่อยไปค่อยมาเด้อพี่น้องเพิ่นแจ้งมานี่อุบัติเหตุรถใหญ่ต่ํากับรถใหญ่เสียชีวิตคาที่1คนนี่น่ะเจ็บ3คนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันที่4ตุลาเวลา 16:00 น. นาทีอยู่ทางปากนึ่งมาแล้วเนาะบ้านไสสว่าง
0: กัน กับ บ้าน
1: น
0: ั้
1: นแขวนคําไสก็โอ้เสียชีวิต1มึงเป็นทุกท่านก็เสียใจด้วยกัน
0: คือว่าแบบเอาบ่ได้เลย
1: เอาบ่ได้เลย
0: แม่นๆเจ้า
1: แล้วก็อีกเหตุการณ์ก็จะตามพี่ไสบ่เห็นมโนลี
0: อ
1: ันต้นเว้นแท้ๆเบิ่งแม่ไปทับแนวใดเกือบใส่ห้าตัดผมอันเด
0: ้
1: บางคนไปอ่านข้อความอันนี้บ่นว่าซ้ําตื่มโอ้เราฟ้าไปตัดผมบ่ว่าซั่นเด้
0: เจ้าม
1: ันบ่มันมาซ้ําเติมทุกท่านเดี๋ยวไปเบิ่งข้อความมันตอนเวียนแท้ๆบัดรถเออัดอยู่กับเขตตลาดตายมีไสหั่นใดทางแคบๆบ่ได้เบิ่งแม่เล่นไหนหรือจังได๋รับไหนบางคนก็ว่าเรารับไหน
0: รับไหนหรืออาจจะเมาหรือจังได๋ก็บ่ฮู้ตัวเนาะอันเป็นการสันนิษฐานเฮาและมีเหตุการณ์นึงขอเว้าคือนายสมราที่ว่าอุบัติเหตุตามต่ํากัน3คันซ้อนอยู่ทางอ่ะน่ะตลาดโอซี่วางอาทิตย์แล้วนี่นะวางอาทิตย์แล้วคือซีเมนต์มือวันศุกร
1: ์อ่ะ
0: วันศุกร์ที่แล้วนี
1: ่เป็นจังได
0: ๋แต่เศร้าๆเลยได
1: ๋เอาเศร้าเลย
0: เป็นน้องฮักอันที่อยู่ในหนึ่งในรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุ
1: แ
0: ล้วไปตลาดโอซี่ตั้งแต่ 6:00 น.แล้วรถคันนึงหันขี่มาด้วยความไวแล้วมาต่ําอันต่ําเอานี่เนาะ3คันแล้วตกมันเกือบตกคลองอ่ะนะ
1: เมา
0: เมา
1: แม่น
0: พูดตามมัน
1: น
0: ่ะ
1: เมา
0: เ
1: ป็นเนื้อของคนเมา
0: เพราะว่าเพิ่นโทรมาหาแล้วเพิ่นเว้าให้ฟังเนาะเอ้ามันเกิดได้ที่ไหนแต่เศร้าแต่ซีหั่นน่ะว่าเมาว่าซั่นโอ้คันเมานี่ก็แสดงว่าอาจจะเบิดคืนหรือว่าอาจจะยังบ่สวงแล้วก็เขี่ยวกลับมาละมันยังกระเจิ้นว่าอีหยังก็ยังค้างอยู่หั่น
1: น่ะมันยังสารยังบ่ระเหยเนาะ
0: เออยังบ่มีสติเนาะเป็นอุบัติเหตุ3คันใครแต่ว่าพูดตามพันแล้วมันเจ็บเนาะแล้วก็เจ้าก็พาไปห้องหมอเนาะส่วนรถอีก2คันก็เจ้าก็ไกลเกลี่ยกันแล้วเมื่อวานนี้เหตุการณ์นึงที่โซเชียลมีเดียแซ่กันสนั่นวันไหว
1: อ
0: ยู่สายลม
1: ที
0: ่รถใหญ่ต่ำและรถจักรมันคายอยู่แล้วพยายามหนีอ่ะ
1: เ
0: ด
1: ้มันรถล่อหมุนกูควัน
0: แม่แม่แม่ใครแต่ว่ามีพลเมืองดีฮะนะเขามีสติแล้วเข้าไปช่วยโซมาลาเพราะว่ารถที่ต่ำหันพยายามที่จะบืดหนีเนาะบอกว่าควันกุ้มเลยฮะนะแล้วก็พลเมืองดีคนนึงที่ว่าใส่เสื้อสีดำก็พยายามดึงเอาผู้ที่ขี่รถจักรคันออกมาสวยๆได้เนาะแกเจ้าก็ว่าอยู่ว่าบ่ฮู้ว่าแล้วตกใจบ่รู้จังได๋คือว่าพยายามเร่งรถหนีไปอยู่คือบ่จอดรถแล้วลงมาเบิ่งคนเจ็บ
1: ถูกต้องถ้าว่ารถมันฟ้าไปเนี่ยเขาจะเหยียบเลยเนี่ยโนนี่เห็นป่ะล้อทางหลังมันหมุนอยู่ได้เห็นป่ะ
0: แม่นๆๆ
1: ถูกกับทาง
0: คือแม่มันคารถจักรคือสิได้
1: รถจักรแม่นๆแล้วก็โอ้ช่วยคนได้เฮ้เราเบิ่งจากภาพแล้วเนาะเห็นบ
0: ่
1: ยกมือขอความช่วยเหลือโอ้ยเบิ่งจากภาพโอ้ยเบิ่งทุกท่าน
0: แ
1: ล้วมันไปปั๊บเหยียบขาหักขาขาดจังได
0: ๋หลายคนก็เว้าอยู่ว่าเราตกใจบ่หรือว่าแนวใดส่องมาแล้วแม่นเมาบ่หรือจังได
1: ๋
0: สามารถแล้วเพิ่นว่าอยากให้ทางเจ้าหน้าที่นี่กวดเช็คละเอียดว่ามีธาตุเสพติดบอมีธาตุเหล้าบอหรือว่าย้อนสาเหตุอันใดเพราะว่าเบิ่งหั่นบางคนก็เห็นภาพเนาะว่าคือตั้งใจอยากไปเหยียบแล้วก็หนีไปเลย
1: แต่
0: ว่าโดยบ่ได้มาลงมาเบิ่งกันผู้ที่ตัวเองต่ำนะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้า
1: อันนี้เป็นห่วงเนาะโอ้อันตรายทุกท่านว่าเรื่องน้ำมอมาแล้วนี
0: ่
1: รถห่านี่แหละพอดีกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสมัญชาติชุดที่10ก็ได้นำเอากฎหมายเทศบาลปรับปรุง
0: เจ้า
1: เนี่ยสบายแกสบายไปปรับปรุงอยู่ในกองประชุมนี่ก็มันเกี่ยวพันนี่ก็สิเป็นกฎหมายจราจรทางบก
0: อ
1: าจว่าโบเนจะมีการปรับใหม่ค่าปรับใหม่นี่เพิ่มขึ้น
0: เจ้า
1: หรือว่าละเมิดระเบียบการต่างๆเพิ่นก็สิมีการปรับปรุง
0: เจ้า
1: เพื่อมาเสนอสภารับรองเอาแล้วก็ประกาศใช้อีก
0: นั่นแหละ
1: และอีกกฎหมายนึงก็ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า
0: อ
1: ันนี้อีก
0: เจ้า
1: ถ้าว่าเพิ่นได้ปรับปรุงมีการเพิ่มอัตราปรับใหม่บ่หรือจังได๋ขึ้นก็สิได้มาแจ้งให้สังคมมาทราบตัวอีก
0: ความจริงก็หลายคนก็อยากให้มี
1: คือ
0: เพราะว่าเป็นหยังท่านผู้ฟังเหตุการณ์ผ่านมาที่มันเกิดขึ้นว่าเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของการดื่มธาตุเหล้าเนี่ยนะเนาะสิ่งมึนเมาเนี่ยนะและเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตน
1: ะ
0: มันมีมาตลอดเด
1: ้ถูกต้อง
0: แล้วก็ เพิ่นว่าในปัจจุบันนี้อาจจะกฎหมายหรือว่าบทลงโทษนี่มันอาจจะหน่อยพดว่าซั่น
1: แม่
0: เพิ่ม
1: จังซี่นะคุณเพิ่นซั่นได
0: ้เออ
1: หน่อยพดบ่คนจริงละเมิดเสียเงินแล้วก็แล้วไปนะ
0: ผมคือเฮ็ดให้คนบ่คิดลาภแล้วก็บ่เฮ็ดให้
1: ถูกต้อง
0: คนย่านกลัวว่าซั่นซะ
1: แม่ๆ
0: อันนี้ก็แม่นเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดให้สังคมเฮามีความสงบปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เอาท่านติดประสานไปหาทั้งพันโทเดชเลชาชัยสารห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครจันทน์จะสรุปให้ทราบเติมว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้นครมันจันทน์พวกเขานี่นี่น้อยหลายปันใดมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหรือบ
0: ่เออ
1: ใน1อาทิตย์ของนครจันทน์กับพวกเขาก็รถหาฟังครับกันตื่มทุกท่านก็คือได้แจ้งได้เตือนตลอดเนาะเรื่องการขับขี่แห้งระยะเข้าสู่เทศกาลงานบุญออกพรรษาแห่งงานหลายเลยมโนรีเอ๋ย
0: เจ้า
1: จักงานดองมัดขอต้อแค้นขึ้นเฮือนไม่ใช่แล้วต่อไปเนาะออกพรรษาแล้วแน่นอนแหละการกินมวนซื้อลื่นเลิงบ่ว่าแต่ถ้าเทศกาลหรอกบ่มีเทศกาลก็ยังกินยังดื่มยังเมาได้เห็นบ่
0: เอ้าคนสร้างขึ้นมาเทศกาล
1: เทศกาลเออมื้อนี้มันเกิดบ
0: ่เออหรือว่ามื้อนี้มันสุกกับเอ้ามันเศร้าน้อยแล้วเฮ้ย
1: มื้อนี้มันเกิดบ่แม่นแล้วมันเกิดเกิดทุกมื้อแหละบ่เกิดยากผัดบ่าเห็นบ่อันนี้ได้เรื่องคนเฮาเอ้าขอให้เป็นเจ้าการนํากันตื่มแน่1ถ้าว่าเกิดมาก็เสียเงินเสียคําเสียสุขภาพเสียเวลา
0: แม่
1: นี่ทุกท่านเลยเอาตอนนี้ทั้งพันโทเดชหรือศาสัญญาสารห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครจันทน์อยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
2: เจ้าสบายดีครับเจ้า
0: เจ้าเนาะขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ว่าเข้าห่วงเป็นประจำเลยสำหรับรายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าขอบใจท่านหลายๆอยู่ดีมีแฮงเอ้าเว้าให้ฟังแดเป็นจังได๋1อาทิตย์ที่ผ่านมานี้แล้วก็ต้นอาทิตย์นี้สภาพการสัญจรในนครจันทน์กับพวกเขาเข้าตัวเมืองนี้เป็นแนวใดท่าน
2: เจ้าจริงเนาะก็ว่าสบายดีเจ้าเจ้าเนาะทางรายการสุขีปลอดภัยรายการต้องดีเคารพเนาะว่าเนื้อที่พันมาอยู่แล้วก็ลงผมยิ่งใจกับพวกเขาเนาะมาเบิ่งการแข่งขันโดยรวมมาดูว่าการแข่งขันกันยังเป็นแม่แหล่งสะดวกอยู่เพราะปกติเพื่อที่พันมาแต่กับประชาชนไม่ได้บางช่วงบางเวลาอะไรแต่บางสินค้าแต่ลดราคาขนาดกับข้าวสารอะไรเนี่ยแต่นั้นคือขอให้นักขับขี่ทุกการจะคอยไปคอยมาปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดแล้วก็ปฏิบัติตามการระบายการจราจรการแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยทุกจะเป็นสำคัญในทางการในเขตซึ่งกันและกันแล้ว
1: จะ
2: เพื่อให้การกับที่โรงเรียนแต่ลีเลี่ยงประการเกิดอุบัติเหตุเนาะ
1: เนาะเจ้า
2: เลยตัวสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะนับแต่วันที่28ถึงวันที่4ตั้งแต่เดือน9ถึง40
1: จ
2: ้ะแต่ว่าตรงนี้ในนครหลวงไม่แข็งพอนี่มีเกิดขึ้นทั้งหมดมีจำนวน21เรื่องถ้าสมเทียบแต่อาทิตย์ผ่านมามีดูลง21เรื่องเนาะเพราะว่าอาทิตย์ผ่านมา22ในนี้หน่อยมีผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางนะครับบาดเจ็บเล็กน้อย3ผู้ผู้คน13สาหัสที่เสียชีวิต3ตกถ้าสมเทียบตัวเลขการเสียชีวิตถือว่าอาทิตย์นี้เพิ่มขึ้น2คนตัวเป็นตัวเลขที่ต้องเรียนด้วยศาสนาตอกดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ของเขาเขาก็แสดงความเสียใจในงานที่พี่น้องของผู้ประสบอุบัติเหตุในชีวิตในครั้งนี้เนาะเขาแสดงความเสียใจ
1: จ้าเสียใจน้ำเนาะ3คน3ครอบครัวเสียคนหักลูกหลานสาวรักครอบครัวไปอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังได้ครับเหตุการณ์ที่มีการเสียชีวิตนี้มันเกิดขึ้นอยู่จุดใดการเกิดลักษณะการต่ำกันจังใดท่านสรุปให้สังคมได้ทราบได้
2: คือกรณีมีผู้เสียชีวิต3คนนี้ต่อกรณีที่1มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ 4:30 นาทีตอนเช้าของวันที่29เดือน9 2566เหตุเกิดอยู่เส้นทางระหว่างการมีใช้ห่างทางขึ้นทางด่วนเนาะเหตุเกิดอยู่ระหว่างไฟสามแยกไฟแดงบ้านหนองบึกตรงทางตัดแม่มาแต่ครบครับเป็นเหตุรถจักรต่ำกระบึกบนอยู่กลางไฟแดงเนา
1: ะ
2: ช่วงสายเหตุของการเกิดเหตุตามการสืบสวนส่วนในคลิปคำพูดเมื่อพูดเป็นเกิดจากผู้กรณีฝ่ายหนึ่งลวงไฟแดงเนาะลวงไฟอำนาจแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่รถเนาะเป็นชุดประสาทโอเพียสแต่หลังจากนี้เป็นเหตุปกติรถแท็กซี่เสียชีวิตขับขี่เนาะช่วงกรณีที่สองมันเกิดเหตุในเวลาประมาณ11:30 น.ตรงวันที่3/12 พ.ศ. เหตุเกิดดูเส้นทางระหว่างหนองเต็งตกหาบ้านใหม่ชั้นสองครับเหตุเกิดอยู่เขตบ้านใหม่เลยบ้านใหม่เมืองสิบปุ่นแล้วก็ลงจาก สิ่งที่มีรูปมันถูกตามข้อบังคับนะยังมีปู่ขับขี่ต่อไปเอ็ดถ่ายรูปของปู่ขับขี่รถยนต์ของเฉลี่ยขับขี่ชนคุยขับขี่รถยนต์เป็นประจีบชาร์จเดี๋ยวต่อมาเมื่อไหร่มันจะเสียชีวิตต้องแค่เนาะถือว่าเหตุเกิดมาตอนนี้ปู่ขับขี่รถยนต์ก้มในรูปมันเป็นประจีบเสียชีวิตทั้งสองคนเนาะฉันเป็นนักจีบคนหนึ่งทั้งแกนจีบพร้อมกับโคเชเดนโคเชเดนน้ำ
1: แ
2: ต่พี่ดองปู่ปู่ต้องเสียชีวิตในช่วงนี้เนาะโคเชเดนโคเชเดนละลายเน
1: า
2: ะ
1: เจ
0: ้าตัวบ้านใหม่เนี่ยเขาพ้องหู้สาเหตุบ่ทัน
2: เจ้าตัวบ้านใหม่นี่ปานการลงชุบชวนทบทวนเกี่ยวกับหมู่และสารชุประเทศบุกจุนเนี่ยสาเหตุเกิดจากผู้ขับขี่ไฟหนึ่งเนาะกับที่รถเบิกโคมไว้ละเอาโค้งเอาโค้งคือในรถเชียร์ละขามโค้งในไซเบอร์รถชวนทางไม่ของไฟหนึ่งเนาะ
1: โอ้เนาะส่วนเมื่อทั้งบ้านใหม่นี่ดิเป็นยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นดันต่ำกัน
2: เจ้าขับไปเจ้าวงที่ในตัวอยู่บ้านใหม่
0: ขี่รถไว
1: ้โอ้บ้านใหม่เนาะตัวนี้บ้านใหม่เนาะ
2: เจ้าที่มันเงินขับไปเจ้าได้ว่าแล้วมันเกิดอยู่ไฟแดง
1: ไฟแดง
2: ไฟหนึ่งลงตรงนี้กับไฟหนึ่งมีการด
1: ึ
2: งเมา
1: ไฟแดงตรงบึ้งฮะเหตุการณ์นั้นโอ้อันนี้คือสิเป็นความไวคือทันว่าเลยบวกเส้นกลางคำคืนเนาะเส้นนั้นมันก็มืดแดงเป็นบ่ทัน
2: เจ้าเส้นทางมืดเนี่ยเป็นทางโค้งเนี่ย
1: นานบวกมันใกล้อยู่จุดผ่านมาเคยต่ำกันนั่นเสียชีวิตสองคนนั่นบ่รถหุ่นใดฮะแบบเดียวฮะ
2: เป็นบริเวณจุดเดียวนั่นแหละเพราะว่าเมื่อเบื้องการรายงานของวิชาการมันอยู่จุดเดียวตามเดิมรถตัวเสียชีวิตสองคนเกิดเหตุกลางวินตอนนี้เกิดเหตุกลางคืน
1: นั่นกลางวินเนาะผ่านมารถหุ่นใดเนาะอันนี้กลางคืนมันเป็นจุดจังไหนทันหลายคนก็เป็นโค้งบ่หรือว่าไม่เป็นจังไหน
2: พ่อเราจะบอกเลยสภาพเส้นทางมันมีป่าขึ้นน้ำแกมทางอะไรเน
1: ี่ยโอ้แนมโบหินบ่เนาะอืม
2: เป็นโค้งแล้วก็เป็นทางค่อยในเบื้องหนึ่งค่อยลงมาก็จะ
1: เนาะอันนี้ก็เสียใจน้ำหลายๆที่พวกเขาได้เตือนกันตลอดเบ้ากันตลอดแต่มันก็ยังเกิดคือว่าทางดีบัดแลนไว
0: เจ้า
1: ทางซีเมนต์นี่เนาะทางเนาะบ่เป็นทางดินแดงดินดำนี่ล่ะเนาะ
2: ทางซีเมนต์ทางซีเมนต
1: ์ทางซีเมนต์ไปตรงในเส้นทางเออนี่ไประมัดระวังอะไรทุกอย่างเลย
0: เจ้าน
1: ี่แหละเมื่อปัญหาที่มันเกิดพวกเขาคือว่าสิเฮ็ดจังได๋ทันโตไปนี่มาตรการเด็ดขาดนี่แหละแน่นอนบางท่านว่าข่าวปั๊บใหม่มันถือโพดบ่ละเมิดนะบ่อยากเข้าสู่ระเบียบนี่แหละท่านตามในน้ำเจ้าหน้าที่จราจรเฮานี่คิดว่าสิแก้แนวใดสิเฮ็ดจังได๋กับผู้ที่มักละเมิดกฎจราจรได้ตาไหน
2: โตปัญหาของเจ้านี่ทั้งเจ้าหน้าที่ของเฮาก็แม่นว่าเด็ดปรึกษาหารือกันเนาะแต่ทั้งทั้งเพิ่นบ่ได้มีการที่นำ
1: เจ้า
2: เลยพวกเฮานี่ต้องกลับมาครับใช้กฎหมายและต่อผู้ขับขี่ที่ละเมิดกฎจราจร
1: จ้า
2: เป็นคนการล่วงไปแดงล่วงไปห้ามที่ลงตึกทางคิดถึงทางลงขี่กระยางแต่ก็ปัญหาการเดินกลางนี่ครับคนถึงห้องเป็นไงนั่งเดินไม่ได้คือใหญ่พวกห้องนี้เอาใจใส่เป็นหลักเรื่องการปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายครับ
1: จ้า
2: เดี๋ยวจับไปครับการปรับกันไหมอันนี้พวกห้องก็ได้มีทิศทางจะนำเสนอการเคลื่อนตัวทางยกระดับการปรับใหม่ขึ้นตึมการกักตุกทักเอกสาร
1: จะ
2: ให้แต่มีกำหนดการกักตัวในนี้เวลาหลายจุดจะไปต้องควรแก้ไขนะครับเพราะว่าต้องควรเสนอการเตือนอยู่
1: เจ้าบันทึ
2: กในอนาคตว่าจะเสนอการเตือนออกมาตรการนี้
0: เจ้า
1: หลายท่านนี่สนใจได้นี่ก็เรื่องว่าการเอกสารนี่น้องท่านเนาะเพราะว่ามีการหลายท่านกระทำมาว่าตอนหน้านะยึดใบขับขี่หรือว่าไม่ให้ขับรถเลยหรือว่าให้เฮ้ก็เป็นบ่ให้ขับตลอดชีวิตเพิ่นว่า
0: โอ้ยว่ามาตรการ
1: ที่หันไปต้นหน้าคุณน่ะคือที่มันต้นหน้า
0: แล้วอีกปัญหาเจ้าแล้วอีกปัญหาหนึ่งทานว่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการจอดรถสะซ้ายอยู่นครหลวงจันทร์ของพวกเขานี่นะยังมีจุดใดบ่ที่ว่ายังพบปัญหาหลายอยู่นี่นะท่านแล้วก็บนบางจุดใดที่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาได้เอาใจใส่ไปกวดกาเนี่ยนะท่าน
2: เจ้าปัญหาการจอดรถเป็นระเบียบเขามาเบื้องแล้วยังเห็นหลายสินทางอยู่เนาะเป็นต้นกระดุมสามเชียงไทยกับที่กระโดดเชียงขาดที่ด้านนี
1: ้
2: แต่ยังมีหลายเพราะว่ามันกลุ่มคนอย่างนี้เป็นปัญหาและย้อนว่าสำนักงานองค์การเนาะคือว่าบ้านเพื่อนพ่อแม่ประชาชนอยู่แถวนี้ก็หลายอีกอันนึงก็ตรงกับอีเซ่เชียงเท้าเชียงขาดที่ด้านกับที่กระโดดมีมิจฉาชนของรถบีอาร์ทีพิเศษออกมานี้ก็เป็นปัญหาอย่างยากอยู
1: ่
2: แต่ว่าเจ้าที่พวกเขาก็เป็นได้พยายามศึกษาของเขาถึงเวลาเราไปจอดรถตัดซ้ายเป็นต้นแต่มันในช่วงชั่วโมงริ่งด่วนนั่นแหละชั่วโมงเข้าการเลือกการ
1: เจ้า
2: ปัญหาแหละอันนี้นะ มันบ่อยจวดที่หน่อยกับกับบ่ได้อีกบ่เหมือนท่านบ่แม่นประชุมกันอย่างสํานักงานกลางครับเป็นปัญหาอย่างเนี้ยในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บ่เฮาอยู่แต่พอกับพยายามเนาะพยายามคือเอาเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆเพื่อบ่ให้มันจวดตามเม็ดดูดนะเพื่อบ่ให้ในการจะจวดติดขั้นในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน
0: น
2: ี่ก็เอาไปเรื่อย
0: ๆคือแคมทางแต่ไฟแดงพื้นสะอาดหาประตูไซนี่ก็เป็นพบปัญหาแล้วท่านเนาะทุกนี้ก็ได้เนาะ
2: เจ้าตัวนี้ก็พบปัญหาอยู่กับที่ห้องมันแบบมันมีสำนักงานองค์การแล้วก็มีองค์เอียน
1: เจ้า
2: แต่ว่าการจอดกับคือเขาไปเจ้าร่วมพันมาคุณแต่คุณกับผู้ใดจอดตาเมียนติงมือปิ่นแบบนั้นพอกับพยายามต่อทำพวงหัวใจกับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนาะให้เป็นมีความเบื่อน้ำใจดีบ้างเนาะ
0: ขั้นมงเล็งด่วนนี่ก็ขอให้เลี้ยงก่อนเนาะในการจอดข้างเนาะเพื่อสิได้มันโรงเรียนในการสัญจรแน่ท่านเจ้า
1: เจ้าเอาท่านี้ในน้อยแล้วต่อไปดีบุญทรงเฮือและต่อไปเนาะแต่ละบ้านแต่ละเมืองบัดนครหลวงก็สิเป็นบุญทรงเฮือทาวัดจันเด้ก็สิมันเกี่ยมและเป็นบุญใหญ่ของพี่น้องชาวนครจักรกับพวกเขาในน้อยแล้วการกินมนต์ซื่นไปมาหาสู่กันบ่ว่าแต่เหนือแต่ใต้แล้วก็สิมาเต้าโฮมอยู่นครหลวงเลยได้ทันฝากให้ตื้มเตือนสติเพื่อความปลอดภัยแหละพันธุ์โทเดลิซาเลย
2: เจ้าท่านก็ทีนึงเนาะก็คือทางรายการก็ที่บ่ให้ได้ว่าผ่านมาแล้วพี่โบแต่ในเมื่อแต่ที่ที่มาตรงหน้านี้พี่หมอนี้เป็นจะได้มีการจัดมาสังกีฬาเชียงเหือพักเนาะอยู่บ้านจอมเชียงเมืองที่ศาสนาเทว่าเป็นของนครหลวงเป็นเจ้าภาพเป็นผู้จัดหรือเป็นงานใหญ่สมควรฉะนั้นเราจะฝากถึงผู้เชลิดชลนผู้ที่จะไปงานบุญหรือจะขี่รถผ่านเส้นทางนั้นต่อไปมีสติในการขับขี่ต่อขี่รถด้วยความหมดประมาณเลยหนอนบัวใช้โควิดเป็นโควิดหนอนเพราะว่าผมจะเริ่มเปิดตลาดนัดเห็นเป็นวันที่14เนาะ
1: ช
2: ่วงวันที่18เป็นมือช่วงเพราะนั้นเราถ้าหากว่าเวลาใดปกติมันมีความแอบขัดสนนั้นเจ้าหน้าที่บอกอาจจะได้พัดไหวพานอาจจะได้แนะนำไปทางวิทย์ต่างๆมันเป็นไปนักปฏิบัติตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่ไปแล้วทางที่สองการทางสั่นและดื่มชิงมือเมาต่างๆขอให้ดื่มด้วยสติอะไรเนาะดื่มให้มันพอดีพองามเนาะแล้วก็บอกให้มีการแล้วบังคับหรือว่าคุ้มกันดื่มมานะอันนี
1: ้
2: ผ่านมานี่ละสาเหตุอันเป็นเหตุย้อนคนชอบดื่มหลายดื่มหลายเป็นขบขี่แล้วก็ย้อนมีการคุ้มกัน
1: เ
2: นาะพอดีนี้หรือว่าสังคมมาเอาง่ายง่ายครับมันดื่มกินกันได้เงินจะเอากันแต่ว่านั่นนี่ก็ไปเชื่อใจกันนะไอ้ว่าดื่มสมามาควรมูกบกับอะไรครับลูกปล่อยบังคับปล่อยดื่มกันอยู่เนาะถ้าจะให้อยู่คือว่าให้อยู่เพื่อนอนพักผ่อนในช่วงเมาเมื่อนี่เป็นสนับสนุน
1: จ้ะจ้ะ
2: เพราะว่าให้อยู่เพื่อนดื่มต่อนี่อันนี้กระบวนสนับสนุนไปเลยเพราะว่า
1: อ
2: ันดื่มต่อแล้วมันจะอาจเจ็บแห่เอามีชั่วภาพบนเพียเจ็บแห่ง่วงนอนครับลูกเปิดไปมันจะเกิดเหตุได้ง่ายเนาะอันที่สามนี่ก็การที่เกี่ยวเชื่อมกันและกันและเนาะในสังคมปัจจุบันนี้ลดละพลังกันหลายการขับขี่รถกับเฝ้าวันนึงกับเฝ้าวันนึงกับเฝ้าเองในมันมีเนื้อคิดแข่งห้อนบางครั้งกับมีการกระทำคำล้อคำว่าหรือมันไม่จะอีกจริงจังในการบุหรี
1: ่นั่นแหละ
2: อันนี้ก็เป็นการเกี่ยวเหตุใดเกิดเรื่องเหตุใดสังคมมุ่งมีความสงบทางการขับรถให้เกิดเป็นการกระตุ้นคือการกระตุ้นมารยาทในการขับขี่แหละ
1: จ้า
2: ขาด
1: จ้า
2: เป็นที่กระตุ้นเหมือนข้าพเจ้าเชื่อว่าการกันจนไม่นอกเราไม่จันเนาะอาจจะเป็นระเบียบไม่ห้อยแล้วแต่ผู้ที่อาจจะรู้หน่อยสโลงเช่นเดียวกันเนาะ
1: แ
2: ต่จะพร้อมเพื่อทันทึงฉันเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านหลายที่ว่าได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้า
1: โชคดีท่านแกงแห้งบรรทุกเดลิซา
2: เจ้า
1: เจ้า
0: เจ้า
1: โชคดี
0: ท่านโชคดีท่านเจ้า
1: เอาละครับมโนรีเบาๆเรื่องอุบัติเหตุคือมันแจ้งให้ทราบว่าอาทิตย์ก่อนนั้น42รายเด้อาทิตย์นี้21รายลดลงได้เป็นครึ่ง
0: แม่นอ๋อ
1: แต่มาเว้าเรื่องอุบัติเหตุ
0: ข้อมูลแห้ง
1: ข้อมูลแห้งทิศนี้ผัด3คน
0: แม่ล่ะ
1: เพิ่มขึ้นผู้เสียชีวิตนี่2คนอาทิตย์ที่เกิดขึ้น42รายบัดเสียชีวิตที่ผู้เดียว
0: แม่น
1: ๆอ้อถูกผ่านเบิ่งแม่
0: เจ้าน
1: ครหลวงนี่ได้แข่งเดียวได้เนี่ยบ่แม่นทั่วประเทศได
0: ้แม่นเฮายกขึ้นมาแข่งเดียวแต่ว่าอยากยกปัญหาตัวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น2กรณีเนาะแล้วมีผู้เสียชีวิต3คน
1: นั่นน่ะ
0: มีผู้เสียชีวิต3คนนั่นน่ะเห็นบ่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นการประมาทเลินเล่อ
1: เจ้า
0: เฮาบ่ได้ซ้ำเติมท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮาอยากฝากไว้ให้มีสติในการขับขี
1: ่
0: การล่วงไฟอำนาจก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุการเมาแล้วครับ
1: แม่น
0: ก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต
1: จ้ะ
0: วันนี้การขับขี่ตามถนนหนทางขี่ด้วยความไวโดยเฉพาะก็แม่นเส้นทางใดที่เป็นทางโค้งทางค่อยจะไขลุดพร
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าคันเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียมันมีเฮาก็แสดงความเสียใจนำกับครอบครัวที่ว่ามีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุว่าซั่นซะแต่บ่อยากให้มันเกิดขึ้นทุกคนต้องได้ปฏิบัติระเบียบแล้วก็ให้เคร่งครัดแท้ๆนะสมรา
1: เจ้าจังซี่ได้ให้มีลูกน้อยเห็นบ
0: ่แม่
1: ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องป้องไปนี่ซี่ได้ให้ลูกน้อยในรถ
0: เจ้า
1: ก็บ่ฮู้ว่ามันย่อนขับไวประมาทบ่ขาดสติบ่จังซี่ได้เห็นบ่ค่ำคืนตัวอย่างสมมุติว่าพ่อแม่ดื่มจนมึนเมาน
0: ั่นแหละ
1: เมาแล้วเข้าขับจังซี่ได้ขี่ไวตัวอย่างสมมุติว่าเฮาก็ขาดเราบ่ได้อันนี้ย้ำคำย้ำคืนเด้ก็ให้มีสติกับเสียใจนำมีลูกน้อยแล้วมีชีวิตแล้วมานำน้ำรถนะ
0: คือท่านพันโทเดลิซาเพิ่นฝากไว้ตอนท้ายเมื่อกี้เนี่ยเนาะใกล้สิฮอดย้ำบุญย้ำสิทธิ์แล้วค่ะนะการดื่มกันกินต่างๆการชมแซลสมรายยกขึ้นมาอันนี้ก็คือการอยากให้ทุกคนได้คิดหลายขึ้นว่าคันกะว่าตัวเองสิไปม่วนสมรากะว่าตัวเองสิไปม่วนสิไปดื่มสิให้ไปเฮฮาปาร์ตี้กับหมู่คณะต่างๆหรือว่ากับญาติพี่น้องค่ะนะบ่เอารถไปซะ
1: จ้าง
0: จ้างจ้างดีกว่าเพราะว่ามันว่าเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมค่ะว่าขั้นว่าตัวเองเอารถไปแล้วแล้วกะว่าสิมวนสิเมาสิดื่
1: ม
0: นะแล้วสิขับรถอีกนะมันเสี่ยงเด
1: ้
0: ดังนั้นอ่ะขอจ้างรถไปรถมันก็บ่ได้หลาย
1: บ่หลายบ่หลาย
0: และปลอดภัยอีก
1: ถูกต้องบ่หลายปลอดภัยพันมาหลายท่านก็หันไปใช้รถ
0: แม่นเดี๋ยวนี้มันหลาย
1: แ
0: ม่นหลายแม่น
1: หลายคนหันไปใช้เด้เพราะว่าย้อนหยังดีแล้วสบายมีผู้ขับรถให้ว่าคน
0: แม่น
1: สบายเด้
0: แม่น
1: อ๋ออย่างนอนก็นอนได้ห้องนึงแล้วก็บอกเด
0: ้แม่น
1: สบาย
0: แลสมมุติว่าเฮาเมาแล้วก็ว่าเฮากลับบ่ได้ตอนกลางคืนตอนเช้าขึ้นมาก็เอื้อนรถกับเจ้ากับมาเฮาก็จะบริการ24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: ถูกต้องถูกต้องอันนี้ขอนําในเทศพันมาทางกู้ภัยมันก็บอกได้เห็นบ่
0: นั่นแหละ
1: กู้ภัยนี่ไปเอาตอนมีสติดีกว่าตอนไปส่งบ่สติแล้วเห็นบ
0: ่
1: ไปเอาบ่เป็นหยังกู้ภัยก็บ่ได้ว่าบ่ฮับได้เพิ่นฮับเบิด
0: มันเว้าเรื่องกว่าการบริการสังคมของเขา
1: ได้เพิ่นว่า
0: หน้าที่ความรับผิดชอบแม่น
1: มีแต่ว่าน้ําใจถ้าว่าเอื้อนกู้ภัยอย่างก็แฮงดีคือมันให้กู้ภัยเห็นกู้ภัยเฮงบ่มีแรงอับเด้
0: แม่นเพราะว่าเอิ้นรถก็จะเอิ้นว่าเอิ้นรถออนไลน์ปัจจุบันนี้มันก็ได้เสียเงินอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เงินอยู่แล้ว
0: แต่ว่ามันปลอดภัยท่านผู้ฟัง
1: พวกเขาเว้าได้เท่เอาจักใจได้เท่ได
0: ้เอาแม่นอี
1: ของเฮาซื้อรถแท็กซี่ซะถ้าว่าพวกนี้คือโนดีเว้าแหละมักดื่มมักสร้างสรรค์เอิ้นแท็กซี่ไป
0: บอกอันนี้เขาขอโทษคันหักว่าเว้าผิดเนาะผู้ลางคนว่าขอเอารถไปซะบางเทื่ออยากบอกมูว่าคอยมีรถใหญ่เด้อสมรา
1: โอ้อยากไปอวดมูบอกสิ
0: แต่ว่ามันเว้าเรื่องความปลอดภัยดีกว่า
1: เออโอ้ยมูเฮาทุกมื้อนี้บ่ต้องเว้าเรื่องดอกขอแต่ว่ามีเงินใจบ่นะมื้อนี้ขี่รถใหญ่มาบ่มีเงินใจคือเก่าเด้บ่บางคนมักเว้าเด้โอ้ยขี่รถใหญ่มาเงินบ่จกก็คือเก่า
0: แต่ว่ามันเว้าให้เข้าใจว่าเอาปลอดภัยเอาชีวิตไว้ก่อน
1: ถูกต้องเอาปลอดภัยสําคัญปลอดภัยไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักดื่มมักสร้างสรรค์ขอให้เปลี่ยนพฤติกรรมด่วนเนาะก่อนสิบ่มีการห้องให้เสียใจนะบ่กินแหงแข็งใจตลอดชีวิตนี่นะผ่านมาพวกเขาได้เว้าบ่แม่นซ้ําตึม
0: เจ้า
1: ก็ยกตัวอย่างซะผู้พันมาเคยดื่มเคยกินเคยม่วนคนหมู่บักหลายตัวอย่างมันเกิดอุบัติเหตุมาขอโทษซะเป็นภาระหมู่ก็บ่มีจะคนบัดนี
0: ้เอาไปเยี่ยมได้ตอน
1: เจ็บ
0: หลังจากนั้นมาคาปินปัวการเบิ่งแย้งดูแลอย่างต่างๆเป็นครอบครัวบ่ได้ลูกเต้าบ่ได้พ่อแม่บ่ได
1: ้จ้ะ
0: มุมคู่ก็ดุนๆก็แซ่บถามสมมุติว่าน่ะ
1: แม่บ่
0: เ
1: ด
0: ียวน่ะเห็นตัวจริง
1: โอ้ยตัวจริงทุกท่านอันนี้แหละคือมันเพิ่นบอกว่าได้บัดนี้ย้ํากินหมู่กินหาง่ายหมู่ตายหายากมักเว้าดอกจม
0: บัดนี้
1: จมตัวได้บัดนี
0: ้
1: เออโอ้ยบัดตอนเฮามีนะมาหาดีแท้ดีว่า
0: เ
1: ออมีเงินเท่าใดเฮาก็จ่ายบ่อั้นว่าซั่นบัดเกิดเหตุมาซอกเห็นหน้าก็บ่เห็นเออว่าขอโทษซะมายามก็บ่เห็นมา
0: จ้
1: าไปจมแล้ว
0: โนรีนี่นะคันเวลามีหมู่เนาะด้วยว่าตัวเองก็บ่ค่อยมักดื่มบัดใดคันมีหมู่ที่ว่ามักไปดื่
1: ม
0: จะบอกกับเจ้าตลอดเด้มวนมวนกับมูเด้อแต่ว่าคันมวนแล้วเมาแล้วหั่นน่ะบ่ต้องกลับ
1: แม่น
0: บอกอีกซั่นดีกว่าเพื่อให้กับเจ้าได้มีสติแล้วก็ปลอดภัยกันหั่นน่ะคันกะว่าดื่มบ่ได้บ่ไหวอย่าบังคับกัน
1: จ้ะ
0: คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นเว้าหั่นแหละ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้บ่แม่นยุคบังคับกันดื่ม
1: บ่บังคับได้เอาชงได้เด้อชงได้ตลอดอยู่แล้วก็ชงได้ตลอดว่าซั่น
0: จนเบิดอีกแล้ว
1: โอ้เบิดเป็นลังยังบ่ได้ชงจักเทื่อเนาะเฮา
0: พักกันก่อนหน่อยนึงบ่ว่าจะนะจากทางรายการก็ซะ
1: ตลอดจะมาอ่านแห่งใจเนาะ
0: แม่นแหละนั่นแหละเจ้า
1: ออนไลน์ Facebook ของพวกเขา
3: เวียกก็หลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนก็ฮ้อนรถก็หลายๆเฮาล่ะบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
4: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
3: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
4: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
3: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตัว
4: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเทนบอสสำเร็จแล้ว
3: โอ้ง่ายเท
4: ่ก็ง่ายฮันล่าบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
3: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้นี่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
4: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
3: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เอาหยับคอมมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว
7: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่ห้องหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
6: นี่ในบ้านเขาถามเด้อผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จักครั้งและผู้หญิงได้จักครั้งในบ้าน
7: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892
8: สบายดีแพง
9: สบายดี
8: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
9: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
8: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
9: แล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
8: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
9: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไป
10: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: เจ้าเวลานี่ก็ไวเนาะบุดเดียวสิเบิดผ่านแล้วมโนรี
0: เจ้า
1: อีกท่านนึงก็ขอแจ้งไปแล้วกันสำหรับบาระการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิชิปมื้อนี้เป็นมื้อที่2ท่านใดที่บ่ได้รับฟัง การถ่ายทอดสดหรือว่าบ่ได้ฟังอะไรเงี้ยการดําเนินการประชุม
0: เจ้า
1: เฮามีนักข่าวประจําอยู่ของสภาจะมาออกในภาคข่าวทั่วไปรายการต้นชั่วโมงและการพิเศษเด้
0: แม่นล่ะ
1: นี่สิมาออกคืนเด้
0: แม่นล่ะก็จะมีรายการต่างๆภาคข่าวที่พวกเฮาจะนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อสําคัญที่ทางกองประชุมเพิ่นได้นําเสนอออกมาเนาะให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเติมส่วนมานั้นมาตอบขอความที่เพิ่นส่งเข้ามาทางเพจเรา National Radio กันแน่เนาะสำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยเพิ่นว่าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัยช่วยประชาสัมพันธ์ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขการจอดรถอยู่ตามแคมป์ทางแต่ไฟแดงพ้นสะอาดหาประตูไซด์แดงวิธีเฮาก็เว้าไปแล้วเนาะก็ด้วยปัจจัยเหตุผลต่างๆที่เฮ็ดให้มีการจอดรถอยู่ตามแคมป์ทางฮั่น
1: จ
0: ้ะแล้วก็เพิ่นว่าการแก้ไขการขับขี่รถจักรอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเด้อว่าซั่นว่าเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรนี่ผู้ลางคนนี่ก็ขี่บ่ถึกเลนของตัวเองนะ
1: แม่นๆๆอัน
0: นี้การอันตรายคือกัน
1: บ่เข้าซองบ่แนบขวาว่าซั่นซะบ่แนบขวาน
0: ั่นแหละเจ้าแล้วก็อีกทานี้เพิ่นว่าสบายดีและการขับขี่ปลอดภัยและการนี้เฮ็ดให้ข้าพเจ้ามีสติในการขับขี่สัญจรทางบกหลายข
1: ึ้นโอ้เนี่ยท่านมีสัญญาณก็และการนับแต่เฮาเปิดและการขับขี่มาได้นี่
0: เจ้า
1: 2013บ่ได้13ปีปีนี
0: ้แต่ความจริงแล้วเฮาก็คือพวกเขาว่าอะไรว่าจุดประสงค์ของรายการขับขี่ปลอดภัยเพื่อจะเป็นการเตือนสติและให้ทุกคนได้เข้าระเบียบระบบในการขับขี่ทางบกหลายขึ้นและก็ให้ลดพ้องในอุบัติเหตุหลายขึ้นดังนั้นบ่แม่นเฉพาะแต่ว่ารายการขับขี่ที่จะเป็นสื่อกลางที่จะเว้าจะว่าทุกคนที่รับฟังหรือว่ามีญาติพี่น้องที่ขับขี่รถเป็นบ่ว่าจะเป็นรถจักรหรือรถใหญ่ให้บอกน้ำกันให้เตือนน้ำกันเพื่อความปลอดภัยของคนที่เฮาฮัก
1: ถูกต้องถ
0: ู
1: กต้องบ่อยากให้กินแดงบ่อยากให้มีข่าวสูญเสียเสารักคนฮักไป
0: แล้
1: วบางคนนี่เป็นเสารักแท้ๆเด
0: ้มัน
1: มีเป็นหยังสมมุติว่าเป็นผัวหาเงินแต่เฮางดคําเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวลูกเต้าได้ฮําได้เฮียนครอบครัวได้กินแซ่บนอนหลับสบายแต่คือว่าแหละผู้เป็นเสารักเกิดอุบัติเหตุมามันก็กระทบไปเบิดเลยได
0: ้อู้แน่นอน
1: แหละจิตใจ
0: มหาศาลในครอบครัวเลยตัวนี้น่ะอยากให้เล็งเห็นความสําคัญตัวนั้นแหละสมมุติว่าคันว่าเฮาเฮ็ดพลาดไปเพียงหน่อยเดียวมวนซื่นไปเพียงหน่อยเดียวมวนซื่นในที่นี้คือการขาดสติแหละเนาะบ่ว่าจะเป็นการดื่มการกินการลิ้นกระซางและเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาและความสูญเสียที่มันมหาศาลในต่อหน้าในอนาคตมันหลายมันแก้ไขขึ้นบ่ได้ละเด้แล้วถ้าป้องกันไว้แต่เดี๋ยวนี้ดีกว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้เพิ่นกันยังบอกว่า
1: เจ้า
0: เนาะ
1: เอาเบิ่งเวลามันก็ยับจ่อหมอกเข้ามาปุ๊บปั๊บบ่เดียวโอ้เป็นรายการเห็นบ่1ชั่วโมงนี่อยากต่อได้นี่ต่อบ
0: ่ต่อบ่ได้เลยอีกจักหน่อยรายการต่อไปเพิ่นก็สิบอกว่าหมดเวลาแล้ว
1: หมดเวลาเลยเนาะ
0: เจ้า
1: โพดหลังแก้ว่าฟังขับขี่ไปแล้วเข่งตึงบ่บางคนขับรถกันยุ่งยากเมื่อยเพียจอดหลายจะได้ไปฮอดห้องการเอามาฟังเพลงกับ2สาวจักหน่อย
0: เจ้า
1: ต้นน้ำกับอันไซฟอนบ่
0: จังหวะเพิ่นกับ
1: สาวเวินวังกับสาวติ๊กเด
0: ้
1: สาวสุธนอม
0: ก็จะมีหลากหลายรายการที่จะมาให้ความเบิกบานมวลซื่นและก็ข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านและก็ก่อนเวลาจะหมดสมลาลืมเว้าอีกปัญหานึงเพราะว่าพบพ่อมาเมื่อวานนี้โนรีเฮากล้าเกี่ยมไปสภาเนาะออกเฮือนก็สิประมาณ 18:00 นเมื่อวานนี่น่ะขี่รถมาตอนเช้าๆนี่มักสังเกตเห็นว่าสังเกตเห็นจุดหนึ่งเนาะก็คือเวลาผู้ขับขี่รถมาหันอะไรมันมีไฟแดงไฟอำนาจแน่นอนว่าเพิ่นไฟอำนาจนี่มันก็จะปฏิบัติงานของมันปกติอยู่แล้วเนาะก็จะมีระยะของการไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองต่างๆแต่ว่าเศร้าๆนี่ส่วนใหญ่คนบ่มักจอดไว้สมลา
1: โอ้ยรถบ่มีเด้เชิงซั่นน่ะ
0: มีหักบ่หลายเนาะ
1: บ่หลาย
0: เลยแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีแต่บ่หลาย
1: บ
0: ่อยากท่าแต่ว่าอย่าลืมเด้อว่าอุบัติเหตุบ่ได้บอกเด้อว่ามันจะเกิดขึ้นยามใดโนรีอยากยกปัญหานี้ขึ้นมาก่อนสิว่าถึงจะตอนเช้าตอนใดกระสางตอนค่ำตอนคืนตอนดึก
1: จะ
0: ไฟอำนาจเพิ่นให้ปฏิบัติเด้อเนาะ
1: นั่นแล้วนั่นแล้ว
0: เพราะว่าคันเจ้าบ่จอดแล้วคนทางหลังนี่บางเทื่อนี่เห็นว่าโอ๊ยคันทางหน้าก็บ่จอด
1: เฮ้ยแล้วไปได้เนาะ
0: โอ้คนก็บ่จอด
1: ไปกันได้เฮ้ย
0: ตัวอย่างรถดอกจังซี่น่ะ
1: นี่
0: คือความจริงมันมีเด้รถ
1: คือกรณีนี้นะนี่ไฟแดงหนองบึกเด้หนองบึก 4:00 นเ
0: อ๊ะหนองบึ
1: กหนองไฟอำนาจนี่เห็นว่าอาจจะบ่นี่บางทางบางครอบครัวก็สิไปตลาดว่าตัวอย่าง
0: แม่น
1: ตลาดออกซี่ใกล้กันเด้
0: เจ้า
1: ตัวอย่างกี่คิวอีกนิดนึงฮอดอันสิแยกเกินอย่างไสมงคลสิเกิดก็เลี้ยวซ้ายปั๊บแม่นละเด้ตลาดออกซี่ละเด้
0: เจ้า
1: เห็นบ่ตัวอย่างโมงนี้ 4:00 นบางท่านออกตลาดแต่เช้าได
0: ้แม่นๆดังนั้นบ่อยากให้คิดง่ายเนาะบ่ให้มักง่ายอยากให้มีสติและก็รับผิดชอบน้ำกันตื่มในการขับขี่ตามถนนหนทางเพื่อจะได้ช่วยกันลดพ้นอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะ
1: เจ้า
0: เวลาเพิ่นละได
1: ้เบิ่นละได้บ่แท้ได้บ่ศิลาแท้ได้ทุกท่าน
0: เจ้า
1: อ่ะมื้อนี้พวกเฮาทีมงานและท่านผู้ฟังผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้สบายดี
0: สบายดี

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบกำเพ็ญใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีถูกควบคุมการนำใช้ต่อจากเมื่อวานนี้รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านเอกวิไลศิลป์มิตรพรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่6แขวงหลวงพระบางประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเป็นต้นของเขตการศึกษาเกี่ยวกับการบรรจุโควตาครูและการปฏิบัตินโยบายให้ครูอาสาสมัครอยู่ภายในแขวงหลวงพระบาง
3: ท่านประจอก็มีประเภทเรียนและทางโรงเรียนทำเสนอการทำข้อจดจีอยู่ในโครงเขตการศึกษาและกีฬาซึ่งในบทสรุปก็ได้บอกรายละเอียดแต่จะแจ้งว่าในระยะทางมาสามารถแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครตัวสำเร็จโดยคุณค่าโดยการบรรจุโควตาของครูในระดับประถมศึกษาฉะนั้นอยู่ในสำหรับแค่วงบางเขาก็เป็นแค่นี้ถือมีครูอาสาถือจำนวนน้อยเข้าสายทางพวกสายทางทหารตะกี้ครูก็คือประมาณ200พวกคนซึ่งมาปัจจุบันนี้ก็ได้หน้าที่ในการซ้อมในหลวงพ่อสร้างท่านการเงินออกทางในยกระดับทางด้านทุกมุมทางด้านพื้นฐานการทำการซ้อมและได้รับเงินบ่ายเงินเดือนตามสั่งเงินทุกส่วนรวมทั้งและในบ่ายอื่นตามระเบียบการควบคุมครับแล้วก็เสนอให้ใช้ในการเกี่ยวข้องส่งคนตัวแก้ให้ประชาชนจะกล่าวเพื่อตามระเบียบการ
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี่สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่บทรายงานส่งฉบับนี้อย่างคงไปคงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อให้บทรายงานมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์อ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านน้ำพัดท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงและการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันอาทิตย์วันจันทร์หาวันเสาร์แม่นกระจายเสียงเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ส่วนว่าวันอาทิตย์แม่นเวลา 16:30 น.หาเวลา 17:30 น.มาพบๆกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็มีข้อมูลข่าวสารสารณรู้สิ่งดีๆนำมาฝากปัตตทานซึ่งพบๆกับมิตรรายการในมื้อนี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการโดยต้นน้ำเนาะมื้อนี้พบๆกับมิตรรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งพบกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันอังคารแฮม10คำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่6เดือนตุลา2026ซึ่งมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารท่านผู้ฟังมีรายการท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะประวัติจะเป็นการรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz และติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้เนาะในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายรายการออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังทางรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงพิธีไขกองประสุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสีซึ่งวาระการดำเนินกองประสุมท่านผู้ฟังก็ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการก็คือเมื่อวานนี้วันที่5ตุลาซึ่งจะดำเนินจนถึงวันที่21ตุลาท่านผู้ฟังสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าอยากประกอบคำคิดคำเห็นการสามารถโทรประกอบส่วนได้เนาะที่เบอร์สายด่วนของสภาแห่งชาติหมายเลข156ส่วนว่าเนื้อในวาระการดำเนินกองประสุมมีรายการก็สามารถติดตามรับฟังได้บ่ว่าจะเป็นผ่านทางภาคข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวส่วนว่าเมื่อใดที่มีการถ่ายทอดเสียงเนาะมีรายการก็สามารถติดตามรับฟังรับชมบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจของวิทยุที่เพจลาวนิสโนเรดิโอและก็ช่องทางนึงก็คือผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังพบพ่อกันท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายครูหลายคนกะกำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่บางคนนี้รับฟังยืนน้ำเงินน้ำซานแดรับฟังยืนน้ำฮันค่าต่างๆหรือว่ารับฟังยืนน้ำรถขับขี่รถไปน้ำรับฟังวิทยุไปพร้อมก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกคนก็แล้วกันเด้อที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่แต่จังไหนก็ดีเนาะทางต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนบางคนนี้อาจจะอิดเมื่อยแน่ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบอกใส่กับอากาศมื้อนี้ท่านผู้ฟังอากาศก็เอาสิฮ้อนๆเด้อเนาะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเพิ่งแย้งตนเองให้ดีเด้อมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นอีกมื้อนึงมื้อนี้ต้นน้ำเองขี่รถมานี่ก็เห็นน้องนักเรียนเนาะเป็นกาเกียมเป็นของขวัญมื้อนี้หลายโรงเรียนบ่ว่าจะเป็นทั้งชั้นประถมมัธยมเป็นการจัดงานวันครูแห่งชาติท่านผู้ฟังและเนื่องในโอกาสวันครูวันที่7ตุลานี้ก็ขออวยพรใส่ทั้งป้าครูเอ้ยครูเนาะทั้งสาวครูพร้อมครูคือแม่พิมพ์ของชาติท่านผู้ฟังขอให้มีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานและพร้อมเดียวกันนั้นทางน้องน้อยนักเรียนนักศึกษาก็ต้องได้มีการฝึกฝนรอหลอมตนเองในการค้นคว้าหำเพียรเพื่อว่าจะประกอบอาชีพในอนาคตเนาะ

0: ามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะต้นน้ำยินดีต้อนรับ0305787052หน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีเด้อกิ่งกลางทักทายสบายดีกันเข้ามาได้ไหมวังกี้นี่ก็รับสายให้บ่ทันเนาะอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้กันและกันเด้อ0305787052สายทำอิฐของรายการสบายดีเจ้าเจ้าสบายดียินเสียงชัดเจนแล้วเด้อ
1: เฮ้ยหลายๆวันได้ลมได้ลม
0: เจ้าเจ้าคิดฮอดคือกันเนาะเจ้าเจ้าเมื่อนี้ฟังเพลงอย่างบอฮัลโหลเจ้าได้ยินเป็นบางคำนะแม่มานิลาโอ้ชีวิตครูเนาะเจ้าเจ้าชีวิตครูเจ้าแม่แม่ละได้ยินเป็นบางคำเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเข้าใจเด้อยินเจ้าเจ้าอยู่ดีมีแห้งแม่โอ้เจ้าเจ้าเจ้าอันบทก่อนหมออ๋อเจ้าเจ้าม าผู้เดียวมื้อนี
1: ้ชัดเจนดีบ่
0: เจ้าเจ้าตอนนี้ชัดเจนดีแจ้งแล้ววันนี้นะเจ้าเจ้า
1: แม่ขันเหรียญพร้อมด้วยพ่อขันทอง
0: เจ้าเจ้า
1: ท่านรักคุณอินดาซาแม่วอนพ่อวอนแม่ไผ่แม่เฉยนาตาล
0: เจ้า
1: เรื่องเรื่องไม่วางใส่เหนือไม่เพลงวางเรียงเบ้าสอนวางเรียงแม่บัวเพียรแม่ขันเถิด
0: เจ้าเจ้า
1: แม่เลี้ยงสอนสาวบุญจันทร์ลูกเข็มแม่ข้ามผมสาวรถสาวอ้อยสาวกีสาวนาสาวตะบองสาวหางเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เอาลองแพ้ไอ้เบาบุญช่วยเบาดอนลุ่มเบาเลี้ยงลูกแพ้มีบ้านพร้อมอย่าเด้อเบาอดสะอาดอาณาเบาใส่ต้นหนองแตงว่าให้เสียงลูกสายมีงานเล็บอันติดเสียงเพลงเมื่อคนเด้อ
0: เจ้าเจ้าร
1: ายการที่ได้ทันกำลังใจได้ทันขอบคุณเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อเจ้าเจ้าเจ้าสุขดีสุขดีสบายดีเจ้าเจ้าเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆสบายดีขอบใจเนาะขอบใจทางแม่มานิลานาแพงเด้อขวัญใจทางบ่าวนครหลวงพวกเราเนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาชีวิตครูแนงในโอกาสวันครูวันที่7ตุลาก็คือมื้ออื่นนี่เองท่านผู้ฟังส่วนว่ามื้อนี้เนาะทั้งครูขวัญใจของเพิ่นก็ได้พาหลานไปโรงเรียนไปฮ่วมเนาะในงานเฉลิมฉลองวันครูปีนี้สบายดีฮัลโหลสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีได้ยินเด้อเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างน
1: ้
0: อมอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มเจ้าเจ้าเสร็จเลย
1: มอบให้น้องเนียงเด้ละกาป้ากำนาเรียนป้าวอนลุงวอน
0: เจ้าเจ้า
1: ป้าวันที่เพื่อใส่เมื่อไรเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: โอ้ย
0: เจ้า
1: ป้าวน้ำตวงเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้าม
1: องน้อยเอาเวลาน้อย
0: เจ้าเจ้า
1: ขอบใจเด้อ
0: ขอบใจ
1: เ
0: จ้าอยู่ดีมีแฮงเด้อแพงเด้อเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆสุขดีสบายดีอยู่ดีมีแฮงเนาะขอบใจเด้อทางมีรายการทางบ้านโนนแก้วอันนี้การติดตามเฮาฟังรายการซุมือซุมือส่งกำลังแฮงใจผ่านด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะเนาะมีรายการบางครูบางคนนี่กาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดเก็บผักหักน้องบางคนนี่กาค้าขายแน่เนาะบ่ว่าจะเป็นทางอยู่ตามห้านค้าหรือว่าขายเครื่องน้ำเงินน้ำ

อยู่ตามท้องตลาดต่างๆประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่เวียกงานนี่ก็แตกต่างกันไปเนาะมีรายการแต่ก็ขอให้ทุกคนทุ่มเทเหงื่อแห้งของตนเองสุ่มใส่หน้าที่เวียกงานของตนเองก็แล้วกันเนาะซึ่งต้นน้ำเองก็ขอส่งกำลังแห้งใจให้มีรายการทุกคนบอกว่าจะเป็นพันด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะมาฟังมาต้อนให้เป็นการผ่อนคลายเด้เนาะบางคนนี่ว่าอยากฟังเสียงเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยหาฟังแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้กับตนเองในเด้อตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้หาฟังเสียงเพลงกันก่อนกับเสียงเพลงนี้ชีวิตครูเนาะจากแม่มณีลาแนะนำกันเข้ามาเนื่องในโอกาสวันครูปีนี้ขอมอบเสียงเพลงนี้ให้มิตรรายการทุกคนพิเศษทั้งครูอาจารย์ทุกคนก็แล้วกันส่วนว่าหลังไมค์ก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เนาะ 030-578-7052

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วเนาะหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างความสุขส่งกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้และพิเศษเด้อก็ขอบใจแห่งใจว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้ได้เนาะที่แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาและก็ขอบใจทั้งแม่คำที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งคู่ควรใจเพื่อนเองเนาะก็ติดภารกิจแดอาจจะบ่ได้โทรเข้าร่วมรายการแต่ก็ขอส่งกำลังแห่งใจเด้อถึงว่าจะพบพ่ออุปสรรคก็ขอให้ผ่านพ้นไปโดยไวเนาะมื้อนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:31 มีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่เนาะมีรายการในมื้อนี้ยังคงสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่โดยเฉพาะก็คือทางภาครัฐทางเอกชนที่กำลังสุ่มใส่ทุ่มเทงานแห่งของตนเองเนาะในการประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่แต่ละเวียกงานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังว่าเรื่องการรักษาสุขภาพเนาะเอาใจใส่เบิ่งแย้งตนเองให้ดีและสำหรับมื้อนี้ก็มีแจ้งการเป็นแจ้งเตือนท่านผู้ฟังจากแขวงเซกองซึ่งเพิ่นแจ้งเตือนระดับน้ำทั้งแขวงเซกองท่านผู้ฟังก็คือมื้อนี้วันที่6หาวันที่8ตุลาซึ่งระดับน้ำทั้งเซกองนี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากระดับปกติอย่างกระทันหันเนื่องจากว่าทางบริษัทหุ้นส่วนเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกภาคกลางเพิ่นก็ได้มีการบริหารและการจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนไฟฟ้าเพิ่นจะได้มีการปล่อยน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเด้อท่านผู้ฟังคาดว่าในเวลา 13:00 นของมื้อนี้เนาะอาจจะมีการปล่อยน้ำออกดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนถึงอำนาจการปกครองทั้งพ่อแม่ทุกคนเนาะที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมแม่น้ำเซกองและบรรดาสาขาต่างๆจงมีสติระมัดระวังน้ำกันท่านผู้ฟังและพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวสภาพอากาศบ่ว่าจะเป็นจากภาคเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งแขวงเซกองก็แล้วกันเนาะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอาศัยอยู่ทั้งแขวงเซกองก็ขอให้ติดตามน้ำกันอย่างต่อเนื่องเด้อถ้าว่าท่านใดที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่ำเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็อย่าลืมเนาะเก็บเมี่ยนวัตถุสิ่งของที่มีค่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงของท่านนี้ไปไว้บนที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันตอนนี้มาฮับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดีฮัลโหลสบายดีสบายดีว้าวแสงเพชร
1: เด้อ
0: เจ้าว่าจังได๋เนาะมื้อนี
1: ้เด้อ
0: ฟังเพลงหยังมื้อนี
1: ้ต่อฟังเพลงกันเด้อดนๆเห็นกันเธอหนึ่งของแลจริงน้อยเด้อ
0: เจ้า
1: ตรงนั้นก็บ่ได้เปิดจํามื้อนี้เปิดได้เลยมื้อนี้ค่อยเจ้าฟังรายการแล้ว
0: อย่าว่าจังซั่นแม้เปิดแล้วได้มื้อนั้นเปิดให้แล้วเด้อ
1: เ
0: ด้เดินเดินเห็นกันเท่านึงเนาะ
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: ตรงนั้นคอยกับผมมีเวลาฝ่าจะดีคอยยองเองนะ
0: มือนี้มีเวลาฟังแล้วเนาะมือนี
1: ้แน่น
0: เจ้าเจ้ามอบให้ไผโบเพลงนี
1: ้มอบให้ตั้งโรงบาลแล้วก็จะให้อาจจะพื้นแล้วก็จะแล้วก็เจ้าจะกี้แล้วก็บาล่องไปแล้วก็บาบุญลงแล้วก็บาเล่ม
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ที่ผู้ฟังในตัวในใจตอนเย็นนี่จะมึงละครแล้วก็ฟังไว้เอ้ยจนยาคนยันเลยเป็นเรื่องอากาศทางวิญญาณเลย
0: โอ้อากาศมื้อนี้อากาศร้อนอยู่ทางบุญเดชเป็นแล้วใด
1: อยู่ที่อากาศเริ่มเย็นเออแต่ว่า
0: อ
1: ากาศเริ่มเย็นมื้อนี
0: ้อากาศเริ่มเย็นแม่นบ
1: ่แม่แต่ว่าเย็นไม่นึงแต่ว่าเย็นบ่ล่ะแต่ว่าลมแหละ
0: มีลมเนาะลมพัดเย็นดีอากาศปลอดโปร่งรักษาสุขภาพเด้ออยู่ดีมีแฮงทางเบาแสงเพชร
1: จ้า
0: เจ้าจังไหนเปิดเพลงให้ฟังเด้อขอบใจหลายๆโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทางเบาแสงเพชรเด้อฟังอยู่ทางภาคใต้พุ่นละเนาะ ดินแดนภาคใต้ก็ขอบใจเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเดินเดินเห็นกันเทนึงเพิ่นว่ามีความคิดฮอดที่ถึงเนาะหลายคนนี่ก็รอท่าติดตามเฮาฟังเสียงเพลงทีได้แนะนำกันเข้ามาผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในตอนนี้สบายดีเจ้าสบายดีไหมคะเจ้าเสร็จเลยสบายดีเด้อ
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: เจ้าลาอันที่ประกาศเมื่อทุกคนบางต่อไปบางเทื่อไม่ทำที่ไม่ได้เข้ารายการจะลูกแม่มา
0: เจ้า
1: เมื่อทุกคนทำทำหูเนาะหรือว่าผู้ทองเราตายุ่งยากอะไรเมย์เราจงอุ้มที่อยู่
0: เจ
1: ้
0: า
1: ก็ไม่ทำกับอุ๊กไก่ไม่ทำกับที่ได้เข้า
0: เจ้า
1: เออวันนี้ฮันเข้ามาหมอบเพลงเฮ้อลูกเจ้าเป็นขู่สองคนเด้
0: เจ้าเจ้า
1: หลังขู่แล้วก็มีอยู่ว่าอันเพลงอันโลหักจากไอขู่อันโลหักกับจากเสาขู่มีอยู่ว่าลูก
0: อ๋อคอยหักจากเสาขู่บ่
1: เออคอยห
0: ัก
1: จากเสาขู่นะ
0: เจ้า
1: เออมีระเบิดให้แม่ทั้งเด้อ
0: เจ้า
1: หมอเบิดถูกเทียนถูกชายเด้อแม่สิบ่ได้เล่าชื่อแต่ละคนเด้อ
0: เจ้า
1: แม่คำกับกระทองนี่จ้าบางมือก็สิได้เข้าบางมือก็สิบ่ได้เข้าเด้อหนูเด้อ
0: เจ้า
1: คือหมู่ครอบครัวเบิดทุกคนครับฮู้
0: เจ้า
1: เจ
0: ้
1: าอ้าวขอบใจเด้อท่าน
0: นั้
1: นเด
0: ้
1: อ
0: เจ้าโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งแม่คำเด้อเนาะละกาขอส่งกำลังแห่งใจทั้งพ่อทองเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางรักหา12ในยานี้เพิ่นก็อาจจะยุ่งยากน้ำเวียกงานแดละกายุ่งยากทั้งครอบครัวแน่เนาะเนื่องจากว่าแม่ของพ่อทองนี่ก็บ่สบายก็ขอส่งกำลังแห่งใจเด้อขอให้สวงให้เศร้าโดยไวเนาะแล้วก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทั้งแม่คำก็แล้วกันส่งกำลังแห่งใจเนาะผ่านด้วยเสียงเพลงฝากป้อนให้มีรายการสุขุสุคนทีติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สบายดีเจ้าสบายดีเจ้าคอยหักจากเสาคูบ่เจ้า
1: หลานน้อยจักก้อน
0: โอ้หลานน้อยจักปีแล้วนะแม่เออกำลังติดตะแพงเนาะ
1: เป็นก้อนท่อน
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: หลานเนี่ยบอกกันว่าผู้ตรวจเองอันบอกกันว่าแม่ขอห้องเขาจ้ะห้องไอ
0: เจ้าเจ้า
1: แต่ผู้เกิดในคืนนี้นะ
0: คน
1: ลูกบ้าไปทุกอย่างทุกสายได้ไม่ทำ
0: เจ้าเจ้า
1: เพื่อนเปลี่ยนกันก่อนเป็นทำเพื่อนเ
0: ปลี่ยนอ๋อแม่ของพ่อท้องบ่สบายเจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: ก็จะแม่อันนี้ร้านนี่คือลูก
0: เจ้าม
1: ันจะเจ้าเพลงมีวอนนักสารกับวอนเจ้าติดมันคอยอยู่ด้วย
0: เจ้าเจ้า
1: ติดกันนานไหมมาที่มาผู้เดียว
0: เจ้าวันนี้มาผู้เดียวขอบใจเด้อเจ้าโชคดีสบายดีแม่วันเจ้าอยู่ดีมีแห้งขอบใจเนาะมีรายการทุกคนที่แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะมีรายการได้หาฟังเสียงเพลงน้ำกันเสียงเพลงนี้จากบ่าวแสงเพชรแนะนำกันเข้ามาเพิ่นว่าดนๆเห็นกันเทนึงในเด้อโคศกฝากต้อนมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามหาฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่เดินโดนจึงเห็นหน้าพบพ่อกันเนาะบางคนนี่ก็อยู่ไกลกันนี่อาจจะบ่ได้พบพ่อแต่ว่าก็ยังได้ยินเสียงบ่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ยังดีใจเนาะเพิ่นว่ามีความคิดฮอดคิดถึงได้โอได้ล้มขันตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: จะขาด
1: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์มวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาบอกว่าจะเป็นเสียงเพลงเดินเห็นกันเท่านึงและนอกจากนั้นการติดต่อด้วยสาวเสือเขียวเนาะฝากไปทางพ่อผุยเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านนาเรากำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะขอฝากด้วยเสียงเพลงมวลจากทางรายการพวกเขาส่งกำลังแห่งใจให้มีรายการสุขุมสุขคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาตามห้องทรง 9:47 นท่านผู้ฟังอย่างครับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมบ่ว่าจะเป็นทางเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไวเนาะแนะนํากันเข้ามาได้หน้าไมค์ก็ได้เด้อหลังไมค์ก็ดีเนาะ ยินดีต้อนรับทุกคน03057870052ทักทายสบายดีเด้อทั้งพอคําเล็กทั้งเมืองเฟืองได้เนาะสบายดีทั้งบ่าวสมมิตรครับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วทางบ่าวทองคำน้ำพ่อมเนาะก็เป็นมิตรรายการประจำติดตามครับฟังรายการเรื่อยๆมาวังกี้นี่ก็เห็นเพิ่นโทรเข้าทั้งหลังไมขออภัยเด้อวังกี้นี่ต้นน้ำหับสายให้บ่ทันโทรกันเข้ามาใหม่ได้เนาะ03057870052บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์แดบางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางวิทยุการติดตามรับฟังนี่ก็หลายช่องทางเนาะสะดวกช่องทางใดก็สามารถรับฟังได้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้พร้อมด้วยเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปมาฟังมาต้อนให้มีรายการสุขุสุขคนที่กำลังรับฟังรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะมีรายการหลายคนว่ารับฟังรายการอยู่เด้ออยู่ในเขตพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์แดทางปางแขวงแดกาขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการบ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อๆแม่ๆที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะวังกี้นี่ใส่หลังไม้เพิ่นก็ถามว่าคือดำเนินรายการผู้เดียวเนาะต้นน้ำเนื่องจากว่าใส่ฝนเพิ่นก็ติดภารกิจเด้อในมื้อนี้มื้ออื่นก็จะดำเนินรายการคู่กันปกติเนาะเพิ่นก็ยังฟังความคิดฮอดคิดถึงเด้อและสำหรับมื้อนี้ทางต้นน้ำเองก็มีสารานะฮู้นำมาฝากบรรดาทานท่านผู้ฟังโดยเฉพาะทานใดที่ว่ามักกินหวานมักกินน้ำตาลแบบนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จักเนาะเกี่ยวกับ6สัญญาณเตือนโดยเฉพาะเป็นสัญญาณเตือนที่ห่างกายของคนเฮาถ้าว่ากินหลายกินหวานหลายเกินไปแบบนี้ท่านผู้ฟัง1ก็คือจะเฮ็ดให้เฮานี้เที่ยวเข้าห้องน้ำดูเป็นประจำเนื่องจากว่าเกิดจากห่างกายนี้ต้องการขับไล่ออกจากทางปัสสาวะเนาะและก็2จะเฮ็ดให้สายตาเฮานี้มัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งเกิดจากการสะสมบ่ว่าจะเป็นเรื่องของกินบางคนอีกก็จะมากินแต่แนวหวานๆท่านผู้ฟังซึ่งในจุดนี้ก็จะเฮ็ดให้เลนส์ตาของเฮานี้เกิดอาการผิดปกติจึงเฮ็ดให้ตามัวและ2และขออภัยเนาะมีรายการและก็3ก็คือจะเฮ็ดให้ห่างกายของเฮานี่นะรู้สึกว่าหิวน้ำเป็นประจำเนื่องจากว่าห่างกายนี้ได้ปัสสาวะออกหลายแล้วอาการหิวน้ำนี่ก็จะเริ่มดุขึ้นเนาะและก็4จะเกิดเฮ็ดให้ห่างกายนี้มีอารมณ์ที่ว่ามีความเครียดอารมณ์นี่งุดงิดง่ายเนื่องจากว่าน้ำตาลสูงเฮ็ดให้ฮอร์โมนในร่างกายนี้เฮ็ดเวียกผิดปกติจึงเฮ็ดให้อารมณ์ของเฮานี้เกิดอาการแปรปรวนได้ง่าย5แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายนี้อิดเมื่อยเหงานอนร่างกายนี้ก็อ่อนเพลียเนาะเนื่องจากว่าน้ำตาลนี้ท่านผู้ฟังบ่สามารถเข้าสู่จุลังเพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานได้เลยเฮ็ดให้ร่างกายนี้รู้สึกอ่อนเพลียและกาหกนี้ก็คืออาจจะเห็นให้เฮานี้รู้สึกว่าหิวตลอดเวลาท่านผู้ฟังเพราะว่าห่างกายนี้ขาดฮอร์โมนอินซูลินเฮ็ดให้จุลังบ่ได้รับพลังงานห่างกายจึงส่งสัญญาณด้วยอาการอยากกินข้าวอยากกินนี่กินนั่นเรื่อยๆเนาะนี่แหละท่านผู้ฟัง6สัญญาณเตือนระดับในระดับน้ำตาลในเลือดนี่สูงดังนั้นก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงตนเองให้ดีมันกวดเช็คห่างกายเป็นประจำเนาะถ้าว่าผู้ใดนี้กินหวานหลายเกินไปแล้วก็ขอให้ลดพรการกินหวานลงท่านผู้ฟังเพื่อห่างกายจากพยาธิต่างๆ นี้คือสารานาหู้จากทางรายการพวกเขานำมาฟังมาต้อนหวังว่าจะเป็นความหู้อีกสิ่งหนึ่งทัดผู้ฟังในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตแต่ละมื้อบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินเนาะโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามากินหวานเป็นประจำบางคนนี่ก็จะเน้นไปประเภทเป็นหมากไม้แน่น้ำหวานแน่น้ำอัดลมแน่เป็นน้ำปันแบบนี้ทัดผู้ฟังถ้าว่ากินแล้วก็ขอให้กินในปริมาณที่เหมาะสมก็แล้วกันเนาะสำคัญก็คือเบิ่งห่างกายของตนเองให้ดีเนาะดูแลเบิ่งแย้งให้เป็นพิเศษนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสีสันเสียงเพลงและเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเวลานี้ก็ผ่านไปไวๆเนาะขอบใจมิรายการสุขุสุคนที่ติดตามรับฟังเนาะขอบใจเด้อมิรายการบ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังทั้งนครหลวงเวียงจันทน์แน่ทั้งตังแขวงแดเนาะว่าจะลามิรายการจะขออนุญาตรับสายนี้เป็นสายสุดท้ายของทางรายการก็แล้วกันเนาะสบายดีฮัลโหลสบายดีเจ้าสบายดีต้นน้ำเจ้า
0: ต้นน้ำ
1: เจ้าเจ้า
0: สบายดีผสมต้นน้ำเสียงหวาน
1: เจ้าสบายดี
0: ก็ติดมงยังนะ
1: จังแดงเนาะทางเบาเล่บ่นี
0: ่
1: เจ้าเมื่อนี้ฟังเพลงอย่างเนาะคือมาท้ายๆรายการแท
0: ้เลยขอฟังเพลงเลยด้
1: เจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างเน
0: า
1: ะ
0: เพลงหักแฟนที่เกิดเลยด
1: ้อ๋อยังเป็นเพลงเก่าอยู่เนาะโอ้ย
0: เอ
1: าว่าหยอกซื้อเด้อตัวน้ำว่าหยอกซื้อได้เพลงใดก็ได้
0: เ
1: สย
0: เสื
1: ่อยแบ่งเวลาเนาะบอกเพลงใดก็เพลงหนึ่งเป็นบอ
0: เ
1: จ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด
0: ้อ
1: สุขดีสบายดีเนาะขอบใจทางเบาเล่บ้านหอมเด้อเพิ่นกะได้นำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะกะจือได้อยู่เสียงเพลงที่เพิ่นมักฟังนี่ก็จะเป็นฮักแฟนที่สุดตัวน้ำเองก็เลยหยอกเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยเปลี่ยนใจเอาเพลงเสยแบ่งเวลาก็จังไหนทยอยทยอยเปิดให้เด้อที่มีรายการในน้ำกันเข้ามาเนาะตอนนี้เวลาต่ำห้องทรง 9:00 น. กับ 14 นาทีกันแล้วท่านผู้ฟังทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการวืดเดียวเนาะเหลียวเบิ่งมงเบิ่งเวลามาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วพิเศษเสียงเพลงนี้จากแม่คำเพิ่นแนะนำกันเข้ามาเพิ่นว่าคอยฮักจากสาวคูในเด้อต้นน้ำแต่ว่าซ่องไห้บ่เห็นเนาะเพิ่นว่าก็เลยเอาเป็นทดแทนเสียงเพลงนี้ส่งน้องเฮียนคูก็แล้วกันเนาะและพิเศษเนื่องในโอกาสวันที่7ตุลาถือว่าเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญทัดผู้ฟังวันครูแห่งชาติเนาะปีนี้ครบรอบ32ปีดังนั้นส่งท้ายรายการก็ขอเป็นกำลังแห่งใจทั้งส่งให้เป็นความสุขกันแล้วกันทัดผู้ฟังพิเศษกับมอบให้ทั้งสาวครูเนาะที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติและก็อาจารย์ทั่วประเทศที่ได้อุทิศปัญญาเหือแห้งของตนเองในการสิสอนอบรมบ่มสอนน้องนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของชาตินี้ให้มีความเติบใหญ่ขยายตัวเป็นพลเมืองดีมีความรู้มีคุณสมบัติดีมีวิชาชีพและเพื่อประกอบส่วนในการพัฒนาประเทศชาติเอาละท่านผู้ฟังปิดท้ายรายการนี้ส่งน้องเฮียนโคทาวาเวลาพอนี่ก็จะติดต่อด้วยสวยแบ่งเวลาเนาะจากทางเบาเล่เพื่อแนะนำกันเข้ามาหลังจากนั้นต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบพ้อกันได้ไหมมือนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคําเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลและบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนําใช้ตามคําถามเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาระยะ9เดือนต้นปี2026และปัญหาอื่นๆรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านอนุสักจันทประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคําเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะในของเขตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติมติเลขที่57ของคณะประจําสภาแห่งชาติว่าด้วยการทําหู้สิทธิ์ในขอบเขตเนื้อที่ดินป่าไม้เห็นว่าปัจจุบันการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวยังซักซ่าและมีความคืบหน้าหน่อย
3: ต่อกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นต่อการจัดตั้งปฏิบัติมติเลขที่57ของคณะประจําสภาแห่งชาติว่าด้วยการหู้สิทธิ์ในขอบเขตเนื้อที่ดินป่าไม้ต่อการจัดตั้งปฏิบัติดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามาฮอดปัจจุบันนี้การจัดตั้งปฏิบัติเมื่อกี้ลังกาวนั้นเป็นสักกะมีความคืบหน้าน้อยเพราะว่าเมื่อกี้ลังกาวนี้ก็ถึงมาห้องตั้งแต่ปี2004ซึ่งมาหอดปัจจุบันนี้อีกตามการมดได้งานนี้ก็สามารถปฏิบัติออกไปต้นดินได้เพียงแต่918ต้นเท่ากับ 3.5% ของแผนการแต่คาดการณ์นี้มดปีนี้จะปฏิบัติได้เพียงแต่2,602ต้นเท่ากับ10%ของแผนการปีซึ่งมีความเสี่ยงที่จะบ่สามารถบรรลุตัวเลขขาดหมายที่กำหนดไว้ในแผน5ปีตัวแผน5ปีนี้กำหนดไว้ถึง 150,000 ต้นซึ่งสาเหตุหลักที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นนี้อันที่1ย้อนขั้นตอนในการจัดตั้งปฏิบัติการถือทะเบียนออกไปตะดินนี้โดยเฉพาะเงื่อนไขการถือทะเบียนออกไปตะดินนี้เป็นยังบ่ทันครบโดยเฉพาะในเงื่อนไขเอ่ยว่าเป็นบ้านที่ได้สําเร็จการวางแผนคุ้มครองที่ดินและก็ป่าไม้ทั้งหลายขั้นตอนดังกล่าวนี้มันยังบ่ทันสามารถจัดปฏิบัติได้สาเหตุหนึ่งนี้เกิดว่าของดินนี้ยังขาดงบประมาณในการจัดการปฏิบัติเพราะว่าการจัดการปฏิบัติอย่างงานดังกล่าวนี้รัฐบาลได้มอบให้องค์การปกครองแขวงหรือของที่นี้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการปฏิบัติฉะนั้นเพื่อรับประกันการจัดการปฏิบัติอย่างงานดังกล่าวสําเร็จตามขาดหมายที่ว่างไว้โดยเฉพาะนี้อยู่ในแผนปี2020นี้เสนอรัฐบาลคนปวดจัดสรรงบประมาณเฉพาะเข้าในเขตงานดังกล่าว
2: ภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคําเห็นสําเร็จแล้วท่านเพ็งนิรันดร์คําพันเพ็งสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่7แขวงสิงห์บุรีได้ประกอบคําเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลซึ่งการประกอบคําเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่แม่นเป็นไปตามคําถามเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานมีในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
4: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: เห็นไอ้ดำขี้ลีเดี๋ยวเฝ้าขี่เหือไก่เด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยยกเผาพายเหือเว้นบัดว่าเหือขาแก่งดำโครวยยังสิได้สวยคันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยหายซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการทักทายสบายดีนะมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการนะผู้ที่มักฟังวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะ1ชั่วโมงนำมาฮอดจอดถึงกับรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็คือรายการลองลิสลองไลนะทางระบบคืนความถี่103เด้อ1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการอยู่กับโฆษกเบาไทยอยู่กับผู้ช่วยท่านสมสะอาดนะอยู่กับข้อมูลดีๆสรรพคุณอาหารเสริมมาตอนมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากออกหน้าใหม่นำคิดฮอดคิดถึงทักทายสบายดีเข้ามาเด้อพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานเพิ่นมิตรแฟนรายการเฮาทุกเพศทุกวัยหลายเขตหลายแขงนะได้ครับคืนสัญญาณแจ้งดีคมสัตว์คิดฮอดคิดถึงโคสุกอยากทักทายสบายดีอยากขอเพลงฟังกระแมนกดมาที่เบอร์030 57870525787052นะเป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7พวกเราในปัจจุบันนี้ออนไลน์กันนะพี่น้องเฮาก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโคซกพีอยู่ไทยมิวสิกมีรายการทางบ้านได้ฟังก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะสบายดีเจ้าเจ้าเดือน12จะได้นี่มันเดือน9แล้ว
1: โดยละน้อยหนาวลมเดือน12
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอเพลงบ่ถูกตามฤดูกาลเลยทั้งบ่าวอันนั้นเลยเจ้าเจ้า
1: เมวอน
0: ต
1: วอน
0: ขอ
1: ค
0: ํา คิดต
1: ะวง
0: ได้ๆๆๆเจ้า
1: สาขาแม่เป็นเมืองเรียงมันเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีอ่ะก็เข้ามานามิดรายการเฮาเริ่มสตาร์ทกันเราได้เข้ามาก็ได้บ่ได้เว้าหลายใหญ่ห่างทั้งโคศกเบาไทยก็ได้ทั้งนี้เป็นจักกระส่วนจักแอดซั่งธรรมดาเผาใหม่ไวสมมึงสมงก็บ่ได้ดนบ่ได้นานก็จัดกันไปเนาะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสกอนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นโอ้ขาบหน้าขาบตาผู้อุปถัมภ์บ่ได้เด้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนะครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้จัดสรรรายการที่มีชื่อว่าลองลิสต์ลองไลน่ามีรายการเฮาขอบใจทางห้านเท่าพันโมบายโฟนหับสมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์มาสอนเลยว่าสาวโมคนงามคิวกงปานบุงเดือดขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่ความสุขโชคดีจุบเกิดในเกศฐานผู้สมไซกับเทียนพึ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมศาสตร์ขี้พึ่งสดๆพี่น้องเลยนะของแท้ต่อไปขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์สี่แยกไฟแดงท่านหลวงเด้อมีรายการเฮาบ้านเวียงเจริญห้านเพิ่นจัดจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรนะไปใส่ซอยจับใจไปอุปถัมภ์คำสู่สุขยู่เพิ่นนะต่อไปอีกก็แม่นสบายดีทั้งเจ๊จอยเด้อแบรนด์สบู่เจ๊จอยนะอันนี้ก็แม่นมิตรรายการทั้งพูนพี่น้องทั้งดงสวัสดิ์บ่คือคำสวัสดิ์อันนี้ก็แม่นภาคส่วนที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการและได้รับการสร้างแบรนด์สินค้าโดยซื้อแบรนด์มาสบู่เจ็ดจ่อยว่าซั่นนะฮุกดีเนาะภาคส่วนที่ผิวพรรณบ่พองใสเป็นสิวเป็นเสียเป็นสิวเป็นเสี้ยนเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็แม่นอยากได้สบู่ของเจ็ดจ่อยไปอาบน้ำไปฮุกหน้าทาหน้าหรือว่าล้างหน้าในยามเช้ายามสวยยามบ่ายก็เป็นผัวพันหาพาโดเดอร์เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายสครับคัดผิวเพิ่นนี่แหละแม่นเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณสครับคัดผิวสูตรกาเฟสูตรน้ำตาลเด็กก็มีหลายแบบนะเอาไว้บริการเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะ แล้วก็ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองหรือว่าสาวเองคนงามเพิ่นเนาะพี่น้องทั้งหลวงเฮาบางเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมทุกประเภทของโรงเรียนพวกเฮากับพอพันสอบถามแล้วก็ขี่รถทีไปเอาอยู่ห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงเฮาบางเด้อต่อไปแล้วแม่นขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดเด้อต่อแทนตำนายอย่ามองโรงเรียนทั้งสูตรฮ้อนและสูตรหนาวอายุทางช่องทางที่2หน้าตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงอันนั้นก็เป็นห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิตรนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายที่ให้เครดิตยกขึ้นมานำเสนอก่อนจะเข้ารายการอย่างเต็มตัวนั่นก็แม่นขอบใจทุกท่านเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงเสื้อได้ขายมานเบิดสุภูสุคนเจ้าไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเปิดสักลาดใหม่ใบหน้าใหม่กับรายการพวกเฮาด้วยบทเพลงมีเมียจึงมีวันนี้ว่าติเออก็ได้ตัวเพลงดิเอามีเมียจึงมีวันนี้อาจารย์เวียงอนุไซคิดอ่อนเด้อม่วนๆกันฝากลงกลางใจมิตรฮักแฟนเพลงทั่วประเทศติดตามรายการลองลิสต์ทาคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในเวลานี้

จึงมีวันนี้มีน้องจึงมีมื้อนี้โอ้ยโชคดีได้เมียงามโชคดีได้เมียดีทั้งงามและกันทั้งดีครบทุกเครื่องเรื่องของความดีบางท่านก็ว่ามีเมียแล้วก็เริ่มมีอย่างมีกำโอ้ยโชคให้แล้วไปจัดคิดหลายอย่ามันถอดเนาะ

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาโยบานเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามง่วงตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนตอนสิกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วมั่วแห้งว่าซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้เหมือน3ก้องก้องนี่มันก้องที่4เลยนี่นะก้องที่4แต่ว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนำบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาลินดีอีหลี
3: มีเมียจึงมีวันนี้ผ่านไปบางท่านก็ว่ามีผัวก็จึงมีวันนี้ต่างกันแบบมีลูกมีผัวพาสร้างพามีเมียพาสร้างพาเดินพร้อมสร้างพร้อมสาไปนํากันมันก็เจริญรุ่งเรืองเนาะเดินทางไปเส้นทางเดียวกันบ่แม่นว่าอยู่ร่วมกันแล้วสิเดินทางคนละแนวคนไปเส้นขนานกันมันเข้ากันบ่ได้มันก็ยืมกันบ่เป็นท่าแล้วมีรายการเฮาก็ได้เปิดให้1บทเพลงมวนๆกันนะทั้งหลังไมค์กันแม่นเมื่อกี้นี่สบายดีทั้งอีเมจสมบูรณ์ต่ําแซ่แซ่บพิลการเด้เพิ่นก็ว่าโฆษณาให้อีเมย์เด้ว่าซั่นอีเมย์หั่นบ่มีเงินอุปถัมภ์ลูกดอกว่าซั่นหีลูกหั่นเว้าให้นึงลูกพ่อแม่ก็ดีเจอแล้วว่าเสร็จได้บ่เป็นหยังเนาะอีเมย์สมบูรณ์เด้อมิตรรายการเพิ่นเนาะห้านตําแซ่บเพิ่นตั้งอยู่พุ่นทั้งเมืองสัง

0: ของพอดีนะบ้านเพียราชพิกัดเนอร์ไปหาเพื่อนได้เด้อเขาได้ไปทั้งบ้านเพียราชแล้วไปกินตำบงหุงมีครบทุกเครื่องเรื่องของเวียกงานตำนะทั้งตำคกน้อยคกใหญ่ตำเนี่ยใดก็มีปัดมีรายการฮะแต่ว่าค่อยๆเข้าไปเรื่องพวกกล้องตารางแล้วอยากตำตำเอาคือเฮือนแล้วก็เวียนอีกตึมเพราะว่าเพิ่นแจ้งว่าโอ้ยหลายท่านก็ไปตำเอาแต่ข้างเฮือนอีแม่นี่มาเสร็จข้างเฮือนอีแม่มันตำมาเสร็จเฮือนทรงโบราณทรงเก่าเนาะเปิดห้านอยู่กองตารางเฮือนก็เบิ่งๆได้สั่งตำปูม้าไปตำใส่ข้างเฮือนแล้วก็สิบ่ได้กินซะแล้วก็สิได้ยิบกันซะก่อน เอ้ยไปหาเพิ่นอีแม่สมบูรณ์มาขอเพลงแด้ว่าสั่นน่ะขอเพลงแด้หวนคืนเมืองเสียงด้วยอาจารย์สมสะอาดเอาเก่าๆด้วยอาจารย์คําสวัสดิ์สิงห์น้ําสีน้ำบุตรว่าสัตว์นะผลงานเพลงเก่าๆแดเพลงหวนคืนเมืองเสียงหลายปีจากลานะว่าสัตว์เออได้เดี๋ยวลูกจะจัดให้แม่ดอกเด้อผลบอกว่ามอบไปแก่ทั้งแม่คันตีแม่ดมแม่ดมแม่สมบูรณ์ว่าสัตว์นะแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์แม่หวังแม่จึงแม่งามแล้วก็แม่กีตู้ว่าสัตว์นะทีมงานเซียวคิงเพิ่นพักส่วนได้เคยกินซุกกินดิบผ่านห้อนผ่านหนาวตั้งแต่สมัยเป็นสาวแต่ว่ายามนี่ก็เป็นเสี่ยวกันอยู่ข้างบ้านข้างงานกันมาแวกินตำมาโซเล่กันมาเว้าพื้นคนอื่นมาเซนดิล้มกัน โอ้ยเป็นไปอ่อนซ้อนอีแม่กันแต่คนมักมวนนะแม่สมบูรณ์เด้ออยู่ดีมีแหงดีลูกชายจะจัดให้ดอกเนาะแล้วก็ขอบใจ FC แฟนรายการพูนทั้งอันเฟซบุ๊กโคชุกน้ำแดงมาแล้วได้ผู้อุปถัมภ์รายการทั้งทานนางพิมพ์มาสอนเรียกว่าสาวพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยบ้านหนองแมงดาตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเด้อนางพิมพ์สอนอินทรีย์เสียงใหม่นะขอบใจทั้งอันนาน้องสาวพิมพ์แล้วก็สบายดีทั้งค่าสบายดีทั้งข้านขายถูดอกไม้เด้อปุ้มเปื่อยเนาะสบายดีสบายดีขอให้ซื้อได้ขายมานเด้อต้องการอยากได้ถูดอกไม้งามๆเนาะปุ้มเปื่อยเนาะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโคสุกจิไปซื้อซวยข้านขายดอกไม้ปุ้มเปื่อยขายถึกสบายดีเจ้าจ้าสบายดีทั้งแม่มันเดลาเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: บ้านรับประกวดกันเนี่ยผมฟังเพลงอยู่เด้
0: อเพลงหยัง
1: เพลงบ่มีมือใดที่บ่
0: บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดตู้ภูมิแขววังเจ้าเจ้าเอาเจ้าจะจัดเพลงให
1: ้
0: เจ้าเจ้า
1: แม่คำ
0: เจ้า
1: ตาเลียน
0: เจ้า
1: บ้านอันละ52เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เพชรจันทราคงได้ผู้อื่นดัง
0: เจ้า
1: เมวอนพวอนแม่ไทยแม่เสยนันตาล
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: แม่บัวเพียรแม่คำผิวแม่เพลงวังเวียงไอ้เบา
0: เจ้า
1: เวียง
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เมืองเฟืองเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้เป้าสมนิดบอกแก้วแดง
0: เจ้า
1: ไอ้เป้าคุณตัวช่วงนี้ไอ้เป้าคุณตัวย้ายบรรทัดย่าผมเข้ามา
0: แต่ว่าเพลงต่อไปฮะที่เป็นเพลงอันน่ะหวนคืนเมืองเสียงเด้อเจ้าของอาจารย์ไสสวัสดิ์สิงห์นำวงเนาะเจ้า
1: เจ้าอาจารย์เรียกพวกแ
0: ค่โดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: พอตู้ MP เข้ามาเด้อมาพอตู้ MP ฟังแล้วนะเด้อ
0: พอตู้ MP เจ้าเจ้า
1: เอามาให้ทุกเสียงทุกสาย
0: โดย
1: เ
0: จ้าโดยขอบใจขอบใจเจ้าขอบใจเจ้า
1: ขอให้วาดต่อไปตลอดรายการเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: สบายด
0: ีโอ้ยนะมิดรายการทั้งบรรดาเพลงพี่น้องเอ้ยทิมบ่ปลาลืมบ่เป็นแม่หักแม่แพงกระโตมาลินมายามนำนะกันหลายๆท่านก็ถือว่าเป็นหักเป็นแพงกันกับโคสุกลูกชายอุทัยนะได้ไปหลายบอนหลายทีหลายแขวงหลายเมืองก็ไปเป็นลูกหักลานแพงนะมีอย่างพระกระซุงกระยืนโอ้ยอยากกินข้าวต้มข้าวปาดจะกินมังคลอกขลามจะกินนกแอ่นตุ้งจะกินนางเข็มอยากกินกระซุงกับฝากมาสู่เกณฑ์โอ้ยลูกบ่เอาแล้วอีแม่เอ้ยโอ้ยนำจิตนำใจอีแม่ฝากมาเออก็ได้เอาว่าเสร็จนะอาศัยต่อไปสบายดี
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีอ้าย
2: ขอโชคความมั่งจังหวะเลยขอฟังเพลงนำแน่เลย
0: โอ้ยโทรจากสายน้ำปูเบา
2: โอ้ยจากบ้านนาควายเด้อ
0: พี่น้องทางบ้านนาควายอันนี้มันตู้ดำบ่นี
2: ่
0: โอ้สบายดีตู้ดำ
2: สบายด
0: ี
2: บ้า
0: เจ้าเจ้าเอิ้นตู้บ่เครียดติเนาะเจ้าโอ้ยกะย่านว่าผิดใจสนอกเอาเพลงยังตู้ดำ
2: เพลงสวรรค์เมืองลาวเด้อ
0: สวรรค์เมืองลาว
2: นั่นแล้ว
0: เจ้าสวรรค์เมืองลาวเนาะ
2: เจ้าขอฝาก
0: เด้อเอาฝากเลยเจ้าฝากเลยเจ้า
2: ฟังเบาไทยดีตั้งความสุขเด้อ
0: เจ้าจะผู้ผู้สาวหลายได้รายการเฮาน่ะ
2: สาวหลายอยู่จะว่าบ่ชื่อเพิ่นชื่อหยังคือแม่วอนแม่แพง
0: อันยังมีสาวสวดสาวสวดคนนึงชื่อสาวแพงมักบ
2: ่บางทีสาวบ้านในสาระแพงคือสาระจัน
0: หน้าแพงเมื่อกี้นี
2: ่สาระแพงว่า
0: เจ้า
2: เ
0: อ้ยจะไปนั่นเราเอ้ยบ่ไปยังดอกตู้แค่ภูมิแค่วงเราคนใจใหญ่ดอกพอแล้วเออเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้กระจังสั้นระบบเออเจ้าเจ้าโจ้ยขน่อยเจ้าโอ้อยากโอ้ตอนนี้ต้องเป็นหลังไม้พูดเด้อเออ
2: หลังไม้
0: เจ้าหลังเออมันยังได้เบอร์ผู้สาวมันจะจัดให้ดอกเด้อทั้งหลังไม้ก็ได้เนาะโอ้ผู้สาวหลายผู้ใดจะได้ลูกได้เมียก็มาว่าจัดให้เด้อไปล้มกันเองเป็นโพสซื้อได้ยามนี่อ่ะก่อนจะไปฟังบทเพลงมวลๆเฮาก็ต้องเว้าเรื่องอาหารเสริมกันน้ําแดเนาะมีรายการเฮาก็ได้เพราะว่ารายการลองลิปของเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและกับบันเทิงไปนำนะโอ้ล้มกันทั้งออนไลน์หน้าไมค์ติดตามทั้ง Facebook กับทักทายเข้ามาโรดเดอร์คอมเมนต์เข้ามาอาหารเสริมมีหลายประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีสิเฮ็ดหยังทำหยังสิกินข้าวแซ่บนอนหลับสิฟังเพลงมวนสิเบิ่งโคซกเว้าคักก็ต้องสุขภาพแข็งแรงดีได้จึงค่อยสิบ่วนได้เนาะไปนั่งฟังเพลงอยู่ทั้งนั้นเจ็บกระเพาะนั่งฟังเพลงอยู่เป็นไข้นั่งฟังเพลงอยู่ความดันขึ้นในเกิดอาการลำคาญเกิดอาการงุดงิดใจหายได้คันว่ามันสุขภาพบ่แข็งแรงสิมาให้นั่งฟังเพลงมวนๆมันก็เป็นไปบ่ได้เด้ออีเมลเฮาเนาะแม่นบ่ผู้ที่นั่งฟังเพลงแล้วมวนแล้วยิ้มแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพจิตใจดีมันกงกันข้ามกับพวกที่มักเจ็บมักป่วยคันเจ็บเส้นประสาทอยู่มาเปิดเพลงฟังนี่ก็ผู้อยากแล่นนี่ผู้ใดผู้ดอกเนาะเอาดูแลสุขภาพตัวเองเด้อมีรายการกับความสวยความงามเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ดับเบิลคลิกกันสักก่อนหลายๆท่านก็ถามหาเมื่อวานซื้อนี่ก็ได้โปรโมทไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆสรรพคุณอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิยิงเด้อสนใจทักทายสบายดีโอ้ล้มทั้งหลังไม่ได้นะพนักงานพวกเฮายินดีต้อนรับให้ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนที่สนใจต้องการรับประทานเพราะว่าดับเบิลคลิกนะมีข้อดีสรรพคุณดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องเข้าสู่วัยทองนะวัยทองเด้อฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยทองงุดงิดง่ายใจหายง่ายหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ฮอร์โมนใกล้จะหมดแล้วนะอายุของท่านหญิงก็ได้เกิดอาการงุดงิดประจำเดือนปกตินี่มือมามือบอแล้วก็ภาคส่วนนึงปัญหาเรื่องอาการแสบๆคันๆตกขาวซ่องคอดมีกินกิจกรรมและเจ็บท้องน้อยอาการมดลูกบ่เข้าอู้มีลูกยากต่างๆเด้อพอพันสรรพคุณมีหลากหลายกับดับเบิ้ลคลิกแบบย่อๆแบบรวมๆให้มีรายการกดโทรสอบถามอีกเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการเนาะฟื้นฟูผิวพรรณให้เป็นประกายฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมสุขภาพสมรรถภาพไปนะซองคอดมันล้มยกกระซับให้มันฟิตขึ้นเด้อเอิ้นว่าเอิกใหญ่ให้ฟิตอันนี้เป็นคำคมวลีประจำเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีเพิ่นเด้ออย่าลืมมัดใจสามีคล้องใจผัวให้ผัวหักให้ผัวหลงให้ผัวซาบซึมหลงไหลในความงามของเมียโอ้หักปั่นอย่างเดินมีรายการเฮาโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมสุภาพสตรีดับเบิ้ลคลิกนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮากับคืนเมืองเสียงคำสวัสดิ์สิงห์นามวง มอบให้แกอีเมสมบูรณ์ต่ำแซบบ้านเพียราชเมืองสังทองเจ้า

0: รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนูบ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวฮู้เรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปแล้วมันหายมากินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายหั่นน่ะแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: บ่วินแล้วเนาะ
1: เด้อขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปหยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดีอีดี
3: สนใจเนาะทักทายสวัสดีไปทักทายกับพนักงานห้องกาดได้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจัดจําหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสรรพคุณหลากหลายคือดังที่มีรายการได้ฟังเคสสัมภาษณ์จากผู้ที่รับประทานอาหารเสริมดังกล่าวและก็ถือว่าแสดงความดีใจนำน้าอีพ่อแม่เฮาที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นลดพรอากาศต่างๆในร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเสริมจีโกพราดนะกดไปที่เบอร์0209829-4228เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นำเนาะมีเวลาสะดวกมือใดหรือว่าเอาเป็นมื้อนี้ก็ได้ดอกนะว่างๆก็โทรไปหาเพิ่นทั้งห้องการพอเฮาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกับอาหารเสริมแต่ละประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้มีรายการเฮาเนาะอาสุภาพบ่ออนเพียบ่แข็งๆนี่มันก็บ่อยากสมบูรณ์บ่อยากดีใจไปได้ร่างกายก็ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันฮู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วฮู้ว่าตัวเองเป็นความดันฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นในร่างกายอันนี้มีจุดบกพร่องแล้วมันบ่สบายใจแล้วในดวงจิตดวงใจก็ได้เฮ็ดหยังไปใส่ก็คือเป็นงมๆเงาๆบ่สมบูรณ์คือหมู่มันแต่บ่เนาะอย่าลืมเด้อไปกวดไปเช็คให้มันละเอียดนะเพื่อให้ฮู้กระจ่างแจ้งแล้วจึงค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตนะเพื่อให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเมื่อกี้นี้หวนคืนเมืองเสียงนี่ก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่หลายๆคนก็ได้ฟังกันมานะแต่สมัยโอ้หลายปีแล้วเพลงนี้ได้ฟังมาแล้วก็รู้สึกคิดฮอดคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดสมัยปดปล่อยเนาะสมัย1976 77พลัดยุคนั้นเข้ามานะอายุยังเยาว์วัยยังศึกษาหำเฮียนหลายๆท่านก็ได้ยินแล้วเพลงก็ได้เป็นเพลงอยู่ในต้นตำรับของเพลงสงวนอยู่แล้วนะเพลงปฏิวัตินะเป็นเพลงดั้งเดิมที่ปัจจุบันนี้ก็เอามามูลไส้ครับห้องโคเวอร์กันนะเป็นเพลงดีๆเฉพาะมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเด้อพี่น้องทั้งเมืองหมอกพี่น้องทั้งเมืองหมอกเมืองผาไซนะมีรายการเฮาการที่ติดตามรายการอยู่พอพี่ลูกค้าหลายเชียงขวางเฮานะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งเมืองเป็ดพี่น้องทั้งเมืองคําพี่น้องทั้งเมืองหนองแฮดพี่น้องทั้งเมืองคูนพี่น้องทั้งเมืองหมอกใหม่พี่น้องทั้งเมืองผู่กูดพี่น้องทั้งเมืองผาไซมี7ตัวเมืองทั้งแขวงเชียงขวางเฮาก็ถือว่า เป็นลูกค้าประจำแล้วก็มีทั้งสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาอยู่ที่เมืองแปกก็มีหลายนะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้นำเสนอเอาเป็นโอกาสหน้าเด้อเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดของเฮานะเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสไปแล้วนะอันนั้นก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลังไมค์แต่ว่าสิมาบวกเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการนำเนาะหยกมาว่ากันไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดล่าลูกบักนาวมวนๆกันจ้ะ

0: งเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บ่มีมือใดสิบ่คือทอดคือทอดทุกมือคนหักกันเนาะโอ้ยมันดูดดื่มยามหักกันนรกก็เป็นสวรรค์สินี่พนัวนะปัดยามหักกันนี่น้ำผักกระเดาก็ว่าหวานให้ว่าหวานเนาะไอ้นะหวานได้ไปเสร็จปัญญามสังกันน้ำตาลก็ว่าขมหน้าก็บ่อยากแนมแนมเห็นท้อเล็บดำเดี๋ยวเพิ่นสังกันยามเพิ่นสังกันยามเพิ่นหักกันเนี่ยอ่อนซอนเด้อเนาะอิสาสารบว่าคนเฮาหักกันบดสุดกกสุดปลายหักกันเครื่องทางก็จัดกันไปนะภาคส่วนที่คิดฮอดคิดถึงก็ดีใจแล้วดอกน้อมบ่ได้เห็นหน้าได้เห็นแต่แพพาดหัวก็ดีใจเด้ได้เห็นสายขาเห็นแปรเฮือนก็ยิ้มและขี่รถกายก็ดีใจถ้าความหักความแพงโอ้มันเป็นสันใดเรื่องความหักนี่เด้ผู้ใดบ่เคยเจอบ่เคยพ่อจะไปว่าว่าความหักมันมีความสุขคือยังไงตัวมันเด้ในอีเมลเนาะ ก็ผ่านไปละเมื่อกี้ก็ได้บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดได้จัดให้ตามคำขอเด้อให้แก่ทั้งสาวแพงบ้านโดนแก้วแด่พี่น้องเฮาที่ตามรายการทั่วประเทศพุ่นละรายการในปัจจุบันนี้ก็ได้สมพรมีรายการที่สร้างซื้ออาหารเสริมในสมงที่โคซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อเมื่อกี้นี่มันมีลูกค้าที่สร้างซื้ออย่ามองกับใหญ่สุดนะจัดจำหน่ายให้เพิ่นเด้อมีรายการเฮาเพิ่นบอกว่าส่งเพิ่นพี่น้องทั้งบ้านนักควายอยากได้อย่ามองสูตรฮ้อนนะเอาไว้เป็นนวดไปขั้นนะเอาไว้ไปลดพรอาการบอบซ้ำต่างๆนี่พกซ้ำดำเขียวดีเลยมีรายการสูตรสมุนไพรนะสูตรฮ้อนเอาไปฝากไปแล้วนะกองหนึ่งกับบริแพงดอกกับใหญ่สุดนี่65,000กีบกลางกลางแดงกับ35น้อยสุด25,000กีบอันนี้แจ้งราคาให้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสของเฮาจะสูตรเย็นๆก็มีนอกจากกับเรื่องของอาการวิงเวียนเมารถเมาเหือต่างๆกับพกพาใส่กระป๋องกระเป๋าหันไปนำมาเป็นยาสามัญประจำเฮือนขาดบ่ได้ยามสิเป็นวิงเป็นเวียนมาเอาบ่ได้สูดเอากูแน่สูดเอากูแน่บ่ทาถูทาถูทาถูเกรียงไข้ขึ้นน้อยหนึ่งเนาะราคาบ่ได้แพงเนาะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเก็บกำไว้ในเฮือนในศาลเพื่อให้ลูกให้เต้าผู้ที่ฮักได้พอได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตามไปอีกเติมเนาะมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเฮาก็ยังมีเด้อหมดตราผักข้าวทองเนาะได้ฟังไปแล้วเนาะเคสสัมภาษณ์สปอร์ตต่างๆก็ติดตามข้อพันและสอบถามทั้งหลังไมค์ที่เบอร์ทั้งห้องการของเฮาได้เลยเนาะเคียงคู่กับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาก็จะโปรโมทให้เพิ่นน้อยนึงก่อนมีรายการเฮาก็ได้ห้านางพิมพ์สอนนางพิมพ์สอนอินทรีย์เสียงใหม่เด้อมีรายการนามสกุลเพิ่นพี่น้องทั้งพูนทั้งอุดมไสปัจจุบันนี้ไปทำธุรกิจนะแล้วก็ตั้งถิ่นฐานลำเนาอยู่ละพ่อแม่ญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งอุดมไซนะเพิ่นก็ได้อุปถัมภ์รายการของเฮานี่มาโดนแล้วนะมาโดนแล้วทั้งห้านางพิมพ์สอนและห้านเท่าพันโมบายโฟน2ห้านี่มันอยู่ติดกันเนาะป้อนหน้าเอื้อนใส่กันก็ยังได้ยินว่าซั่นไปนะภาคส่วนหนึ่งแล้วมันจัดจำหน่ายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยเครื่องบริโภคอุปโภคเฮือควรอันเฮือนเฮือนจานบ้านซองเครื่องใช้ต่างๆมันครบอยู่หั่นหมดนะมีรายการทั้งเมืองไซได้ฟังวิทยุทั้ง FM 103อยากได้เครื่องไส้ของสอยก็มันเดินทางไปห้านนางพิมพ์สอนหันนี่ว่าห้านสาวมุกเด้อห้านสาวมุกก็ไปมีทั้งทรงและย่อยพร้อมอีกห้านเพิ่นมีครบทุกอย่างนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาแล้วก็ข้างๆหั่นนะรู้สึกว่าไปตลาดแล้วโทรศัพท์โทรบ่ได้โทรบ่ติดจอแตกเกิดว่าอุบัติเหตุโอ้ยตกใส่ขี้หินแฮว่าซั่นจอแตกจอเสื่อมซากก็บ่เข้านะเข้ากับเบิดไว้หรือว่าสัญญาณบ่ค่อยดีมันเก่าแล้วมันสำรุดชุดโทรมหลายแนวแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อยากได้หน่วยใหม่หรือว่าอยากไปแปลงก็ไปแปลงอยู่ห้านเท่าพันโมบายโฟนให้ก็ได้ราคาพิเศษให้เด้อเพิ่นบอกว่าคำว่าเดินทางไปแล้วเอ้ยค่อยได้ยินอันเขาโฆษณาอยู่รายการวิทยุ FM 103ว่าห้านเท่าพันนี่แม่นห้านเจ้าว่าไว้เส้นเออเพ พิ่นจะลดราคาให้ดอกนะราคาพิเศษให้เด้อไปแปลงไปซื้อไปเทิร์นก็แล้วแต่นะห้างทำพันโมบายโฟนอยู่ติดกับห้างเสาโมหันนะหาพวกพันสอบถามข้อมูลเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ถ้าว่าโทรหาสาวโมกับเท่าพันบ่ได้ก็ติดต่อมาหรือว่าเดินทางไปตลาดไปซ้อเกี่ยวไปเกี่ยวมาห้านเท่าพันอยู่ใส่ห้านนางโมใส่เขาหู้บ้านบ้านดอกเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นคนพื้นฐานอยู่แล้วนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราหน้าที่เข้ามาห่วมขอให้ทั้งสองห้านเพิ่นเฮ็ดธุรกิจเสด็จขยันเด้อไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮา

ิดเวลาเบิดบิดรายการเฮาคิดฮอดคิดถึงคิดทักแฟนเพลงเบิดสุภูสุคนเด้อคิดฮอดอีพ่ออีแม่คิดฮอดเพิ่นมิตรแฟนรายการคิดฮอดพ่อฮอดแม่เนาะทางบ้านเป็นที่ใดอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่นอนฟังเพลงนั่งฟังเพลงหรือว่ากำลังกินข้าวแล้วฟังเพลงฟังวิทยุฟังรายการคุซกเบาไทยทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าเบิ่งทาง Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องใส้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนาะก็มีเครื่องสำอางมีหลายๆอย่างนะหากว่าสนใจก็แม่นโทรมาเลยเด้อมีรายการที่020-9829-4228030-544-6644 030-544-6655 3เบอร์นอกของทั้งห้องการลองเล็ดเพิ่นนะให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาหารเสริมทั้ง6ประเภทจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมอัมพฤกษ์เบาหวานความดันไขมันทานน้ำตาลปัญหาเรื่องของกระดูกนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บกระดูกทับเส้นเจ็บหัวเนาะหลายๆอย่างแม่นหมอพจิกูพลาสตามไปอีกก็แม่นโคลินพลาสบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกคุณในตามันเสื่อมอาการทางดวงตาแม่นหมอให้โคลินพลาสเป็นผู้เบิ่งแยง30เม็ดใน1กับเด้อพอพันและสั่งซื้อได้ต่อไปอีกก็แม่นโมติน่าผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นเอ็นคอกระดูกเส้นผมเล็บมือเล็บตีนแคลต่างๆเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เพื่อให้ร่างกายของเฮาลดพรอาการสุดโทรมนะผิวมันผิวหนังเหี่ยวย่านลดห้อยตีนกาสิวเสี้ยนฝ้าต่างๆเนาะกับอาโรเจนพาสฟื้นฟูผิวพรรณให้มันดีขึ้นนะโดยรวมเลยนะสร้างความทรงจำให้ดีเพราะว่าบางท่านก็สิแม่นเป็นอัลไซเมอร์มักหลงๆลืมๆเนาะมาเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมเพื่ออาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำหับประทานเป็นประจำเนาะต่อไปเอกแมนฟิกเซซี่ดีท็อกซ์ลำไส้ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายผิดปกติผิดธรรมชาติมันบ่แม่นเด้อมีรายการเฮาพอพันและสั่งซื้อได้เลยเด้อกับผักสวนที่ทายยากเนาะและสุดท้ายแมนดับเบิลคลิกพญาติหญิงสุภาพสตรีควรเอาใจใส่ตัวเองตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปนั่นก็คืออาหารเสริมของเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างเลยนะพอพันสอบถามได้ที่เบอร์ดังกล่าวเด้อที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเวลาเบิดแล้วขอบใจท่านสมสะอาดที่คุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจเปิ้นมิตรเป็นรายการทุกท่านความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้เบาไทยขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางด้านเส้นทางคมนาคมโครงการขุดค้นบ่อแฮเวียกงานการศึกษาและแผนเวียกจุดสูงอื่นๆของรัฐบาลแม้นเป็นปัญหาสำคัญที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจและประกอบคำเห็นในกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านนางหงคำเสยพรมสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่13แขวงสวรรณเขตประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลโดยเฉพาะในขงเขตการศึกษาเสนอให้รัฐบาลได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเป็นต้นด้านงบประมาณการแก้ไขปัญหาลูกหลานที่อยู่ในใบเฮียนบ่ได้เข้าเฮียนเล่นอื่น
3: ต่อปัญหาการศึกษานี้ข้าพเจ้าขอเสนอให้รัฐบาลได้สุ่มใส่แท้ๆบ่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณหรือวิธีการแก้ไขปัญหาลูกหลานที่อยู่ในวัยเรียนแต่บ่ได้เข้าเรียนอยู่ในวัยเรียนแต่บ่สามารถเข้าถึงการศึกษาคือดังประธานเดชพูดแล้วการพัฒนาคนแม่นต้องเกี่ยวข้องที่สุดแม่นต้องมีการศึกษาฉะนั้นในการพัฒนาประเทศชาติก็แม่นคนนี้จะเป็นผู้ขับเคลื่อนในการพัฒนาฉะนั้นถ้าลูกหลานเอาผู้ที่จะเป็นสืบทอดในการปกปักรักษาพัฒนาประเทศชาติและจะพัฒนาประเทศชาติบ่ได้เข้าถึงการศึกษาคันบ่มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไปประเทศชาติจะตกอยู่ในสภาพคือเท่าใดอันนี้ข้าพเจ้าเป็นห่วงฉะนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าสภาพตัวจริงในสังคมปัจจุบันนี้1ครอบครัวที่มีเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีแน่มันเป็นตรงลูกหลานไปเรียนต่างประเทศครอบครัวที่เศรษฐกิจบ่ดีลูกหลานเฮาที่อยู่ในวัยเรียนไปขายแรงงานอยู่ต่างประเทศหรือไปเฮ็ดแรงงานอยู่บรรดาโรงงานต่างๆทั้งที่ว่าอยู่ในวัยเรียนอีกปัญหานึงอันนี้เป็นความเสี่ยงของลูกหลานของเฮานอกจากบ่มีโอกาสแล้วบ่มีเงินใช้แล้วยังมีจำนวนบ่น้อยที่ไปพัวพันยาเสพติดฉะนั้นข้าพเจ้าเบิ่งรวมแล้วลูกหลานที่อยู่ในวัยเรียนที่ได้รับการศึกษา 100% ตามอายุเกณฑ์ของวัยเรียนแม้นมีหน่อยลงฉะนั้นต่อกับปัญหานี้ข้าพเจ้าอยากเสนอต่อรัฐบาลในแผนที่จะต้องปฏิบัติในปี2027ข้าพเจ้าขอให้รัฐบาลเขาจะใส่ดังนี้ขอให้รัฐบาลจัดงบประมาณใส่ของเขตศึกษาให้ไปตามกฎหมายที่กำหนดหรือหลายกว่านั้นขอให้ต่อวิธีสวยให้ลูกหลานเขาได้เข้าถึงการศึกษาโดยเฉพาะแมนวิชาชีพหมายความว่าขอให้รัฐบาลได้ต่อทุกวิธีทางเพื่อว่าให้เก็บเงินค่าเรียนอยู่ในเรียนวิชาชีพและถ้ามีเงินใช้ไปกว่านั้นบรรดาตัวเลขบรรดาเงินใช้การศึกษาอยู่ต่างประเทศอันนี้ขอให้รัฐบาลก็คือกระทรวงศึกษาได้เบิกคืนขอให้บรรดาลูกหลานที่อยู่แขวงต่างๆให้ได้เข้าถึงตัวเลขที่ไปศึกษา
2: สำหรับตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆจะได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดเกือบห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส้นักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน
1: ์จบข่าวอัมไพวันโมมทนอ่าน
4: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
5: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
6: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแบ่งโครงจักรการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเวียกงานอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและการค้าในขอบเขตทั่วประเทศ
7: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออคอสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
6: ด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารหรือว่าอคสื่อสารพวกเราพบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันจันทร์อังคารและก็วันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์ในเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ก่อนเวลาอาหารเที่ยง2ทางลักสองทางออนไลน์ควบคู่กับสองทางออฟไลน์เนาะออนไลน์เห็นหน้าได้ยินเสียงผ่านทาง Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio ที่เฮามีการกดแบ่งปันไปทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารทางคลื่นวิทยุก็สามารถหับฟังได้เนาะการวิทยุและสิได้ยินแต่เสียงบ่เห็นหน้าเนาะหับฟังได้ผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz สามารถเข้ามาหับสมหับฟังทั้งข้อมูลข่าวสารทั้งเสียงเพลงที่ฝากต้อนให้กับมิเลกาศได้ทางความรู้เนาะเป็นเวียกมหาภาคของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแล้วก็ยังจะได้ฟังเพลงม้วนๆตามแห่งใจที่มิเลกาศขอกันเข้ามาแน่นอนและน้อมเว้าเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ต้องมีการพักผ่อนแดอิดเมื่อยแน่มีความเครียดแดก็ต้องฟังเพลงเพื่อให้จิตใจสบายเนาะทักทายสบายดีมิเลกาศที่เข้ามาทาง Facebook สบายดีแอดดี้พงศวัฒน์เนาะจากหนุกบ่เนาะสบายดีขอฟังเพลงซาวนาเด้อของอาจารย์วันไซสมสุขมอบให้กับซาวนาอยู่บ้านเสลยบ่เจ้าเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาซอกเบิ่งให้เนาะสำหรับรายการ MOIC สื่อสารเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเมื่อเว้าถึงเวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ก็มีหลายเวียกที่ขึ้นกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงบางคนก็อาจจะฮู้แล้วบางคนก็ยังบ่ทันได้ฮู้เพราะว่ายังหลายๆเวียกงานเมื่อก่อนที่ขึ้นกับกระทรวงพลังงานและบ่แฮก็ได้มาโฮมเข้ากับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะแม่นเวียกงานพลังงานบ่แฮเนาะเมื่อก่อนนี่จะมีเพียงแต่เวียกงานอุตสาหกรรมกับการค้าแต่ว่าปัจจุบันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะมีทั้งเวียกอุตสาหกรรมพลังงานบ่แฮและก็การค้าที่มาโฮมอยู่น้ำกันถ้าว่าท่านอยากติดตามข้อมูลข่าวสารบรรดาเวียกงานต่างๆที่ให้เฮานั้นได้นะรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแม่นสามารถเข้ามาหาฟังรับชมรายการของพวกเฮาได้เป็นอีกหนึ่งรายการที่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารหรือจะติดตามด้วยตัวท่านเองอยากฝากไว้เนาะกับเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าอันนี้เพจ Facebook ของกระทรวงเพิ่นเลยเนาะที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายหลายๆเวียกงานหลายๆกลุ่มเลยบ่ว่าจะเป็นกลุ่มการค้าภายในกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มเจรจาและการร่วมมือสากลกลุ่มหลายกลุ่มเลยเนาะกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งแม่นแต่กระทรวงเองบางครั้งแล้วก็ยังคิดบ่ครบเนาะว่ามีเวียกงานแดดที่จริงเพิ่นจะมีเวียกงานมาตรฐานและว่าแท้เนาะก็ยังขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคือกันหรือว่ายังมีเวียกงานบ่แฮเนาะธรณีสาดและบ่แฮก็เป็นเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือเข้าไปติดตามเว็บไซต์ในเว็บไซต์นี้เพิ่นก็จะมีข้อมูลที่เอิ้นว่าทั้งหลากหลายทั้งจะปิ่นทั้งให้ทุกท่านนั้นได้ดำเนินธุรกิจหรือว่าบ่ได้เป็นนักธุรกิจในตอนนี้แต่อยากฮู้เนาะกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจในแขนงการต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่มีนิติกรรมอันใดแด้เป็นสบับใดที่จะตั้งปฏิบัติบ่ได้เป็นบ่เองเนาะเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ครบเลยทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่นได้ www.moic.gov.la หรือว่า .gov.la นั่นเองเนาะเข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยตัวท่านเองพร้อมนี้หมายเลขสายด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจดไว้จื้อไว้ในใจเลยทุกท่านบ่ว่าจะเป็นเวียกงานที่เฮาอยากห้องเฮียนเฮาอยากแจ้งยกตัวอย่างเวียกงานเกี่ยวกับนะปกป้องผู้สุมไส้เนาะบรรดาสินค้าผลิตภัณฑ์บริการที่บ่ได้มาตรฐานที่นะบ่สมราคาถูกเอาลัดเอาเปรียบสินค้าเฮียนแบบสินค้าหมดอายุอันนี้เฮาอยากแจ้งเฮาอยากห้องเฮียนหมายเลขสายด่วน1510ส่งคำเสนอของท่านเข้ามาได้หรือว่าเฮาไปใส่น้ำมันอยู่ปั๊มน้ำมันเนาะรู้สึกว่าน้ำมันนี่บ่ได้มาตรฐานเว้ยเนาะรู้สึกว่ามันเป็นน้ำมันปนเปื้อนบ่จังซี่เฮาก็แจ้งได้เนาะบอกจุดให้ข้อมูลเพิ่นทางเจ้าหน้าที่เพิ่นจะลงไปกวดสอบตัวจริงหรือว่าเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาสินค้าผลิตภัณฑ์เฮาจดลิขสิทธิ์แล้วจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วแต่ถูกเฮียนแบบไปจังซี่เฮาก็สามารถฟ้องได้ถ้าเฮาได้จดลิขสิทธิ์เป็นของเฮาแล้วเนาะหรือว่าจะเป็นเวียกงานอย่างเติมอีกหลายๆเวียกงานเลยเห็นการขุดค้น
เฮทาดแบบสะซ้ายที่บริหารการอนุญาตจังสิเฮาก็แจ้งได้คือกันเนาะเอิ้นว่าทุกๆเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหมายเลขสายด่วนในการแสดงความคิดความเห็นหรือว่าแจ้งให้คำห้องเฮียนเนาะ1510และก็สามารถเข้าไปทางแอปพลิเคชันถึงมือถือของทานจะใช้ในระบบ Android เนาะหรือว่าiOS ก็สามารถดาวน์โหลดแอปมาไว้แอปของทางกรมการค้าภายในเลยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลย Apple มีชื่อว่าเสียงเนาะเสียงเวลาเขาเข้าไปดาวน์โหลดแม่นพิมพ์ภาษาอังกฤษว่า SIENG แล้วจะเป็นโลโก้สีเขียวจะมีตัวหนังสือสีทองสีเหลืองเนาะเขียนว่าเสียงภาษาลาวเสียงในที่นี้ก็แทนให้เสียงของประชาชนนั่นเองเนาะเพื่อให้เฮานั้นได้ทรงความคิดความเห็นง่ายสะดวกสบายณปัจจุบันนี้เรื่องการนำใช้ดิจิตอลเรื่องของการสื่อสารผ่านออนไลน์นี่ก็สะดวกสบายขึ้นบ่จำเป็นต้องไปฮอดห้องการหรือสถานที่เฮายังสามารถข้อมูลข่าวสารหรือว่ารับข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยเนาะอันนี้พบกันตอนต้นรายการก็ให้ข้อมูลแบบกลมรวมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังมีเวียกเฉพาะยังมี

มีรายการขอกันเข้ามาอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์อยู่กับโกศกตอนนี้สามารถโทรกันเข้ามาได้030-5787-052หรือว่าผ่านทางเพจ Facebook ตอนนี้ท่านสามารถกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์รายการของเฮาได้จัดให้เลยเนาะเสียงเพลงชีวิตชาวนาที่แฟนรายการตอนต้นขอกันเข้ามา

0: ราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของทานเป็นบ่มาห่วมกันลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟโดยการหันมาสมไส้รถไฟฟ้ารถสาธารณะรถทีบการยางการเดินทางไปน้ำกันและอื่นๆท่านสามารถเฮ็ดได้เริ่มจากโตท่านเอง
1: นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยลดพรมลพิษทักษะสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศอีกด้วยทางพร้อมกัน

0: มาสร้างสรรค์สังคมการขับเคลื่อนสีเขียวไปน้ำกัน
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: พลังงานไฟฟ้าแม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติแต่การนำใช้อย่างฟุ่มเฟือยเกิดให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลมาเริ่มต้นง่ายๆเพียงแต่ปิดไฟเมื่อบ่ใช้ถอดปลั๊กเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศา
1: การประหยัดไฟฟ้าบ่เพียงแต่ช่วยลดพรค่าใช้จ่ายในเงินของท่านเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างประหยัดพลังงานอันมีค่าอีกด้วย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเพื่อให้ทุกท่านนั้นมีพลังงานใช้ยาวนานยืนยงและก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเฮาถ้าว่าบ่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ปิดไฟปิดเนาะถอดปลั๊กเสียบอีกได้เธอเพื่อหาประกันดิ1แม่นหาประกันความปลอดภัยบ่เกิดอัคคีภัย2ก็แม่นเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริงบางเทื่อเฮาว่าเฮาหมดแล้วเนาะเฮาปิดแล้วตู้เย็นบ่โทรภาพบ่แต่ว่าบ่ได้ถอดปลั๊กไฟนี่ก็อาจจะเฮ็ดให้กระแสไฟฟ้ายังหมุนอยู่เนาะเอาความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือเวียกงานพลังงานมีข่าวสารมาว่าวาสุก็มีรายการฟังตอนนี้โคศกเข้าอยู่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือ moic.gov.la สปป.ลาวเป็นประธานกองประชุมคณะเซียวซานด้านการแข่งขันทางธุรกิจอาเซียนหรือ AEGC ครั้งที่37เนาะซึ่งสปป.ลาวนี้ได้แมนได้เป็นเจ้าภาพโดยทางกลุ่มการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารับเกียรติเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะเซียวซานด้านการแข่งขันทางธุรกิจอาเซียนครั้งที่37ซึ่งเป็นกองประชุมในขอบเวียกงานการแข่งขันธุรกิจครั้งสุดท้ายภายใต้วาระการเป็นประธานอาเซียนของสปป.ลาวในปีนี้ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างจัดขึ้นในระหว่างวันที่5หาวันที่9ตุลา2026เนาะโดยการเป็นประธานของท่านนางวิไลพรสินดาวงศ์ห้องหัวหน้ากรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงสำหรับเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้แมนจะสุ่มใส่ในการจัดตั้งและก็ปฏิบัติแผนเวียกบุรีมาสิทธิ์ประจำปีและก็กลไกการสร้างหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการเนาะและพร้อมนอกจากนี้กองประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการแข่งขันอาเซียนโดยเฉพาะก็แมนการสร้างนิติกรรมการแก้ไขปัญหาทางการแข่งขันธุรกิจก็คือการแข่งขันทางธุรกิจของแต่ละประเทศพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของประเทศไทยและติมอร์เลสเตในการลงนามสัญญาของการแข่งขันอาเซียนเนาะพร้อมนั้นกองประชุมก็ยังได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือเพื่อสร้างขีดความสามารถกับบรรดาคู่ร่วมพัฒนาเช่นว่าประเทศออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงสหภาพยุโรปเยอรมันนิวซีแลนด์รัสเซียอังกฤษและศูนย์การค้าสากลหรือว่า ITC สปป.ลาวได้รับเกียรติเป็นประธานและก็เป็นเจ้าภาพกองประชุมหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจอาเซียนครั้งที่8และก็กองประชุมคณะเซียวซานด้านการแข่งขันธุรกิจอาเซียนครั้งที่37ในครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการส่งเสริมบทบาทและการร่วมมือของสปป.ลาวในขอบอาเซียนและก็ทั้งเป็นการซุกยู่การพัฒนานโยบายและขอบกฎหมายด้วยการแข่งขันการสร้างสรรค์และก็แลกเปลี่ยนบทเรียนและขีดความสามารถระหว่างองค์การแข่งขันของอาเซียนแน่ใจเพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคพื้นเอาอันนี้เป็นข่าวจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลหรือว่าติดตามข่าวสารได้ตื่มอีกเนาะผ่านทางเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้หรือจะเข้าไปเว็บไซต์โดยตรงเลยแม่น www.moic.gov.la อันนี้ก็เป็นเวียกงานของทั้งกลุ่มการค้าภายในที่เอามาว่าสู่มีรายการฟังเพื่อจะได้เป็นความรู้ว่าปัจจุบันนี้ทั้งกลุ่มการค้าภายในเปิ้นนอกจากจะเฮ็ดเวียกอยู่ภายในแล้วมันยังร่วมมือกับสากลเนาะเฮ็ดอะไรเพื่อเฮ็ดให้การแข่งขันทางการค้าหรือว่าการละโอกาสต่างๆเนาะพร้อมเดียวกันนั้นทุกท่านถ้าว่าท่านอยากติดตามบรรดากลุ่มอื่นๆตื่มอีกนี่เข้าไปทั้งเว ว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ท่านจะเห็นข้อมูลบรรดากลุ่มเลยสามารถเข้าไปศึกษาด้วยตัวท่านเองหรือว่าท่านเป็นผู้ประกอบการจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางอยู่ณปัจจุบันนี้แน่นอนการดำเนินธุรกิจเนาะทุกท่านต้องมีทุนต้องเข้าหาแหล่งทุนแม่นบ่ฉะนั้นแหล่งทุนของทสวก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้ก็ขึ้นกับทางกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะมีบรรดาบ้วงทุนเนาะที่จะตั้งปฏิบัติผ่านคู่ร่วมมือของเพิ่นซึ่งคู่ร่วมมือของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่จะมีทั้งเป็นสถาบันการเงินจุลภาคและก็มีทั้งธนาคารธุรกิจถ้าหากท่านเป็นธุรกิจน้อยที่ว่าบ่ต้องการเงินทุนจำนวนหลายอยากเริ่มจากเงินจำนวนหน่อยก่อน100ล้านกีบลงมาสิเนาะธุรกิจห้างขายเฟอร์บอหรือว่าธุรกิจครอบครัวน้อยๆเนาะที่เป็นจุลวิสาหกิจนี่อาจจะเข้าถึงทางสถาบันการเงินง่ายสะดวกก่อนเนาะก็สามารถติดตามได้ถ้าทั้งปัจจุบันนี้เนาะทสวเองนี่เพิ่นจะมีคู่ร่วมมือที่เป็นธนาคารธุรกิจกับสถาบันการเงินนี่ทั้งอยู่ศูนย์กลางก็คือนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็มีอยู่ทั้งต่างแขวงบรรดาแขวงเลยสามารถเข้าไปติดตามเพจ Facebook ของกองทุนได้พิมพ์คําว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจะใส่แฮชแท็กว่าทสวก็ได้เนาะณปีนี้ปี2026เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่10แล้วเนาะก้าวเข้าสู่เอิ้นว่าใกล้สิมดไตรมาสที่3ของปีแล้วเกี่ยมเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายไตรมาสที่4ของปี2026เพิ่นอาจจะยังมีบรรดาบ้วงทุนที่อยู่ในหอบเวียนของการปล่อยกู้แล้วยังมีบ้วงทุนอยู่เนาะท่านก็สามารถสอบถามได้หมายเลขของทางห้องการกองทุนแมนอนา02141406402141406 02141406แล้วท่านก็สามารถสอบถามทั้งทีมงานที่เพิ่นให้ข้อมูลหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบเวียกงานสินเชื่อเนาะนอกจากเวียกงานการสนองสินเชื่อในรูปแบบทุนเงินกู้ผ่านธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินแล้วเพิ่นยังมีการให้ทุนในรูปแบบทุนโครงการวิสาการทุนโครงการวิสาการเป็นทุนแบบใดเป็นทุนที่สนับสนุนทางด้านเวียกงานวิสาการบ่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมยกระดับเนาะสีไม้ลายมือให้กับบรรดากลุ่มผู้ผลิตบ่สินว่าสินค้าที่เป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์สินค้าอุดมหั่นแหละเนาะเพื่อว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้น่ะพัฒนาสีไม้ลายมือให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดจังซี่เนาะอยากได้ทุนมาฝึกอบรมหรือว่าเฮานี่อยากจะพัฒนาการห่มห่อผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งของสินค้าเฮานี่ให้มันงามขึ้นเฮาต้องการทุนส่วนนี้หรือว่าเฮาอยากเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าแต่ว่าขาดงบประมาณเพราะว่าออกงานวางแสดงสินค้านี่ต้องมีคาบูธคาอย่างต่างๆเนาะในส่วนนี้เอิ้นว่าเป็นทุนโครงการวิสาการหรือว่าการจัดจ้างเซียวซานกันโคเครื่องหมายที่เกี่ยวกับสมมุติเนาะยกตัวอย่างสินค้าที่เป็นอาหารการกินนี่ก็ต้องอยากได้มาตรฐานอันน่ะ GMP บ่อย่างซี่เนาะเวียกงานพวกนี้เอิ้นว่าเวียกงานโครงการวิสาการทางทสวเพิ่นก็มีการจัดตั้งปฏิบัติคือการเนาะทุนโครงการวิสาการเพดานแมนยูที100ล้านกีบลงมาแต่ละโครงการเพิ่นจะพิจารณาเบิ่งความเป็นจริงว่าเฮาจะใช้ทุนรูปแบบใดและอีกนึงรูปแบบของการส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็คือทุนสมทบที่ช่วยสมทบทุนในการยกระดับเทคโนโลยียกตัวอย่างมาเมื่อก่อนนี่เฮาผลิตด้วยมือเครื่องจักรก็บ่ทันสมัยเนาะการผลิตก็คุณภาพก็ยังบ่ทันดีเท่าที่ควรปริมาณก็ยังจำกัดอยู่มานี่เฮาอยากเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีมาใช้นวัตกรรมมาเข้าในระบบหรือว่าอยากได้โรงจักรโรงงานที่ผลิตได้มาตรฐานขึ้นได้คุณภาพขึ้นแล้วก็ได้ปริมาณขึ้นอยากซื้อเครื่องมืออันใดอันนึงเนาะเข้ามาแต่ว่าเฮายังขาดทุนอยู่เฮาอยากได้ทุนสมทบเนาะหรือว่าเอิ้นว่าสมทบทุนทางทสวเพิ่นเองก็มีทุนส่วนนี้คือกันทุนยกระดับเทคโนโลยีหมายความว่า50 50เฮาประกอบทุน50เพิ่นกับประกอบทุนใน50เนาะท่านใดที่ว่าสนใจในสิ่งที่อนุรักษ์เว้ามาทางรูปแบบทุนเงินกู้ทุนโครงการวิสาการทุนสินเชื่อเข้าไปติดตามได้เพิ่นจะมีข้อมูลมีเงื่อนไขที่บอกอย่างละเอียดเลยผ่านทางFacebook ของกองทุนเพิ่นเนาะพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางอ้าวอันนี้เป็นเวียกส่งเสริมจนกเนาะหรือว่า MSME นั่นเองเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงเติมอีกก่อนตามแห่งใจขอกันเข้ามาโอ้มีหลายคนขอฟังเพลงชีวิตสาวนาเนาะแต่ว่าครูสุขจัดให้แล้วเด้อเปิดให้แล้วของอาจารย์วันไซสมสุขหวังว่าจะเป็นความเบิกบานมวลซื่นให้กับบรรยากาศแต่ว่าตอนนี้ตามลำดับตามคิวที่เพิ่นขอกันเข้ามาเพิ่นว่าขอฟังเพลงทหารสร้างแฟนบ่ทหารทั้งสร้างแฟนหรือว่าอานาคอยบ่ทหารสร้างแฟนทหารสร้างแฟนเดี๋ยวเฮาสิจัดให้มอบให้ตามคำขอเนาะคือเว้าหลายแท้สาวคนงามอุ้ยบ่เว้าบ่ได้ได้มีข้อมูลต้องได้เว้าได้เนาะฟังแต่เพลงอย่างเดียวบ่ได้แน่นอนจนสิบ่ได้ข้อมูลข่าวสารโอ้รายการ จังไรสิบ่สมมาเป็นรายการ MOIC สื่อสารสิบ่สื่อสารให้ข้อมูลได้บ่เนาะอดทนฟังเด้อเนาะฟังเสียงโคโซเอาข้อมูลข่าวสารฟังมื้อละเล็กมื้อละน้อยมื้อนี้เข้าใจน้อยนึงมื้ออื่นเข้าใจน้อยนึงคือเพิ่นว่าอันนั้นได้น้อยนึงได้ทอมิดข่าวสารบ่เนาะเพิ่มขึ้นสิได้เป็นข่าวสารกำนึงเด้เนาะเวียกที่โฆษกเว้ามาทั้งหมดนี่เป็นเวียกที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะท่านอาจจะบ่ทันได้เป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจในมื้อนี้แต่บ่มีไผฮู้มื้อหน้าท่านอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองเด้แล้วมื้อนั้นเฮาอยากเข้าถึงทุนเด้เฮาสิเฮ็ดจังได๋บางเทื่อได้ขึ้นเห็นคำเว้าของโฆษกแล้วสิมาหากองทุนส่งเสริม MSME ได้เนาะเอามวลซื่นเสียงเพลงเลยตามเพลงใจทหารสั่งแฟนแล้วก็ต่อด้วยเพลงคอยเนาะส่งเสียงเพลงเลยอยากฟังเพลงใดหรือว่าเพลงใดที่ยังติดค้างกันอยู่สามารถพิมพ์ขอความกันเข้ามาเพิ่มเติมได้

0: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแบนกงจักรการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเพื่อการอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและการค้าในขอบเขตทั่วประเทศ
1: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออคอสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเคยถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการบ่ในฐานะผู้สมไส้ท่านมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
1: ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบสินค้าหมดอายุสินค้าปลอมแปลงหรือการโฆษณาเกินจริงอย่าปล่อยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมปกป้องสิทธิของท่านและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรุณาโทรแจ้งหรือติดต่อพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1510
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เอาส่งเสียงเพลงตามแห่งใจมีรายการคำขอที่ขอกันเข้ามาขอบใจเด้อที่ยังอยู่กับโคศกมื้อนี้โคศกมาคนเดียวแต่ว่าโชคดีบ่เหงาเนาะมีผู้บ่าวบ่นี่เนาะมีทั้งผู้ประสงค์ออกน้ำและบ่ออกน้ำสาวโคศกจมเก่งอุ้ยอย่าว่าจังซั่นได้ยามบ่จมกับบ่จมเนี่ยนะความพิเศษของแม่หญิงนี่นะทุกท่านฮู้บ่คันเวลาจมนี่ถือว่ายังปกติดีอยู่ได้เป็นเรื่องปกติถ้าแม่หญิงจมเนาะแต่มื้อใดที่แม่หญิงบ่จมนี่นะเนาะผิดปกติเด้อแสดงว่ามีปัญหาแล้วเด้อเนาะมักแบบใดมักให้เฮือนมีสีสันบ่เนาะมักให้ผู้เป็นแม่เป็นเมียนี่จมบ่หรือว่าให้เงียบเนาะคันให้เงียบแล้วมันบรรยากาศจะผิดปกติทันทีเด้อเนาะขอบใจเด้ออันได้อ่านข้อความซํานี้โคศกกันมีหอยยิ้มแล้วเนาะเอ้าจมข้อมูลข่าวสารก็ใครก็จมเรื่องอื่นเนาะบางคนว่าพอแล้วบ่จมหลายเนาะก็จมเรื่องบ่ดีแล้วมันก็จะเฮ็ดให้บรรยากาศบ่ดีเอาพองามเนาะอยากฟังเพลงใดสามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาตอนนี้เวลา10:43 นเมื่อกี้นี้มีแฟนรายการมึนทักทายกันเข้ามาว่าฟังรายการเด้อหากก็ฟังใหม่เป็นรายการที่ดีหลายเพราะว่าเพิ่นอยากติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางใดได้แน่เนาะก็มีหลายๆช่องทางของ MOIC สื่อสารบ่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebookข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแมน www.moic.gov.la หรือว่าอยากจะแจ้งห้องเฮียนเนาะใหม่ไสด่วนหมายเลขไสด่วนแม่น1510แจ้งได้เลยถึกเอารัดเอาเปรียบทางด้านราคาสินค้าบ่ได้คุณภาพสินค้าเฮียนแบบเนาะสินค้าหมดอายุแต่ว่ายังเอามาขายก็มี2อย่างอันที่1เป็นตั้งจงใจเอามาขายหรืออันที่2เพิ่นอาจจะบ่ฮู้เนาะเจ้าของห้างเพิ่นขายเครื่องหลายประเภทหลายการสินค้าบางเทื่อนี่ก็บ่ทันได้เบิ่งมันมีมือหมดอายุเด้เนาะโดยเฉพาะพวกที่เป็นเครื่องใช้เส้นว่าเครื่องอุปโภคบริโภคก็ดีเนาะอาหารการกินนี่ยิ่งสำคัญในบรรดาทานต้องให้ความสำคัญแท้ๆก่อนจะบริโภคก่อนจะซื้ออย่างต้องมือเบิ่งมือผลิตต้องมือเบิ่งมือหมดอายุบางสินค้าเพิ่นจะบอกเลยว่าอายุสินค้านี่แม่น2ปีแต่เพิ่นบ่ใช้มือหมดอายุเพิ่นก็จะใช้มือผลิตเนาะเฮาก็จะเป็นนับเอาว่าโอ้ครบปีแล้วบ่เฮาควรใช้ต่อหรือบ่อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของเฮาเองนี่แหละเป็นคนมั่นสังเกตแล้วเฮาจึงจะบ่ตกเป็นเหยื่อเนาะบางคนนี่ด้วยความที่ว่าบ่ได้สังเกตด้วยความเคยชินเฮาก็อาจจะถูกสินค้าเฮี้ยนแบบได้เนาะบางเทื่อนี่คันว่ามันแตกต่างกันหลายทางคุณภาพนี่ขายออกมาทางนอกอาจจะคืออยู่เนาะทั้งกันก๊อปปี้หรือว่าเฮี้ยนแบบโลโก้สัญลักษณ์ใส่สีใส่อย่างมันอาจจะคือกันค่ายคือกันหรือบางเทื่อเบิ่งบ่สังเกตก็แท้ๆก็คือว่าเป็นอันเดียวกันแต่เวลาทางในเนาะออกมาสมมุติยกตัวอย่างว่ายาสับผมซะเนาะหรือว่าอานาสบู่หรือว่ายาทุกแก้วอย่างซี่ห่วยออกมาแล้วมันบ่แม่นติเนาะสีกระต่างกินกระต่างเวลาซักไปหรือว่าเวลาสระผมสิบ่มีฟองบ่มีฟอดบ่เหนียวๆบ่จังซี่อาจจะเป็นถูกสินค้าเฮียนแบบหรือว่าหมดอายุก็เป็นได้คันซั่นแล้วจึงว่าให้ทุกท่านนั้นมีสตินํากันเนาะแต่ถ้าว่าไปซื้อส่งเทื่อสําเทื่อยังถูกแบบเก่าอยู่เฮาต้องได้แจ้งเฮาต้องได้ห้องเฮียนแล้วแหละว่าอู้เพิ่นจงใจเอาสินค้าหมดอายุมาขายให้ลูกค้าบ่หรือว่าแนวใดเนาะเพื่อให้ได้ไปกวดสอบถ้าหากว่าจงใจแท้ก็ต้องได้มีการตักเตือนในเนาะหลายครั้งแล้วก็ต้องได้มีการปรับใหม่เพื่อให้ทั้งสังคมมีความสงบและเฮาก็บ่ได้ตกเป็นเหยื่อแหละเนาะบ่ได้เป็นผู้ขอให้และอีกอันนึงทุกท่านอันนี้ ากถึงผู้ที่มักความงามเนาะสาวๆไอ้น้องหญิงนี่แหละเวลาเฮาไปรับบริการทางด้านความงามนี่นะถ้าว่าเฮาถูกเอาเปรียบการผ่าตัดการซีดการใช้ทั้งหน้าหรือผิวห่างกายเฮานี่แหละศูนย์ความงามต่างๆนี่แหละอันนี้หลายคนก็บ่กล้าออกมาเว้าจึงถามจึงปีคำถามตั้งคำถามขึ้นมาว่าห้องเฮียนได้โบถ้าเกี่ยวกับความงามยกตัวอย่างว่าการโฆษณานี่มักจะว่าจ่ายเพียงแต่เท่านี้เนาะเริ่มต้นสมมุติเนาะสมมุติจ่ายเพียงแต่3ล้าน5แสนกีบได้มีได้รับบริการนี่ๆๆๆไล่มาหลายๆอย่างแต่พอไปฮอดสถานที่ตัวจริงแล้วไปรับบริการแล้วว่าซะลงมาหน้าเคาน์เตอร์จะเป็นอีกเรื่องนึงอันนี้ก็บวกอันนั้นก็บวกเนาะเข้ามากลายเป็นจาก3ล้าน5เป็น7ล้านเป็นเท่าตัวก็มีคันซั่นแล้วเฮาต้องได้แจ้งเนาะจุดนี้ถ้าเพิ่นเวลาเฮาเข้าไปเพิ่นแจ้งเฮาก่อนว่าอาจจะมีค่าบวกนั้นบวกนี้ก่อนที่เฮาจะไปรับบริการนะเนาะอันนี้เป็นความสมัครใจของเฮาเฮาอาจจะเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดก็ได้บ่รับบริการก็ได้แต่กรณีว่าเพิ่นบ่ได้แจ้งเฮาเพิ่นเฮ็ดการตลาดว่า3ล้าน 500,000 กีบแต่บัดลงมาแล้วแล้วเพิ่นมาแจ้งราคาสินค้าบวกเพิ่มมาอันนี้นี่ต้องห้องเฮียนเนาะต้องห้องเฮียนแม่นสิทธิ์ของเฮาแท้ๆหรือว่าเพิ่นบ่รับประกันเนาะเวลาเสริมไปแล้วผิดพลาดยกตัวอย่างว่ามีปัญหาตามมาแน่นอนแล้วเนาะไกลงามย้อนคนคนงามย้อนแต่งเพิ่นว่าซุมื้อนี้เทคโนโลยีก็มาหลายเฮาก็ไปก็อยากมีหน้าตาที่จบงามสุนความงามเพิ่นก็เฮ็ดมาเพื่อคนอยากงามอยู่แล้วหั่นแหละแต่ว่าคันบ่ได้มาตรฐานหรือว่าเฮาตกเป็นเหยื่อเฮาได้รับผลกระทบเฮาเป็นผู้รับเคาะให้ว่าซั่นซะเฮาก็แจ้งเหตุได้เช่นเดียวกันเนาะกับหมายเลข1510เด้อมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเอาก่อนจากกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรดากรมห้องการที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อเป็นข้อมูลกับทุกท่านเนาะสำหรับณปัจจุบันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแม่นเพิ่นจะมีโครงประกอบกงจักดังนี้เนาะทุกท่านก็จะมี1แม่นห้องการ2แม่นกลุ่มจัดตั้ง3แม่นกลุ่มกวดกา4กลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลมีกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งกลุ่มพลังงานเนาะแล้วก็มีกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแฮกลุ่มเจรจาและห่วมมือสากลกลุ่มการค้าภายในกลุ่มการค้าต่างประเทศกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มมาตรฐานและวัดแทกกลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและก็ยังมีสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานอันนี้ก็เป็นเวียกทั้งหมดกงจักโครงประกอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่าเบิ่งเวลาทางรายการแล้วมาฮอดตอนท้ายแล้วเนาะหมุนมาฮอดบรรทายของรายการสำหรับมื้อนี้แล้วต้องขอบใจมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเด้อที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาตั้งแต่เปิดต้นรายการพวกเราเริ่มดำเนินรายการมานี่ตั้งแต่เดือนพฤษภาเนาะมาฮอดเดือนตุลาก็ใกล้ครบแล้วเนาะมื้อนี้วันที่5โอ้พอดีครบจักเดือนครบ5เดือนพอดีเลยที่ให้ข้อมูลข่าวสารกับมีรายการทุกท่านถ้าหากท่านเป็นแฟนรายการใหม่ก็อย่าลืมติดตามรายการของพวกเราเป็นประจำได้เด้อเนาะออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.เวลาก่อนรับประทานอาหารเที่ยงหรือว่าอยู่ในระหว่างของการรับประทานอาหารเที่ยงทุกๆท่านอยู่ตอนนี้และพร้อมนั้นท่านก็สามารถติดตามเพจ Facebook ของรายการพวกเราได้เรามีเพจ Facebook ของรายการท่านเข้าไปห้องซอกหาค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าMOIC ยะวางภาษาลาวใส่ว่าสื่อสารเป็นโลโก้สีฟ้าเนาะกดติดตามเพจของรายการวิทยุพวกเฮาไว้ได้หรือว่าจะเข้าไปรับชมข้อมูลข่าวสารฝากเติมอีกข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเป็นแหล่งให้ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอบใจทุกแห่งใจที่โทรกันเข้ามาและก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเมื่ออื่นจะกลับมาพบกันใหม่เวลาเดียวกันนี้เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับการกินข้าวเที่ยงมีความสุขกับการเดินทางขอให้มีสุขภาพแข็งแรงถ้าว่ากำลังขับขี่เดินทางอยู่ก็ขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยเฮาจะลาไปพร้อมกับเสียงเพลงแห้งใจขอมาตัวไก่ใจคิดฮอดคือกันกับโคโซกเลยตอนนี้ตัวอยู่ใกล้ไก่ท่านผู้ฟังแต่ว่าคิดฮอดเนาะฉะนั้นส่งความคิดฮอดนี้ผ่านเสียงเพลงฝากต้อนให้มิตรรายการทุกท่านก็แล้วกันเด้อลาก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองผสมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่สิบในตอนเช้ามื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณมายังภาครัฐและประชาชนเวียดนามที่ให้การสนับสนุนลาวตลอดมาเปิดงานวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ลาว2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์เส้นทางเดินเหือของเส้นทางสายใหม่ทางทะเลของจีนในศตวรรษที่21ได้กวมเอาห้อยกว่าประเทศทั่วโลกราคาอาหารทั่วโลกปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ4ปีต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามคำเสื้อเสริญของสหายเสริมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่8หา9ตุลาคม2026นี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: กองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่เสพอยู่หอสภาแห่งชาตินาคอลงวิจันทร์ในตอนเช้ามื้อนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนใสศรีพันดรประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และแผนการ2027ที่เสนอโดยท่านเสริมไสยกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพื่อเฮ็ดให้บทรายงานดังกล่าวมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หลายขึ้นกว่าเก่าและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งโดยรวมแล้วเป็นไปตามการจ่อจิ้มของประธานกองประชุมด้วยบรรยากาศฟดฟื้นกงไปกงมามีลักษณะสังสรรค์พร้อมทั้งหักษาเวลาที่ประธานกองประชุมได้กำหนดให้เป็นอย่างดีท่านสอนธนูธรรมวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคำไซเสนอให้รัฐบาลจัดกองประชุมร่วมกับบรรดาแขวงในทั่วประเทศเว้ารวมว่าเฉพาะแม่นแขวงบริคำไซเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการวางมาตรฐานในการก่อสร้างเส้นทางอยู่ท้องถิ่นเนื่องจากว่าระยะผ่านมาสภาพเส้นทางอยู่แขวงมีสภาพเปเพลายการไปมาหาสู่กันก็พบความยุ่งยากเล่นอื่น
2: ว่าเส้นทางนี้มันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากก็คือการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นตัวเองคือว่ามันจะส่งผลกระทบปัจจุบันโดยเฉพาะในรูชนบทเกี่ยวทางไกลสองลี้การมีเส้นทางไปมาพบคนยากมันกระทบต่อการผลิตถึงว่าพวกเราจะใช้วิชาการต่างๆไปช่วยเหลือในการปลูกการเลี้ยงแต่ว่าการขนส่งการค้าขายต่างๆพบคนยากย้อนว่าต้นทุนมันแพงบ่สามารถแข่งขันกับบรรดาธุรกิจที่อยู่ในเมืองหรือธุรกิจของต่างประเทศใดอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เข้มข้นที่สุดในสังคมเราปัจจุบันในปัญหาเศรษฐกิจจะทำวิธีทางออกของข่าวเราอยากเสนอให้ทางกระทรวงยทก.ในฐานะเป็นองค์การคุ้มครองมหาภาคเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานตรงหลังนี้จะช่วยให้บรรดาแคว้นนี้อาจจะจับกองประชุมสัมมนาระหว่างกระทรวงยทก.กับบรรดาท้องถิ่นนำกันค้นคว้าละเอียดดูชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการสร้างเส้นทางต่างๆเช่นใดอย่างมีประสิทธิผลดีกว่าเก่าเพราะว่าพฤติกรรมตัวจริงของแขวงประกาศเจ้าประเทศนะเพราะว่าการสร้างเส้นทางเนี่ยอาจจะที่ว่าล้านเส้นหรือว่าปริมาณประทานเหตุใดการสร้างเส้นทางบ้านโครงการก่อสร้างมาหอดปัจจุบันยังบ่ทันสำเร็จ
0: พลจตวาแป้นคำบุตรจันแพง สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วเสนอรัฐบาลพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ขั้นเด็ดขาดในการปราบปรามบรรดาปัญหาการก่ออาชญากรรมถูกรูปแบบอย่างจริงจังเนื่องจากปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบโดยกงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นการกดหน่วงทวงดึงการพัฒนาประเทศชาติ
3: แต่ข้าพเจ้าคอยสังเกตตื่นน้อยนึงว่าปัญหาที่ข้ามชาติที่พวกเราไปยังมีความสนใจกันหลายต่อกับปัญหาปรากฏการณ์ย่อถอนี้นอกจากนั้นก็ต้องได้ว่าจะใช้ตื่นตัวนี้ก็ยังมีหลายอยู่เป็นโดยเฉพาะคาถามาเทียบก็อยู่โบเกลกันยังมีหลายอันเป็นต้นเหมือนกันขาขายยาเสพติดขาขายเถื่อนปัญหาอาชญากรรมต่างๆนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่สิ่งท้าทายต่อกับสังคมของพวกเราในคืนนี้จากนั้นก็ขอแสดงความขอบใจทางกระทรวงของการความสงบเมื่อก่อนก็ได้พบท่านรัฐมนตรีก็ว่ามีหนังสือเสนอให้รัฐบาลก็คือของว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อให้แก้การในแขวงบ่อแก้วในการยุบเลิกด่านประเพณีต่างๆที่อยู่แขวงบ่อแก้วนั้นอันนี้มันจะเป็นผลอิงให้แก่พวกเราเพราะว่าคณะประจำของเราก็ได้ค้นคว้ากันอย่างละเอียดที่ท่วนแต่ว่ายังบ่ทันมีผลอิงที่ชัดเจนเพราะว่าการขาดใครเพื่อนก็เป็นปัญหาหนึ่งที่รับรองเข้ามาตามด่านประเพณีเป็นปัญหาที่ความยุ่งยากของแขวง
0: ท่านอาจสพังทองสีพันดอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงจันทน์เสนอให้รัฐบาลเบิ่งคืนบางเนื้อในเกี่ยวกับแผนการดัดแก้รายหับรายจ่ายงบประมาณระยะ7เดือนและ3เดือนท้ายปีนี้เห็นว่าบ่ทันละเอียดชัดเจนเท่าที่ควรอื่น
4: แล้วมาเบิ่งแผนขาดคะแนน3เดือนท้ายปีนี้กับขาดคะแนนว่าจะบรรลุตามแผนทางด้านรายหับรายจ่ายอยู่ในจุดนี้นี้อยากมีความเห็นตื่นอยู่บนว่าในแผนรับแก้งบประมาณของรัฐบาลที่เสนอในแผนตีราคาสรุปเก่าเดือนและแผน3เดือนกับบทกำหนดถึงแรงขึ้นที่สัดเจนหรือว่ารายหับที่เพิ่มขึ้นกสันเมืองเสนอการรับแก้จะเห็นในการขาดดุลนี้เพิ่มขึ้นกสันในการเสนอก็มีแรงขึ้นหนักห้องแต่เมื่อเพิ่มตัวเลขทางด้านการสรุปและการขาดคะแนนก็ยังบ่ทันเห็นตัวเลขชัดเจนที่จะมีการดุลเดียงถ้าคุณตามกฎหมายงบประมาณแล้วถ้าว่าแรงดุลเดียงหรือว่าแรงขึ้นบ่มีแรงขึ้นที่ชัดเจนกับการรับแก้ก็อาจจะบ่สามารถพิจารณาได้อันนี้จะเป็นแรงขึ้นที่ห้องแล้วตามเงินเกินแผนในนี้เป็นกับขาดคะแนนหมดปีนี่ก็บ่ทันชัดเจนว่าจะได้เกินแผนใดอันนั้นเป็นจุดที่1และในบทสรุปก็ได้ที่ราคาว่ารายจ่ายและรายหับจะได้อยู่ในตามแผนที่สภาแห่งชาติห้องก็คือเบื้องในครับนี่ก็อยู่ในระดับ 83,600 และเบื้องรายจ่ายก็เป็นอยู่ในระดับ 81,400 ตึกอันนี้ถือว่ายังเป็นตัวดีตัวเก่าหรือมันบ่สอดคล้องกับแผนรับแก้อันจุดที่1ครับมีคําเห็น
0: สําหรับการดําเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในภาคใบตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027ตื่มอีก
1: วันที่5ตุลานี้ท่านเสริมไซกุมมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวที่ได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลเวียดนามนำเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรในโอกาสที่ท่านเสริมไซกุมมสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ท่านเหวียนมิงเติมได้กล่าวแสดงความยินดีและชมเชยมายังท่านเสริมไซกุมสิทธิ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลาวคนใหม่ในเวลาดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถและประสบการณ์ของท่านเสริมไซกุมสิทธิ์จะสามารถนำพารัฐบาลและประชาชนลาวปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้ได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามยกระดับชื่อเสียงและบทบาทของลาวให้สูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลพิเศษเป็นการสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามลาวเพื่อความผาสุกของประชาชน2ประเทศอย่างบ่หยุดยั้งท่านเสริมไซกุมสิทธิ์ได้กล่าวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณไปยังพรรคลัฐและประชาชนเวียดนาม ที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่ลาวด้วยดีตลอดมาพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นสืบต่อเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนคูณสร้างสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับเจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือในภาคพื้นและสากล
0: พิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวจัดขึ้นในวันที่5ตุลานี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กโดยมีท่านสันติภาพพรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านมลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างนาจากข้าราชการภาครัฐที่เกี่ยวข้องหัวหน่วยธุรกิจและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านนางจันทจรวงไซรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสัตว์ลาวผู้ที่นำเวียกงานวางแสดงกล่าวว่างานวางแสดงผลิตภัณฑ์ลาวครั้งนี้จะดำเนินไปฮอดวันที่11ตุลาที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเต็กปีนี้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันหวมเป็นเจ้าภาพโดยออกแบบพื้นที่ห้องวางแสดงเป็นพิเศษเพื่อนำเสนอวิถีชีวิตหีดของประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของแขวงหัวพันให้กว้างขวางงานครั้งนี้ได้มีสินค้าที่ผลิตและประกอบอยู่ลาวเข้าร่วมกว่า204ห้องจาก17แขวงและ160หัวหน่วยธุรกิจมีหลายแขนงการเซ็นสินค้า Made in ลาวสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือ ODOP หัตถกรรมแผ่นแพผ้าฝ้ายผ้าไหมเครื่องเงินเฟอร์นิเจอร์อาหารเครื่องดื่มกิจกรรมการปรุงแต่งอุตสาหกรรมนักเบาท่องเที่ยวบริการและขนส่งจากภายในและต่างประเทศเซนราชอาณาจักรไทยเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดนีเซียเข้ามาร่วมวางแสดงในงานครั้งนี้รวมมูลค่าหลายตื้อกีบภายในงานยังมีกิจกรรมหลายรูปแบบเซนกิจกรรมให้ความรู้งานพบปะธุรกิจการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและกิจกรรมแจกรางวัลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะคู่ค้าและนำเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภคให้นับมือนับเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้สินค้าลาวส่งออกสู่สากลและลดผลการนำเข้าเพื่อเป็นทางแห่งให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อย
1: วันที่5ตุลานี้ที่โรงแรมคราวพาซ่าได้จัดพิธีเซ็นสัญญาระดับบริการหรือ SLA ระหว่างกลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและบริษัทลาวสมาร์ท Transformation Data และเทคโนโลยีจำกัดภายใต้โครงการคุ้มครองยานพาหนะและการขนส่งแบบครบวงจรอย่างเป็นทางการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านนางวีไลวรรณจันทราตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านลิตาคัทยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านคำไพสมสนะประธานบริษัทกลุ่มคำไพสนะพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องในพิธีดังกล่าวท่านจันทราพิมจักรหัวหน้ากลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ขึ้นกล่าวคำเห็นและรายงานความเป็นมาในการหางสัญญาระดับบริการโดยยกให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการยกระดับเวียกงานแขนงโยธาธิการและขนส่งท่านได้เน้นหนักว่าผ่านมาถึงว่าจะมีการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนยานพาหนะทางบกแต่ละระยะแต่ก็ยังมีสิ่งท้าทายหลายด้านเช่นการปฏิเสธข้อมูลสำนวนยานพาหนะโอนข้ามแขวงระบบเสื่อมต่อการขึ้นทะเบียนกับการติดป้ายทะเบียนที่ยังบ่ทันทันสมัยเฮ็ดให้ใช้เวลารอท่าหลายวันความยุ่งยากในการเก็บกำข้อมูลขนส่งข้ามแดนและปริมาณการสัญจรยังบ่ทันมีศูนย์บัญชาการจราจรทางบกที่ทันสมัยอยู่ศูนย์กลางการเก็บรายรับค่าธรรมเนียมทางบ่ได้ตามจำนวนตัวจริงสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ยังสูงพร้อมทั้งเป็นปัญหาจอดรถซาซายและความแออัดในตัวเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพันขยายนโยบายหันเป็นรัฐบาลดิจิทัลเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลโครงการคุ้มครองยานพาหนะและการขนส่งแบบครบวงจรจึงได้เข้ามาเสื่อมต่อระบบต่างๆเช่นการคุ้มครองการขนส่งการจราจรการเสียท่าทางประกันภัยการจอดรถการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกและด่านสากลโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีอายุสัมปทาน20ปี2006-2046กวมเอา17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันทางบริษัทโครงการกำลังติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรกล้องวงจรปิดและกล้องจับความไวในนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งสำเร็จการติดตั้งอุปกรณ์อยู่ศูนย์บัญชาการกระทรวงป้องกันความสงบแล้วโดยคาดว่าในเดือนมังกร2007จะเปิดนำใช้ทดลองระบบลักอยู่แขวงอ้อมข้างนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อประกันระบบก่อนนำใช้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และนำใช้โครงรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
0: วันที่5ตุลานี้ที่ห้องประการศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมเผยแผ่เสื่อมซึมเนื้อในมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่67ลงวันที่20สิงหาคม2006ว่าด้วยการเพิ่มทวีการสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การสอดรัดบังลวงปรากฏการหย่อท่อในกงจักการจัดตั้งภาคหลัดและสังคมเอกสารการแก้ไขคำฮ้องฟ้องและคำเสนอให้พนักงานรัฐกรให้เกียรติเป็นประธานและเผยแพร่เอกสารดังกล่าวโดยทานผาคำอินแซงกรรมการศูนย์กลางภาคคณะประจำภาคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคมีคณะภาคคณะห้องคณะกรมคณะแผนกและพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการศูนย์กลางภาคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้งและเป็นเอกภาพสูงภายในคณะภาคสมาชิกภาคพนักงานรัฐกรทุกขั้นเกี่ยวกับความสำคัญของเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสอดลัดบังลู

0: สิกผักพนักงานรัฐกรห้องว่าการศูนย์กลางผักโดยถือเอาการสกัดกั้นแต่หัวทีเป็นต้นตอและเป็นปัญหาพื้นฐานยาวนานเอาการต้านและแก้ไขเป็นปัญหาจำเป็นที่ต้องได้ปฏิบัติอย่างเข้มงวดในของประชุมทานภาคำอินแซงได้เรียกร้องมายังบรรดาพนักงานรัฐกรทุกคนจงพร้อมกันนำเอาแนวทางและเนื้อในจิตใจของเอกสารไปพันกระยายเข้าในเวียกงานตัวจริงเอาใจใส่ติดตามสุกโยและกวดกาสร้างบาดเก่าบุกทะลุที่โปร่งใสในเวียกงานนำพาที่เข้มแข็งของภาคการคุ้มครองบริหารที่ศักดิ์สิทธิ์ของรัฐ
1: ปัจจุบันลาวเฮามีทาแห่งด้านการท่องเที่ยวหลายด้านเป็นต้นด้านธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าและความหลากหลายของชีวะนานาพันธุ์เป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวและทรัพยากรสัตว์ป่าห่วงห้ามสัตว์ป่าที่มีคุณค่าบ่เพียงแต่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้นหากยังเป็นทุนสำหรับการสร้างกิจกรรมหรือสร้างสินค้าการท่องเที่ยวให้มีความยืนยงแนวการเข้าร่วมกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมในเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เมืองบรมนีท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีความเห็นว่าการที่นำเอาสัตว์ป่ามาพัวพันกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีหลักการขอบเขตมีการคุ้มครองและปฏิบัติตามนิติกรรมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามบ่ควรนำมาใช้เพื่อหาผลกำไรโดยขาดการควบคุมจนนำไปสู่การซื้อขายบริโภคนำใช้อย่างผิดกฎหมายและอื่นๆ
2: อีกประการหนึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันจำเป็นต้องได้มุ่งไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพยืนยงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในทางกลุ่มกันขันกันหากว่ารูปแบบการท่องเที่ยวบางประเทศที่เน้นใส่ค่าใส่ใจต่ำการลดค่าบริการหรือว่าการสั่งไล่หับจากการสื่อขายสินค้าที่บ่โปร่งใสอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวคือพวกเฮาได้ยินนำกันเนาะว่าทัวร์ศูนย์ดอลลาร์บ่หรือว่าทัวร์ศูนย์กีบอันแล้วก็ปัญหาอื่นๆก็ตามมาคือกันฉะนั้นปัญหาทัวร์ศูนย์กีบนี้เป็นปัญหาที่บ่ควรเบิ่งเป็นมุมในมุมของการท่องเที่ยวเนาะแต่จะต้องพวกเฮาจะต้องได้พิจารณาถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการจัดเก็บรายรับการปกป้องทรัพยากรการคุ้มครองบริษัทนำเที่ยวและผลกระทบต่อผลผลของประเทศฉะนั้นการแก้ไขปัญหานี้จึงจะต้องได้อาศัยการมีส่วนร่วมหรือว่าการประสานงานจากทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมของพวกเฮาเนาะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมีการกวดการ่วมกันจากหลายภาคส่วน
1: ท่านนางดารณีพรหมวงศามีคำเห็นตื่มว่าผ่านมาคะแนนการท่องเที่ยวได้เห็นความสำคัญและเอาใจใส่แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือกับคะแนนการเกี่ยวข้องและแบ่งความรับผิดชอบกันอย่างชัดแจ้งสิ่งสำคัญแม่นเน้นใส่การเผยแพร่บรรดานิติกรรมของคะแนนการท่องเที่ยวคะแนนการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการรับรู้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เข้มงวดและมีประสิทธิผล
0: วันที่3ตุลานี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะประสากจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาครบรอบ32ปีมีท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจะประสากท่านภูวงศ์อภัยหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบรรดาครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม
3: ท่านรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือความเป็นมาของวันครูแห่งชาติที่7ตุลาซึ่งติดพันกับมูลเสือและผลงานการเคลื่อนไหวอันพิลาอาหารของนายครูคำครูคนทำอิฐผู้มีจิตใจรักศาสตร์อันสูงส่งพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เน้นนักถึงบทบาทความสำคัญของภาครัฐที่ยามใดก็ถือเอาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการพัฒนาประเทศชาติยกสูงฐานะบทบาทของอาชีพครูผู้เป็นวิศวกรแห่งดวงวิญญาณและเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ในโอกาสนี้ท่านประธานพิธียังได้เน้นนักให้ครูอาจารย์และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่บางปัญหาสำคัญเช่นสำหรับครูอาจารย์ต้องมีลักษณะการเมืองที่นักแน่นยกสูงกว่ามาพิสอบต่อหน้าที่วิชาเฉพาะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและพัฒนาตนเองทางด้านความ

0: ผู้ความสามารถอย่างบุญยุทธ์ย่างด้านการบริหารและสุมสนเรียกร้องให้ผู้บริหารการศึกษาทุกขั้นเพิ่มทวี4นำนำพาพร้อมทั้งเรียกร้องให้ภาคส่วนธุรกิจองค์การจัดตั้งสังคมและผู้ปกครองนักเรียนประกอบส่วนช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การเรียนการสอน
1: พิรวัลเพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแก่ประสารายงาน
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: บริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็นที่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา24องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง20หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
2: ์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวกีฬาเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาครั้งที่7ประจำปี2026ที่เดินบานเตนิวอารีนาเพื่อเป็นการกำหนับหับตอนวันกูแห่งสตาร์ที่7ตุลาครบรอบ32ปีโดยการเข้าร่วมของทานพันประสงค์ไสยะวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองศรีสัตนาคมีทานสมลีดวงพระจันทร์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงจันทร์ทานวายุแห่งดาวงไซหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองศรีสัตนาคพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและนักกีฬาจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมท่านวายุแห่งดาวงไซหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองศรีสัตนาคให้สัมภาษณ์ว่างานแข่งขันกีฬาประจำปี2026ของพนักงานแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงห้องการศึกษาสมาคมการศึกษาภาคลาดและเอกชนนครหลวงเวียงจันทน์ได้พัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพโดยมี9เมือง1แผนก1สมาคมภาคเอกชนเข้าร่วมแข่งขันซึ่งแต่ละประเภทกีฬาจะมี3รางวัลใช้เวลาการแข่งขัน1วันเพื่อสร้างความสามัคคีหักแพงเหตุให้การประสานงานเวียกงานมีความกลมเกี่ยวกันและเป็นการสุขนุส่งเสริมการลินกีฬารักษาสุขภาพให้แข็งแรงสิ่งสำคัญเพื่อต้อนรับวันกู้แห่งชาติครบรอบ32ปีให้เป็นขบวนการฟื้นฟูมวลซื่นและมีความหมายความสำคัญต่อกับบันดังกล่าว
4: การจัดงานไม่ได้ก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการกีฬาเตะบาสดึงเสื้อเพื่อเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีที่จะมาถึงในมอนี้มีทีมนักกีฬาเข้าร่วมอยู่11ทีมมีแผนกศึกษาธิการกีฬานครหลวงแล้วก็ของการศึกษาเก้าตัวเมืองแล้วก็ภาคเอกชนเนาะ
2: สำหรับผลการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้กีฬาดึงเสื้ออันดับที่1ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองไซธานีที่2เมืองไซเซธาที่3เมืองนาไซทองและรางวัลสมเสยแม่นเมืองหาดไซฟอง ส่วนกีฬาบานเตอันดับที่1สมาคมการศึกษาภาคเอกชนที่2หองการศึกษาธิการและกีฬาเมืองไซธานีที่3แผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงจันทน์และรางวัลสมเสยแม่นหองการศึกษาธิการและกีฬาเมืองศรีสัตนาคต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
5: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่3ตุลานี้แม่นวันครบรอบ13ปีแห่งการเสนอขอริเริ่มร่วมกันสร้างเส้นทางสายใหม่ทางทะเลในศตวรรษที่21การก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ทางทะเลสายนี้ได้สุขนุการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับบรรดาประเทศในภาคพื้นเส้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและอเมริกาละตินอย่างมีประสิทธิผลและก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างบ่หยุดยั้งนับแต่ต้นปีนี้มาจีนได้เปิดเส้นทางเดินเรือการค้าต่างประเทศโดยกงลายทรายไปยังอเมริกาละตินอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และอื่นๆปัจจุบันเส้นทางเดินเรือกำปั่นขนส่งตู้สินค้าสากลได้กวมเอาหลายกว่า100ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกเส้นทางเดินเรือประจำอาทิตย์สายทวีตของแขวงฟูเจียนจีนที่มุ่งหน้าไปสู่ฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้โดยกงได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดทางทะเลระหว่างจีนกับบรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทาง
2: ตามข่าวสิ้นหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติรายงานว่าในเดือนกันยาผ่านมาดัชนีราคาอาหารทั่วโลกขององค์การเสลียรวมมี136กว่าจุดเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาที่ปรับแก้แล้วจำนวน134กว่าจุดซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ4ปีนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2022ผ่านมาท่ามกลางปัญหาด้านการขนส่งและความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศดัชนีราคาอ้างอิงตามธัญพืชน้ำตาลและน้ำมันพืชก็ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนกันยาขณะที่ราคาสินสัตว์และผลิตภัณฑ์นมหลุดลงท่านมาร์ซิโมโตเรโรหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าอุปสรรคด้านการขนส่งในซองแคบฮอร์โมสและทะเลดำรวมทั้งผลกระทบจากสภาพอากาศพร้อมสร้างแห่งกดดันต่อต้นทุนพลังงานการขนส่งและสินค้าอาหารสำคัญถ้าหากสถานการณ์ดังกล่าวแก่ยาวอาจจะส่งผลให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอยู่ในบรรดาประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารและพลังงานที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบรรดังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แฮ่วะอีลีวะ
7: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
10: เงินขีบเงินตะกุนของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
11: ใส่เงินเก็บเพื่อทางสร้างหักษาค่าบทบาทเงินกีบลาว ทักทายสวัสดีมิตรรายการทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารหากฟังรายการนี้ได้ปกติเนาะออกอากาศ 12:30 หา 13:00 FM 103.7 MHz วันนี้ต้องถามมิตรรายการขึ้นไปว่าผลของการหากฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่หากฟังที่นครหลวงวิจันทร์ผ่านทางเครือข่ายส่งต่อและเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หากฟังได้ทั่วโลกวันนี้30นาทีของรายการของพวกเราเนาะอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมแขนงการตลาดทุนโทรมาได้021-217-770การธนาคาร021-260-283พร้อมกันนั้นพวกเรายังมีเบอร์สายด่วนเปิดให้มิตรการได้โทรมาขอคำปรึกษาผ่านทางเบอร์สายด่วน1602โทรมาได้ในมงรัฐการบ่เสียค่าซึ่งว่ามื้อนี้ก็จะสืบต่อขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ถ้าว่าผู้ใดที่ได้ติดตามในอาทิตย์นี้เนาะกะได้นำเสนอในมาตราที่1ถึงมาตราที่14ในเมื่อวานนี้มื้อนี้สืบต่อในมาตราที่15ถึงมาตราที่18ต้นรายการแบบนี้ขั้นบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการก่อน
12: เออเสี่ยวเฮาทําตัวได้ดู
13: มีหยังเน
12: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
13: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
12: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
13: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
12: แม่นว่าซั่นเฮาสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
13: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทหลักทรัพย์ทค.ต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021-265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265461
14: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นพันธิตใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
15: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
14: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
15: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
14: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
15: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
14: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
15: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
16: อ้าวแก้วเป็นลูกกินหยังคือไข่น้ำแพงแท้น่ะ
17: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
16: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
17: ่แต่มันสบายอันใดแม่
16: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
17: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
18: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9แล้วสิได้บอนเจริญแท้หนา
11: เป็นรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามหาฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz หาฟังได้เป็นประจำข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเด้นอกจากการติดตามที่รายการของเฮาแล้วท่านยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองเพียงแต่เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิมพ์ว่า www.lsc.gov.la ส่วนว่าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์มีรายการพิมพ์ว่า www.lsx.com.la นี่ก็คือ2ทางที่ท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองแน่นอนว่าปัจจุบันนี้การลงทุนในหุ้นของตลาดหลักทรัพย์นั้นอาจจะมีหลายคนนั้นให้ความสนใจแต่การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็เพื่อความแน่ใจในการประกอบธุรกิจของท่านในการลงทุนให้ประสบผลสำเร็จต้องโทรสอบถามข้อมูลท่านผู้ฟังที่เบอร์สายด่วน1602เด้อเปิดโอกาสเปิดให้เมดการได้โทรมาเพียงแต่ท่านกดมาหาพวกเขาเนาะจะได้หาฟังคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนเป็นคู่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ดีอีกด้วยมาฟังข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในนั้นมาตราที่15ท่านผู้ฟังในมาตราที่15ได้ระบุถึงการไล่เลี้ยงธุรกรรมหลักทรัพย์การไล่เลี้ยงธุรกรรมหลักทรัพย์ต้องสั่งเป็นระเบียบการเฉพาะซึ่งระเบียบการดังกล่าวนั้นต้องประกอบด้วยเนื้อในต้นต่อคือ 1. ผู้มีส่วนร่วมในการไล่เลี้ยงธุรกรรมหลักทรัพย์ 2. เงื่อนไขสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละผู้มีส่วนร่วมในการไล่เลี้ยงธุรกรรมหลักทรัพย์ 3. เวลาและขั้นตอนการไล่เลี้ยงธุรกรรมหลักทรัพย์4. อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆเกี่ยวกับการไล่เลี้ยงธุรกรรมหลักทรัพย์นอกจากนั้นยังมีเนื้อในอื่นตามการกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และมาสืบต่อในมาตราที่16เว้าถึงการคุ้มครองกองทุนปกป้องความเสี่ยงจากการไล่เลี้ยงธุรกรรมหักบัญชีการคุ้มครองกองทุนปกป้องความเสี่ยงจากการไล่เลี้ยงและหักบัญชีต้องสั่งเป็นระเบียบการเฉพาะซึ่งระเบียบการดังกล่าวนี้ต้องประกอบด้วยเนื้อในต้นต่อคือ 1. ขั้นตอนการสร้างตั้งและการประกอบเงินเข้ากองทุนปกป้องความเสี่ยงจากการไล่เลี้ยงและการหักบัญชี 2. เงื่อนไขสิทธิ์และพันธะของสมาชิกกองทุนปกป้องความเสี่ยงจากการไล่เลี้ยงและการหักบัญชี 3. การนำไส้กองทุนปกป้องความเสี่ยงจากการไล่เลี้ยงและการหักบัญชี 4. การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนปกป้องความเสี่ยงจากการไล่เลี้ยงและการหักบัญชี 5. การคุ้มครองการบริหารการนำไส้และการทดแทนคืนกองทุนปกป้องความเสี่ยงจากการไล่เลี้ยงและการหักบัญชี 6. หน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ในการบริหารกองทุนปกป้องความเสี่ยงการไล่เลี้ยงและการหักบัญชีและ 7. ข้อสุดท้ายเนื้อในอื่นตามการกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ได้นำเสนอผ่านไปในมาตราที่15และมาตราที่16ในนั้นจะย้ำคืนในมาตราที่15ระบุถึงการไล่เลี้ยงธุรกรรมหลักทรัพย์มาตราที่16การคุ้มครองกองทุนปกป้องความเสี่ยงจากการไล่เลี้ยงและการหักบัญชีและเนี่ยต่อไปเนาะอนุรักษ์จะสืบต่อในมาตราที่17และมาตราที่18ดังนั้นมีรายการอย่าฟังมูลขึ้นไปใส่เถื่อเนาะและเนี่ยต่อไปมาหับฟังนำกัน

0: ียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วแหละ
1: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
3: กีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
4: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: มีรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ออกอากาศ 12:30-13:30 นี้พวกเราอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวมื้อนี้สืบต่อข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในนั้นมาตราที่15-16ได้นำเสนอผ่านไปแล้วให้ท่านได้ศึกษาในมาตราที่17และมาตราที่18ในนั้นมาตราที่17ได้ระบุถึงการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ท่านผู้ฟังการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ต้องสั่งเป็นระเบียบการเฉพาะซึ่งระเบียบการดังกล่าวนี้ก็ต้องได้มีเนื้อในประกอบต้นต่อคือ 1. ภาคส่วนรับผิดชอบในการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ 2. สิทธิ์และหน้าที่ของภาคส่วนรับผิดชอบในการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ 3. วิธีการในการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ 4. การรายงานผลการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์5. วิธีการป้องกันและแก้ไขการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรม 6. การติดตามกฎกาการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาชิก 7. การชี้แจงและการแก้ไขเกี่ยวกับข่าวลือของบริษัทจดทะเบียนและข่าวลือในการซื้อขายหลักทรัพย์ 8. มาตรการต่อผู้ละเมิดและ 9. เนื้อในอื่นตามการกำหนดของตลาดหลักทรัพย์นำเสนอผ่านไปในมาตราที่17ท่านผู้ฟังเว้าถึงการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์มาตราที่18เว้าถึงการเปลี่ยนแปลงที่ต้องขออนุญาตและรายงานตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดหนึ่งต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์คือ 1. สื่อสถานที่ตั้งการแยกการควบหรือการยุบเลิกและการโอนกิจการของตลาดหลักทรัพย์ 2. ประเภทการเคลื่อนไหวให้บริการ 3. การจุการให้บริการใดหนึ่งหรือทั้งหมดสั่วขาวหรือบ่มีกำหนด 4. การเปิดบริการใดหนึ่งหรือทั้งหมดขึ้นใหม่ 5. สมงและระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ 6. การปรับปรุงแบบวิธีการและกลไกการซื้อขายหลักทรัพย์ 7.การลงทุนในกิจการใดหนึ่งหรือโครงการใดหนึ่งที่อยู่นอกแผนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์จะพิจารณาอนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงตามที่ได้กำหนดไว้ในวรรคที่1ของมาตรานี้ภายในเวลา30วันนับแต่วันได้รับคำห้องขอเปลี่ยนแปลง ถูกต้องและครบถ้วนเป็นต้นไปในกรณีปฏิเสธก็ต้องแจ้งตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยเหตุผลในเวลาพิจารณาหากเหตุว่ามีความจำเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีสิทธิ์ทวงเอาเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมหรือเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลซึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อทราบนั้น 1. การเปลี่ยนแปลงสมาชิกสภาบริหารคณะอำนวยการและคณะกรรมการกวดกาภายใน 2. การเพิ่มลดแยกหรือควบแผนกของตลาดหลักทรัพย์เอาละมีรายการเนาะสำหรับการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮามื้อนี้ได้นำเสนอผ่านไปเริ่มตั้งแต่มาตราที่15ถึงมาตราที่18หมดเพียงเท่านี้แต่ว่าเมื่อต่อไปจะสืบต่อในมาตราที่19เป็นต้นไปท่านผู้ฟังเนื้อในรายละเอียดผู้ใดที่อยากหาฟังข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่าลืมหาฟังในรายการของพวกเฮาหรือว่าอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองก็แม่นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้เพียงแต่มีรายการพิมพ์ว่า www.lsc.gov.la เอาละมีรายการเนาะจะพักคันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งก่อนไล่เนี่ยต่อไปเข้าสู่ไล่เนี่ยท้ายกับสิ่งที่ควรหู้นำเอาสาระนาหู้มาให้ทานได้หับฟังในไล่เนี่ยต่อไป

0: าบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เปิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ศาสตร์พัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำใส่เงินกีบทักทายมีรายการเป็นระยะท้ายเนาะท่านยังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในปัจจุบัน 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นจะรวบรวมเอาข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแมนเวียกงานที่ติดพันกับแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารส่วนว่าวันเสาร์เฉพาะเลยท่านผู้ฟังก็จะมีข่าวคราวของธนาคารแห่งสปป.ลาวดังนั้นในรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาที่ออกอากาศในปัจจุบันเมื่อนี้อนุรักษ์ก็ได้นำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์และยานี้จะแนะนำให้มีรายการได้ฮู้จักสมุนไพรที่มีผลดีต่อลำไส้ท่านผู้ฟังลำไส้เป็นอวัยวะภายในที่สำคัญของร่างกายและลำไส้ก็บ่ต่างหยังกับอวัยวะอื่นๆของคนเฮาที่ต้องการอาหารบำรุงคือกันเมื่อลำไส้แข็งแรงลำไส้ก็จะเฮ็ดเวียกในการย่อยอาหารและดูดซึมธาตุอาหารเข้าไปสู่ภาคส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีและยังมีประสิทธิภาพหลายขึ้นซึ่งมื้อนี้จะแนะนำ6สมุนไพรที่ช่วยให้ลำไส้นั้นมีสุขภาพดีขึ้น1ผักอีตูเป็นผักพื้นเมืองที่หาได้ง่ายและหลายครอบครัวมักปลูกไว้ใส่อาหารผักอีตูเป็นยาแก้อาการยึงท้องหรือว่าท้องเบ่งโดยการกินผักอีตูประมาณ4-5ใบเพื่อช่วยขับลมในลำไส้แก้อาการอาหารบ่ย่อยยึงท้องหรือว่าแน่นท้อง2หมากเผ็ดสดความเผ็ดของหมากเผ็ดเป็นสารกระตุ้นให้ร่างกายของเฮานั้นหลั่งน้ำลายออกมาจากนั้นเอนไซม์ของน้ำลายจะสวยย่อยแป้งให้อ่อนตัวลงและลำไส้ก็จะบ่ได้เฮ็ดเวียกหนักจนเกินไป 3. หอมบัวแมนมีคุณประโยชน์ต่อลำไส้เพราะว่าสวยบำรุงลำไส้และสวยย่อยอาหารให้ได้ไวขึ้น 4. ใบกะเพราสวยขับน้ำปีไปย่อยอาหารในกระเพาะอาหารในเวลาที่เฮารับประทานอาหารเข้าไป 5. หัวสิไคแมนมีคุณประโยชน์อย่างหลวงหลายโดยเฉพาะแมนการนำมาปรุงแต่งใส่กับอาหารได้หลายอย่างหรือจะซอยบางๆแล้วยำกินเลยก็ได้พอมันสามารถขับสารน้ำบีออกมาย่อยอาหารได้ดีเช่นเดียวกันพร้อมนั้นยังช่วยให้ลำไส้นั้นแข็งแรงขึ้น 6. หัวกระเทียมคนที่มักมีปัญหาเรื่องของลำไส้เฮ็ดเวียกบ่ได้ดีเพียงแต่ทานนั้นใส่หัวกระเทียมประมาณห่างงีมท่านผู้ฟังมาซอยให้มนๆแล้วกินหลังอาหารทันทีเพราะว่ากระเทียมนี้จะช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารย่อยอาหารได้ทันทีถ้าว่าเฮากินกระเทียมทุกๆมื้อท่านผู้ฟังจะช่วยเรื่องของการย่อยอาหารได้ดีย้ำคืนมีรายการอีกครั้งหนึ่งสมุนไพรที่ช่วยให้ลำไส้นั้นแข็งแรงบ่ว่าจะเป็นผักอีตูหมากเผ็ดสดหอมบัวใบกะเพราหัวสิงไคและหัวผักเทียมขอบใจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวขอขอบใจมีรายการทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีเมื่อหน้าพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
6: เออเสี่ยวเฮาทำตัวได้ดู
7: มีหยังน
6: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจป
7: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
6: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
7: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายเด้หั่นน่ะ
6: แม่นว่าซะน้องจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
7: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทโคตอลอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
3: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสาสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
2: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
3: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนสมนีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027เสนอโดยท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกนำใช้ได้เสนอโดยพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027โดยเฉพาะทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปี2026จะสืบโตสุขโยงส่งเสริมการผลิตสินค้าอาหารให้ได้ตามแผนการเพื่อรับประกันให้การสนองให้ตลาดภายในอย่างเพียงพอโดยเร่งใส่ปลูกพืชระดูแล้งเพื่อทดแทนผลเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมและวิกฤตอื่น
3: ๆคิดภาพในแผนชุดชุมในระยะ3เดือนท้ายปี2026ซึ่งต้องตั้งแต่ปัจจุบันทิศทางนะครับไม้ในเรื่องงานบริมาณที่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2026มาที่สภาแห่งชาติสภาเลขที่177ครับสพส.ลงวันที่21พฤศจิกายน2565มาที่สภาเลขที่03ทับสพส.ลงวันที่17พฤศจิกายน2566และดำรัสเลขที่08ทับนโยโดยซุ้มบางเรื่องงานมาตรการต้นต่อจำนวนหนึ่งดังนี้เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจสุขยุทธ์ส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนเพื่อหาประกันการสนองในตลาดภูมิภาคได้เพียงพอโดยเร่งใช้ปลูกพืชและดูแลเพื่อทดแทนผลเสียหายภัยพิบัติน้ำท่วมพร้อมนี้เร่งฟื้นฟูปักปุ่งในกอสารชลประทานสนองแนวพืชพันธุ์แนวพืชซักปุ่นปุ๋ยให้ทันการดำเนินการผลิตเล่งสอบแป้งบรรดาสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะบรรดาสินค้าเชื่อมโยงเชื่อมจรกับแนวทางเศรษฐกิจต่างๆทางวงแห่งชาติและบรรดาสินค้าเข้าค้าขายการผลิตและท่องเที่ยวให้สามารถใช้ได้เป็นปกติทุกยุคติดตามในกฎกาการผลิตแห่งชาติเพื่อต้องออกให้ปฏิบัติตามระเบียบราชการที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะแผนโครงการที่ได้อนุมัติแล้วไปติดผูกกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทถาที่ดีทายแห่งขนาดปรุงแต่งไม้ได้เป็นต้นแห่งข้ามแห่งท่อเกลือโพตัสและพวกทิศตามนโยบายพัฒนาแห่งขาดในระยะใหม
2: ่สำหรับการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆแม่นเป็นไปตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานสองฉบับมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกลุ่มและแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงาน
4: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music มาพอกันกับโมงนี้มื้อวันอังคารเป็นมื้อที่พวกเรานำเพลงเก่าๆมาปล่อยให้ผู้ใดมักเพลงเก่าอ่ะเนาะก็สามารถกิงกังกันเข้ามาผ่าน0305787052อีตึมเบอร์1 021 224173เด้อสามารถติดตามรายการได้ทุกเมื่อกับระยะนี้มีรายการก็คงจะได้ติดตามข่าวๆบ้านเมืองนะโดยเฉพาะกองประสุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นะมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2ที่เพิ่นดำเนินก็สามารถติดตามข่าวบ่ว่าจะเป็นข่าวต้นสุโมงหรือว่าภาคข่าวทางภาษาลาวภาษาต่างประเทศนั้นมีรายการสามารถติดตามได้ก็จะดำเนินไปฮอดวันที่21ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็คงจะทราบรายละเอียดเนาะกิ่งไม้ก็หยิบมาเว้าในรายการก็ได้เห็นบรรดาผู้นำจากประเทศเพื่อนมิตรส่งซ่านอวยพรซ่านแสดงความยินดีมาอย่างท่านนายกคนใหม่ท่านเสริมไสยกรมสิทธิ์และก็มาอย่างท่านซ่อนใสสีพันดอนได้รับเลือกเป็นประธานสภาแห่งชาติและมื้อเช้านี้เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพ่อเขาคิงไม้ก็ไปห่วมกองประสุมเสื่อมซึมองค์การจัดตั้งต่างๆและเพิ่นก็ได้ประกาศรายตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งขั้นกบนะฉะนั้นก็แสดงความยินดีกับอำนวยการใหม่กองวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านเวียงวัฒนาศาสนาผ่านแล้วก็มีปองไตเจริญสุขเนาะขึ้นมาเป็นรองอำนวยการไล่ตำแหน่งก็หยิบมาเว้ามาวาให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาทราบนำกันไล่คนกระทามากิ่งไม้วิทยุคือว่าเปลี่ยนตลอดแท้ก็เปลี่ยนไปจนกลัวจะแทดหมอกกับเวียกนะทางขั้นถึงเพิ่นมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เวียกมันเดินแมนแลนสะดวกมาทักทายกันก่อนมีรายการเอาเพลงเก่าๆชินเวิร์ดเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะเก่าสไลด์กับบุคอยจะเอาของผู้เกี่ยวมาปล่อยเพลงเนี่ยสไลด์เขาก็จะปล่อยเพลง Breathless Beautiful in White No Promises พวกนี้นะแต่เพลงนี้On My Life เอามาฟังนำกัน

เลยนี่ก็เป็นเพลงของชินเวอร์อ่ะจริงไหมหยิบมาทักทายมีรายการได้ฟังก็เป็นเพลงค่อนข้างจะเก่าฮิตฮอตกันสุดๆก็2006ก็สาวปีเลยได้มีรายการแล้วก็ถือว่าเป็นซิงเกิลหนึ่งที่สร้างกันอยู่ในอัลบั้มทำอิดของชินเวอร์อ่ะใส่ซื้อตัวเองเลยนอกกับอัลบั้มนั้นใส่ซื้อว่า On My Lifeตลอดชีวิตของตนก็เป็นเพลงฮักโรแมนติกซื้อถึงความฮักอันยิ่งใหญ่ความซึ้งใจและการขอบใจที่พบคนฮักที่ดีที่สุดในชีวิตเวลามีรายการฟังเพลงนี้จะได้ยินคำว่า On My Life I Pray For Someone Like You มันจะย้ำไปย้ำมาซองซ้ำเถื่อซึ่งอธิบายถึงตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งได้อธิษฐานและรอคอยคนแบบนี้มาตลอดในที่สุดก็ได้พอประมาณนั้นแล้วอธิบาย close to me เข้าคนนั้นเป็นคนรู้จักทุกอย่างเทียบเข้านั้นว่า you are like my mother father sister and brother เทียบเข้าคนนั้นไปหมดว่าเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งอ้ายทั้งน้องหมายถึงว่าเข้าใจกันว่าซันซะชีวิตของคนเฮาอะเนาะกันท่าว่าพบคู่ที่เฮาคองคอย

0: ใจทุกคนที่ทุนอินมาติดตามรายการขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการกับรายงานนี้เพิ่นแจกรางวัลครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังเพียงแต่เฮาปฏิบัติตามเงื่อนไขเอามาฟังรายละเอียดว่าเพิ่นมีเงื่อนไขแบบใด
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
5: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
5: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
0: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

ขอบใจมีรายการทีอย่างเดินทางพร้อมกันอยู่ทราบกันไปแล้วแม่นบ่เกี่ยวกับการแจ้งรางวัลของเราโทรคมย้ำตื่นบ้านหนึ่งก่อนจะฟังเพลงที่มีรายการข้อเข้ามาเพิ่นว่าเอาเก่าๆกิ่งไม้ของซานตาน่าได้บ่โอ้ซานตาน่านี่เห็นกิ่งไม้อยู่ในหม้องอ่ะเนาะคือได้ก็แมนสมูทบ่ฮู้ว่ามีจะแมนเพลงเพิ่นขอเข้ามาหรือบ่เพิ่นบ่ของผู้ของซานตาน่าเรื่องแจ้งรางวัลน่ะของเราโทรคมมีรายการเพียงแต่เฮาปฏิบัติดังนี้เมื่อเฮาตื่มแพ็คเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมต้องแน่ใจเด้อว่าเฮาบ่หลุด 100,000 เป็นยังจึงว่าซั่นเพื่อเฮาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมทุกท้ายเดือนน่ะเพิ่นแจ้งมานี่3-4 เดือนแล้วแจ้งไปจนถึงท้ายปีเดือนละ100ล้าน100ล้านน่ะแล้วท้ายปีนี่เพิ่นมีรางวัลใหญ่แบบแจ็คพอตจริงไหมก็คงขอย 1.4 ตื้อเนาะเป็นเงินสดแล้วยังเป็นรางวัลเป็นคำ300ปลายล้านฉะนั้นก่อนเฮาจะไปลุ้นรางวัลใหญ่เฮาเอารางวัลเล็กๆน้อยๆที่เพิ่นหยิบยื่นให้กับพวกเฮาอ่ะท้ายเดือน100ล้าน100ล้านน่ะทุกเล็กทุกน้อยก็ยังดีวิดไปวิดมาหลายครั้งหลายทีแล้วเนาะจังได้เฮาก็ลุ้นไว้นำกันมิดรายการมื้อใดมื้อนึงล่ะต้องเป็นของเฮาม าต่อเพลงที่มีรายการยังจะฟังผลงานของซานตาน่าน้องกิ่งไม้คือออกเพลงนี้อ่ะมอบให้กับทุกคนเด้อมอบไปอย่างลูกค้าเราโทรคมเซ็นกัน

ว่างว่าคงทึกใจเนาะเซนต์หน้าของเพลงนี้ไว้ใส่ซือว่า smooth ของห่วมกับ Rob Thomas ฮิตฮอตกันสุดๆในปี1999สกับอัลบั้มที่ใส่ซือว่า Supernatural มีรายการฮูบอเพลงนี้คว้ารางวัล Grammy Award 3สาขาด้วยกันบ่ว่าจะเป็น Record of the Year หรือว่า Song of the Year สวัสดีว่าสิได้ Grammy Award เพลงแห่งปีมันบ่ได้ง่ายมิดรายการบางนักร้องบางคนร้องเพลงตลอดชีวิตกันยังบ่สามารถคว้ารางวัลได้ Grammy Award สุดสิได้นะเพลงนี้ส้มฉะนั้นเบาถึงแซนตาน่านี่ยิ่งไม่ก็คือเพลงนี้ขึ้นมาทันทีเลยล่ะ Smooth เนาะอธิบายถึงความลงไหลความผูกพันอย่างลึกซึ้งต่อคนหักที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสามารถเข้ากันได้แบบลงตัวซึ่งเพลงอ่ะน้องก็ได้เทียบความเข้ากันเปรียบใส่แม่น้ำกว้างใหญ่ไพศาลที่สวยงามภายใต้แสงจันทร์เต็มดวงกับบรรยากาศแบบสีเบิ่งแล้วน่าลงไหลหน้าเบิ่งหน้าจับตาเบิ่งอะเนาะเอิดเผินประมาณนั้นขอบใจเด้อมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการเดินทางพร้อมทางจริงไหมอยู่กับ Colorful สามารถสื่อสารกันได้คณะจะทำรายการมื้อนี้เน้นเป็นเพลงเก่าๆบางคุณ5ก็ทูนินเข้ามาอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะเป็นยังมื้อนี้เน้นปล่อยแต่เพลงรุ่นประตูเมตูเมื่อวันอังคารนะค่อนข้างจะเอาเพลงเก่าๆมาปล่อยคืนให้มีรายการได้ฟังนำกันเอาใจผู้ได้มักเพลงเก่าเด้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจที่เปิดให้การสนับสนุนตอนนี้มีรายการสามารถเปลี่ยนมาใส่ 5G ใดเด้อจะเป็นเบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนสามารถเปลี่ยนได้เพิ่นมีแพ็กเกจ4แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจ 130 กิกใช้ได้1เดือนรหัสเมน512มีแพ็กเกจ70กิก 150,000 1เดือนเซ็นกันรหัสเมน513นอกจากนั้นเฮายังมีแพ็กเกจ250มี data 125กิก1เดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มัน515สูงสุดนั้นแมนแพ็กเกจ500,000 250กิก250กิกโอ้ยเนาะกิ่งไม้250กิกมีรายการป้ากระเบาอยู่สมองก็คือไปป้าทั่วคันมา200,000ไปมันสิไซยำได้สิหมดอ่ะ250นี่ก็ยังว่าเอาแท้เอาวานแล้วเนาะ250กิกมีรายการใช้ได้1เดือนรหัสตัวนี้มัน514ชื่อรหัสแล้วเนาะเขาเริ่มเป็น512 513 515และ514 514เป็นแพ็กเกจค่อนข้างจะแพงกันหมู่500,000กับ250กิกเมื่อเขาชื่อรหัสแล้ววิธีสมัครแบบง่ายๆสมัครแบบเดียวกันเด้อกดดาวก่อน559เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการอยากจะเปลี่ยนเป็น 5G แล้วใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกตื่มแพ็กเกจเหล่านี้แล้วได้เข้าไปสิงรางวัลบอลแน่นอนเพราะว่าแพ็กเกจต่ำสุดเป็น 100,000 ทึกกับเงินใครที่เพิ่นระบุไว้แล้วตื่มแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมในระยะนี้เพิ่นเริ่มสร้างขุมหอบ30ปีแห่งการสร้างตังฉะนั้นเพิ่นแจ้งรางวัลมาทุกท้ายเดือนน่ะ100ล้าน100ล้านมาเนาะแล้วเดือนนี้เพิ่นก็จะแจ้ง100ล้านเซ็นกันแรนเดอมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมมีรายการสามารถติดตามได้แล้วท้ายปีนี้เป็นรางวัลใหญ่เงินใครก็คือตื่มเงินให้ครบ100,000น่ะใช้บริการของเราโทรคมเพื่อเข้าไปลุ้นรางวัล

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเฉลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

ตอนนี้มีรายการยังเดินทางพร้อมทางกิ้งไม้อ่ะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมนาทีให้การสับสุนรักในรายการพวกเขาเกี่ยวกับการบริการของเราโทรคมมีรายการก็สามารถสั่นหาได้ทุกมือนั่นแหละติดตามรายการถ้าว่ายังมีข้อข้องใจอยู่อยากจะได้ข้อมูลอีกเติมเนาะเกี่ยวกับบริการมือถือก็สามารถสอบถามไปอย่าง101บริการตั้งโต๊ะ175178เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตสามารถสอบถามไปได้131เด้อ

กับเดือนนี้เนาะมีรายการก็มีมือสำคัญสำคัญลายมือโดยเฉพาะเบาเรื่องเรียกบ้านการเมืองกระแมนกองประสุมสมัยสามหมันครั้งที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่สิบซึ่งกำลังดำเนินอยู่มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สองมีรายการก็สามารถติดตามเรื่องบ้านการเมืองต่างๆแล้วที่เพิ่นหยิบขึ้นมารายงานมาผ่านประกอบคำคิดคำเห็นบ่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมงบประมาณแห่งรัฐแผ่นเงินตาต่างๆละตลอดฮอดบทรายงานเกี่ยวกับแผ่นเวียกประจำปี2026และทิศทาง2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การกวดกาห้องการอัยการสร้างประชาชนสูงสุดนะแล้วก็ยังมีทางกฎหมาย8ฉบับที่เพิ่นจะหยิบขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกสภานั้นประกอบความคิดคำเห็นนะใน8ฉบับนั้น1ฉบับก็เป็นทางกฎหมายใหม่ซึ่งเอิ้นว่าหางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มของเงินฝากเกิดขึ้นมาก็เพื่อจุดประสงค์สร้างขอบเขตทางด้านกฎหมายเนาะในการคุ้มของและปกป้องเงินฝากนั่นแหละและ7ฉบับปรับปรุงก็มีกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนปฏิวัติลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันเนาะความสงบสินะและกฎหมายอื่นแล้วในต้นเดือนนี้อ่ะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเพิ่นยังมีกิจกรรมเริ่มฉลองวันผู้สูงอายุแห่งชาติได้ปีนี้มันครบรอบ5ปีซึ่งเพิ่นจัดใส่วันที่1ตุลาเนาะที่ฮอท่านทำแห่งศาสตร์

แน่นอนเมื่อมีวันนี้ขึ้นมาสมาชิกก็ต้องส่วนใหญ่ก็แมนพนักงานบำนาญนั่นล่ะมาจ้างคะแนนการต่างๆผู้เข้ารับบำนาญบ่ว่าจะเป็นมาจ้างภาคส่วนป้องกันชาติป้องกันความสงบค้าสาวขายก็มีนะแล้วภาระบทบาทหนักหลักๆอ่ะของสมาคมผู้สูงอายุน้องผู้สูงวัยแมนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในผู้สูงอายุด้วยกันเนาะเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือเบิ่งแหงซึ่งกันและกันโดยเน้นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้สูงอายุนั่นล่ะหัวข้อข้องหวันผู้สูงอายุนะสากลปีนี้เนี่ยที่ทางอนาสาประสาสาได้กำหนดออกมาเพิ่นเขียนแบบนี้ DA Job Longevity Rethink Rethinking Systems for Longer Life ก็คงจะเป็นว่ายุคแห่งอายุยืนคิดทบทวนระบบต่างๆเพื่อรองรับชีวิตที่ยืนยาวขึ้นการเน้นการให้พวกเฮานั้นมีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสังคมลาวเฮาอ่ะที่กำลังมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเพิ่นบอกว่าการมีอายุยืนขึ้นแม่นความสำเร็จอันหนึ่งของมนุษย์ได้มิตรรายการแต่การมีอายุยืนจะมีความหมายอย่างแท้จริงใดก็ตัวเมื่อคนเฮานั้นสามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้นอย่างมีสุขภาพมีสุขภาพดีมีศักดิ์ศรีมีความปลอดภัยมีรายได้เพียงพอและมีส่วนร่วมให้สังคมในการพัฒนาสังคม

นั้นนั้นเป็นมรรคหัวใจหลักอะที่เพิ่นเน้นมีอายุยืนสุขภาพดีมีความเป็นอิสระมีศักดิ์ศรีมีความปลอดภัยมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนเข้าสังคมนั่นก็คือว่าเป็นผู้สูงอายุที่ประสบผลสำเร็จและเพิ่นเน้นอยากจะให้ทุกคนนั้นรับรู้บอกให้ทุกคนนั้นเบิ่งว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นเพียงผู้รับการดูแลบอกให้เบิ่งกันแบบนี้แต่ขวนเบิ่งผู้สูงอายุเป็นผู้มีสิทธิ์เสี่ยงเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้มีส่วนห่วงเป็นผู้สร้างคุณค่าให้สังคม

สันเพิ่นก็เว้าเรื่อยๆว่าเขาจะเดินหน้าต้องเลี้ยวเบิ่งทางล่างเด้ดังนั้นผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่ติ่มไปด้วยประสบการณ์ซึ่งเพิ่นสามารถถ่ายทอดสามารถเป็นบรรทัดฐานให้กับพวกเขาในการก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นใจเพิ่นจึงมีวันผู้สูงอายุเพราะเฉพาะแต่ข้องสาเท่าใดข้องนานาสาจ้ะเนาะอันนี้ก็หยิบมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้รู้ข้อมูลต่างๆนอกจากจะติดตามรายการข่าวดีๆจากทางบริษัทและก็มีเพลงก็มีข้อมูลอันใดอ่านน่าสนใจมากิ่งมาหยิบมาเว้ามาว่าก็ขอบใจเราโทรคมที่ให้โอกาสพวกเขาได้มาโอ้มาหลงได้โอกาสได้มาปล่อยเสียงเพลงให้มีรายการได้ฟังมาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการบอได้หยิบผลงานของคริสติน่าอาคิระโดนแล้วล่ะโดนอะจนลืมลั่งอ่ะมาฟังเพลงนี้ของผู้เกี่ยวนำกันมาไปยังทุกคน

0: อันนี้ก็เป็นเสียงของคริสติน่าอากิระซึ่งเพลงนี้ฮ้องไว้แต่ปี2000อ่ะมิดรายการก็เป็นซาวปลายปีแล้วล่ะที่หยิบมาให้มิดรายการได้ฟังคริสติน่าอากิระก็รู้สึกว่าเงียบเงียบอ่ะเมื่อกี้ทันทีที่ปล่อยเพลงน้องกิ้งไม้ก็ยังจะงัวว่าล่าสุดผู้เกี่ยวมีซิงเกิลยังบ่ก็เข้าไปเซิร์ชเบิ่งก็มีแต่ไปแสดงไลฟ์คอนเสิร์ตอยู่แถวหอไอเฟลอ่ะไอเฟลทาวเวอร์ซึ่งมีซิงเกิลห้องตอนนั้นเป็น Someday at Christmas มันจะเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตและอีกตื่มซิงเกิลตัวหนึ่งที่นางห้องไว้ What are you doing New Year Eveเพลงนี้ฮ้องไว้นะ Come on over ฮ้องไว้ตั้งแต่อัลบั้มทำอิฐที่นางมีเสียงเพลงให้กับพวกเขาได้ฟังคือว่าเป็นซิงเกิลที่4ในอัลบั้มทำอิฐของคริสติน่าอากิระหยิบไม่มีรายการได้ฟังเนาะเก่า10ปลายสาวปลายถ้ามันทึกตามธีมของวันอังคารเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจที่ให้การสนับสนุนรายการเราโทรคมนอกจากแจ็คโศกยังมีบริการเสริมอื่นๆให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้สะดวกสบายในการสมสายฉะนั้นบริการของเราโทรคมเพิ่นรวบรวมไว้แอป M Services น้องมีรายการสามารถโหลดมาใส่มือถือเฮาไว้เพื่อจะเข้าไปเบิ่งโปรโมชั่นต่างๆเพิ่นมักเฮ็ดผ่านทางนั้นคะแนนสะสมลาวโทรคมยังแลกได้อยู่บ่อยังแลกได้เด้อตอนนี้100คะแนนนั้นสามารถไปแลกเป็นมูลค่าโทรไปแลกเป็น data data นี่เพิ่นมี3วิธีให้เลือก100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใช้ได้5มื้อรหัสแม่นเลข10 100คะแนนแลก data 5กิก1มื้อรหัสเลข11ชื่อรหัสไว้ก่อน100คะแนนแลก data 3กิก3มื้อรหัสเลข12และ100คะแนนแลก data 2กิกใส่ได้5มื้อรหัสเป็นเลข13เมื่อเฮาจื้อรหัสแล้วเฮาก็สามารถกดผ่านหน้าจอเพื่อแลกอ่ะเซ็นว่าเฮาอยากแลกเป็นมูลค่าโทรกดดาว567เครื่องหมายดาวมูลค่าโทรแม่นรหัสเป็นเลข10ใส่เข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรืออยากจะแลกเป็น data 3กิก3มือสิก็กดดาว567เครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกย้ำอีกตึมบ้านหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาในระยะที่เพิ่นมอบเอิ้นมาเป็นการขอบใจไปยังลูกค้าทุกคนที่อยู่เคียงข้างกับบริษัทตลอด30ปีฉะนั้นเพิ่นมีโปรนะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ลุ้นน่ะเพียงแต่เฮาปฏิบัติตามเงื่อนไขน้อยหนึ่งเวลาเฮาตื้มเงินในเครือข่ายต้องแน่ใจว่าเฮาตื้มบ่หลุด 100,000 น่ะคือเราจะเข้าไปลุ้นเด้ท้ายเดือนนี้มันก็มอบออกไป100ล้านอ่ะส่วนรางวัลใหญ่มันท้ายปีมันมอบมานี่ได้ 3-4 เดือนแล้วเนาะแล้วเดือนนี้ก็มอบเดือนไหนเดือนหน้าเดือนไหนก็มอบจนหมดปี2026ฉะนั้นเราก็ลุ้นได้เด้อสามารถลุ้นกันได้
1: ฉลองเหล้าโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจ จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ลายัง3นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมทีให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการที่ทูนินมาอย่าลืมมื้ออื่นมาพอกันใหม่โมงเก่าอ่ะ 1-5-2 โมงมื้อนี้ผิดพลาดประการได้ข้ออภัยมาเริ่มกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ข้อกล่าวคำว่าบายบาย See you tomorrow

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงงานวังแสดงและขายสินค้าเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงเวียงจันทน์ครบรอบ45ปีและยายรูปปั้นรอประธานไก่สอนพรหมวิหารจัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้ที่เมืองเก่าปากกระยงมีทานสีเวียงไซอรบุญรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยบรรดาแผนกการกรมกองห้องการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางมลัยศรีธรรมโคตรประธานแนวรับสร้างชาติแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงเวียงจันทน์ครบรอบ45ปีและยายรูปปั้นโลประธานไก่สอนพรหมวิหารมาตั้งอยู่อนุสรณ์สถานแห่งใหม่พร้อมนี้ยังเป็นการสุมยู่ส่งเสริมการสมใช้ผลิตภัณฑ์ภายในลดผ่อนสินค้าน้ำเข้าและเปิดโอกาสให้ชาวเกษตรกรผู้ประกอบการจะนำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายพร้อมนั้นยังเป็นโอกาสดีในการโฆษณาสินค้าของตนให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางนอกนี้ยังได้รับฟังการรายงานแผนการกักเก็บงานและมอบใบยั่งยืนการหมายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ให้รัฐวิสาหกิจส่วนบุคคลนางเก้ายงเฒ่าอยู่เมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์ตื่มอีกสำหรับกิจกรรมภายในงานการเลาะสมซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวเกษตรกรผู้ประกอบการภายในเมืองและบรรดาเมืองอ้อมข้างพร้อมทางเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกหลากหลายอย่างสมการแสดงศิลปวรรณคดีจากบรรดาโรงเรียนและบ้านอ้อมข้างจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

สุขีมั่นเสมอมันเกือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังในเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้อยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เรียกงานตามความรับผิดชอบอยู่ในเวลานี้แต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนหลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เรียกงานมาตั้งแต่เช้าบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพคนเฮานี้มีตาหมดทุกคนนอกจากผู้ที่เกิดมาพิการฮะบ่มีตาหรือว่าตาบอดอันนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงการที่คนเฮามีตาก็บ่ได้แปลว่าเฮาจะเห็นความจริงไปหมดซื่ออันซื่อแนวย้อนว่าบางเทื่อก็มีอคติมาบดบังจิตใจบดบังสายตาพระพุทธเจ้าเพิ่นเคยกล่าวไว้ว่าปัญโญปัญญาณลานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะหรือว่าเป็นแก้วอันประเสริฐเฮ็ดให้ฮู้ว่าอันใดควรบ่ควรอันใดเป็นประโยชน์อันใดที่เป็นโทษผู้ที่ฮู้เท่าทันสิ่งที่ล่อลวงเข้ามาในชีวิตก็คือผู้ที่มีเพียงแต่หน่วยตาอาจจะเบิ่งเห็นโลกแต่ว่าคนที่มีปัญญาจะเห็นว่าความจริงของโลกและก็บ่ตกเป็นเหยื่อของกิเลสได้ง่ายเพลงยามบ่ายกลับคืนมาพบกันกับมิตรรายการในมื้อนี้เช่นเคยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่ามาพบกันขั้นทับอิดมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ใจบ่วางเฮ็ดสร้างหากินกับบ่คองใจบ่ใส่ทอคองตีใดกับบ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยดำเดินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานให้มิรายการท่านผู้ฟังในเวลาดีๆแบบนี้เป็นกำลังแห่งใจเสื้อสู่จิตใจให้ทุกท่านได้สดชื่นตื่นตาโดยเฉพาะท่านที่ต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในเวลาบ่ายบางท่านนี่ก็กำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางก็ขอให้ใส่ความไวที่เหมาะสมมีสติระมัดระวังส่วนว่าท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ขอให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บางท่านก็อยู่กลางทุ่งกลางท่ากำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็ดหัวเห็ดสวนหลากหลายสังคมหลากหลายอาชีพก็แตกต่างกันไปแล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ทุกมื้อนี้นอกจากดิ้นรนขวนขวายเพื่อหาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ยังต้องได้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาสุขภาพจิตถ้าผู้ฟังอารมณ์ทางจิตอารมณ์จิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าว่าจิตใจมองเศร้ามีแต่ความเคร่งเครียดอายุก็สิสั้นถ้าว่าจิตใจเบิกบานสดใสก็อายุก็สิยืนแต่ว่าสภาพบ้านเมืองสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันนี่สิเอาหยังมาเฮ็ดให้จิตใจเบิกบานได้แม่นบ่ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะคิดไปทางนั้นพวกเราก็บ่ควรให้สภาพแวดล้อมมาบีบคั้นสภาพจิตใจของเฮาหลายจนเกินไปบางเทื่อก็ได้ปัญหาก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญเป็นพายุที่ว่าพัดเข้ามาก็เป็นคือกันกับความทุกข์ในใจที่มันมาแล้วมันก็ผ่านออกไปได้เริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆเทื่อเพราะว่ากรณีใดก็แล้วแต่เฮาบ่จำเป็นที่จะต้องจมอยู่กับแต่ความอุกอั้งเอาถ้าว่าผิดพลาดไปแล้วล้มเหลวไปแล้วก็มีโอกาสให้ลุกขึ้นมาฟื้นโตขึ้นใหม่อยู่ที่ว่าตัวเฮาสิให้อภัยตัวเฮาเองได้หรือบ่คนที่กล้าหาญบ่แม่นคนที่บ่ลงมือเฮ็ดแต่ว่าเป็นคนที่กล้าลงมือเฮ็ดในความที่กำลังย้านกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอกผมก็เห็นเลย
0: ตายแล้วบูแมนมันไปรีดีหนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งบนแง่เอาลูกแดงขันทาวเขาบอกมีสติแดงลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะไม่มาบอกพวกนี้มาดีหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื้อ
2: บกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักในทุกของเขตเวียกงานแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเสื้อสูความศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครองหลัดคือเงื่อนไขรับประกันให้แก้การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของผักเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือหลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้วังบดุลมณีนักวิจัยโดยเฉพาะแล้วก็แม่นทางด้านแพทย์หมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบประสาทและก็พยานหัวใจเพื่อนออกมาเราออกมาก้าวเตือนเกี่ยวกับสุขภาพของหัวใจอันเนื่องมาจากการอึดหลับอึดนอนโดยเฉพาะก็แม่นวัยหนุ่มปัจจุบันนี้พากันใช้เวลาในตอนกลางคืนท่องโลกโซเชียลพากันนอนดึกอึดหลับอึดนอนเห็นใหข้างกายนั้นพักผ่อนเพียงพอร่างกายเกิดความบ่สมดุลในระยะสั้นก็อาจเห็นให้ร่างกายอ่อนเพลียแต่ว่าถ้าในระยะยาวอาจส่งผลต่อระบบหัวใจและก็ระบบประสาทพฤติกรรมการนอนดึกหรือว่าการอึดหลับอึดนอนนี่ถ้าเฮ็ดต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานแน่นอนส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ถ้าว่าดามเทือดามทีแล้วไปทบเอาตอนกลางเวียนนอนสดเสยอันนี้ก็อาจจะช่วยได้และอีกพฤติกรรมนึงก็แม่นพากันกินบ่เศร้ากลางค่ำกลางคืนตะเวนตกดินแล้วก็ยังพากันออกท่องเที่ยวซอกอยู่ซอกกินห่างกายบ่ได้พักผ่อนว่าซะพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างประมาทของมนุษย์นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำพามาซึ่งพยาธิบาดเหย่าสังคมโลกเจริญก้าวหน้าพัฒนาขึ้นแต่ว่าสุขภาพร่างกายของคนเฮาพัดลดน้อยถอยลงเสื่อมลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมการกินถือว่ามีส่วนสำคัญสังเกตคนสมัยก่อนเมื่อตะเวนตกดินค่ำมาละพากันเข้าเฮือนเข้าสารปิดฟืนปิดไฟพากันเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำตัดภาพมาที่ยุคปัจจุบันนะตะเวนตกดินแล้วพากันออกท่องเที่ยวออกซอกอยู่หากินส่วนทางกันกับยุคสมัยก่อนถ้าว่าเราสังเกตให้ดีจะเห็นพฤติกรรมของสัตว์บางสนิททัพผู้ฟังก็คือนกหรือว่าสัตว์ที่พากันออกหากินตอนเช้ากลางคืนพากันกลับเข้าหางเพื่อหลับนอนพักผ่อนห่างกายยกตัวอย่างเป็ดไก่หรือว่านกอย่างสิถ้าว่าคลายแรงมาตะเวนไกลจะตกดินนี่นกหนูผู้ปีกนี่มันเข้าหางพากันหลับนอนพักผ่อนตะเวนขึ้นมาจึงบินออกจากหางไปซอกอยู่หากินก่อนคนเฮาจะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์จากลิงสมัยก่อนแม่นบ่เฮาก็ออกซอกอยู่หากินในตอนกลางเวนตะเวนขึ้นฟ้าแจ้งเฮาจึงออกหากินมาจนถึงตะเวนคอยค่ำเฮาก็กลับคืนเข้าหางพักผ่อนเปลี่ยนกันบัดนี้หลังจากที่มนุษย์วัฒนาการไก่มาเป็นมนุษย์แล้วเปลี่ยนจากลิงมาเป็นมนุษย์เฮาพัดออกซอกอยู่หากินตอนกลางคืนแล้วพากันนอนเวนสดเสยก็เป็นเพียงแต่การคาดการว่าจากพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปนี่บ่ส่งผลให้อายุขัยของคนเฮานี่สั้นลงกว่ายุคสมัยก่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบเข้ากันบ่แม่นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็เอามาเล่าสู่มีรายการฟังเพื่อให้พากันระมัดระวังรักษาสุขภาพทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่าย

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พรรคปัสสนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้านั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสี่ยวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

การเรียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพียงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็ดหัวเห็ดสวนอยู่กลางท่งกลางท่ากลมๆเงยๆก็ขอให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพอากาศห่อนๆเอาๆอยู่กลางแจ้งกลางแดดนอกจากสวมใส่เสื้อแขนยาวป้องกันร่างกายสวมใส่หมวกเพื่อป้องกันแดดแล้วถ้าเป็นไปได้ทากันแดดห่วมนำก็สิดีหลายท่านผู้ฟังป้องกันมะเร็งผิวหนังและสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็แม่นการขาดน้ำทว่าเฮาเสียเหงื่อออกไปหลายร่างกายขาดน้ำถ้าหุ่นแห้งอาจจะถึงขั้นช็อกเสียชีวิตได้อันนี้อันตรายจากสารกามันดื่มน้ำหรือว่าเพิ่มความซุ่มซื่นให้ร่างกายอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่ประชาชนพี่น้องชาวลาวพวกเฮาในขอบเขตทั่วประเทศทุกๆท่านกันเอาใจใส่เบิ่งแยงเกี่ยวกับลูกหลานให้ห่างไกลจากพยาธิไข้เลือดออกยังถือว่าต้องได้สืบต่อปฏิบัติอยู่ท่านผู้ฟังเพราะว่าไข้ยุงหรือว่าไข้เลือดออกเป็นแล้วถึงแก่ชีวิตเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังบ่มีวัคซีนหรือว่ายาตัวใดที่สามารถป้องกันได้เทื่อหรือว่าปิ้นปัวโดยกงมีแต่การปิ้นปัวหรือว่ารักษาตามอาการจากสารกาทางรอดเดียวก็คือการป้องกันบ่ให้ตัวเฮาถูกยุงลายกัดและก็ป้องกันบ่ให้ยุงลายแพร่พันธุ์โดยการควบคุมแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลายการควบกระปุกกระป๋องภาชนะต่างๆที่อยู่อ้อมเฮือนบ่ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่จะเป็นบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงยิ่งระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวและก็มีฝนตกก็จะถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีเป็นการอำนวยความสะดวกหรือว่าเอื้ออำนวยให้แก่ยุงลายนั้นสามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้หลายขึ้นฉะนั้นแล้วถึงว่าระยะที่บ่มีฝนตกก็ตามหรือว่าฝนตกก็ดีก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่ในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพหลีกเลี่ยงบ่อนที่หกเหือและก็ถ้าว่าเป็นไปได้มีเวลาเขาก็ทำความสะอาดเก็บเมียนเหือนสารบ้านซ่องบ่ให้เป็นบ่อนซ่องสุ่มของยุงลายที่จะเป็นตัวพาหะสำคัญนำเสื้อไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงมาติดใส่คนเฮา

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

0: แล้วเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วโบแมนมันตีลีดีหนทางคุณว่าดังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งโบแยงเอาลูกแดงขันถ่าเขาบอกมีสติแดงลูกจะตายเลยเลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดติดนอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจริงๆแล้วบอกพวกนี้มันหิ่งมันทากันยังมาอยู่ไอ้เหนือ
3: บอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้
4: ไม่แหลมบอทอเหล็กปูสิบผู้หูบอทอผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามป้ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้อยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาเฮานี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลานี้ก็ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี
0: ้ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับปิดประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่ต่อจากมือเซานี่รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
3: ท่านพรสารวิไลเมงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตมีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการเพิ่มประชากรของลาวเบิ่งนโยบายทิศทางแผนการของรัฐบาลในระยะที่ผ่านมายังบ่ทันชัดเจนปานใดฉะนั้นเสนอให้รัฐบาลมีการติดตามเบิ่งคืน
4: ข้าพเจ้าจะมีบางจุดที่อยากแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นบ่เรื่องการเพิ่มประชากรของลาวเฮานี่เบิ่งนโยบายทิศทางแผนการของรัฐบาลตลอดระยะที่ผ่านมานี่ยังบ่ทันชัดเจนปานใดพวกเฮาต้องเข้าใจว่าภายหลังที่ประเทศชาติพวกเฮาได้รับการปลดปล่อยมานี่ตลอดระยะ50ปีก่อนปลดปล่อยแล้วเนี่ยยังเหลือประชากรเพียงแต่3ล้านกว่าคนเนื่องจากถูกภัยสงครามล่มเป็นเจ็บตายฉะนั้น50ปีที่ผ่านมาพลเมืองของพวกเฮาเพิ่มขึ้นเพียงแต่1ทบของจำนวนหลังปลดปล่อยฉะนั้นต่อกับปัญหาประชากรนี้เป็นปัญหาที่สำคัญหลายของทุกๆประเทศคันมีประชากรหลายพลเมืองหลายประเทศชาติเป็นชาติใหญ่เข้มแข็งซึ่งพวกเฮาเห็นได้อย่างชัดเจนบรรดาประเทศที่มีพลเมืองหลายจีนอินเดียอเมริกาและประเทศอื่นๆล้วนแต่เป็นประเทศที่มหาอำนาจฉะนั้นต่อกับปัญหาส่งเสริมประชากรนี่เป็นปัญหาที่สำคัญมีผลดีต่อทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบล้วนแต่นำใส่ประชากรเป็นที่ตั้งฉะนั้นนี่มาเบิ่งมาตรการของรัฐบาลในชุดนี้ก็คือชุดที่ผ่านๆมานี่ส่วนหลายในพวกเฮาเน้นใส่แต่คุณภาพของประชากรเป็นส่วนใหญ่ส่วนการเพิ่มประชากรนี่พวกเฮายังถูกจำกัด
3: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้พัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่ตามคำถามเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานสองฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกุมและแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
2: จบข่าวอัมไพวันโมมทนอ่าน
5: ย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวตะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวตะละคมตะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวThank you.

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสร้างชาติเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเป็นผู้จัดทำรายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 15:05 นจนถึงเวลา 15:30 มื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยกันทีเสียมพรท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก่อแมนวันอังคารวันที่6ตุลา2026ซึ่งกงกับปีมะเมียแฮม10คำเดือน10ลาวพุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ต้นๆของเดือนตุลา2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสังสาดซึ่งระยะที่1 นั้นจะให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาดลงเคลื่อนไหวปุบปะเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือให้3แขวงภาคใต้สำเร็จในการฝึกอบรมนำใช้ AI และเทคโนโลยีเข้าในเวียกงานแนวลาวสังสาดและระยะที่2จะให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังศูนย์กลางแนวลาวสังสาดจัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมด้านการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของชนเผ่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนศูนย์กลางแนวลาวสังสาดได้รับเครื่องช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนมีเนื้อในรายละเอียดเป็นคือเท่าใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากจบเสียงเพลงแล้วพวกเฮาจึงค่อยกลับเข้ามาพบกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วกับหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเขานำมาต้อนมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแบบนี้ในระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางท้องถิ่นบางแขวงอากาศในตอนเช้าก็มีอากาศเย็นมีน้ำหมอกตกและบางท้องถิ่นก็มีอากาศร้อนอบอ้าวฉะนั้นขอให้บรรดาท่านรักษาสุขภาพมันออกกำลังกายฉะนั้นขอให้บรรดาท่านรักษาสุขภาพกันเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารที่สะอาดสุขดีกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายอย่างเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเหตุให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายถ้าหากมีอาการผิดปกติไข้ขึ้นสูงก็ควรไปพบแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่านบอกควรซื้อยามากินเองเด็ดขาดเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านและคนในครอบครัวได้ท่านผู้ฟังในระยะที่1นี้ต่อไปก็จะให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังซึ่งมีเนื้อในคือเนื้อใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังในระหว่างวันที่16หา18กันยา2026ผ่านมานี้ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไขคำพิทุนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาทพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวปบปะเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมอยู่แขวงสวรรณเขตแขวงจำปาสักและแขวงสละวันโดยได้รับการต้อนรับจากท่านบุญจูมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตท่านปริญญาเอกอารุณไซสุนนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักและท่านประเดิมพรสุนธนีรองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสละวันมีบรรดาท่านคณะประจำพรรคแขวงคณะคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้ง3แขวงเข้าร่วมในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ได้รับฟังการรายงานสภาพรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้ง3แขวงและรายงานสภาพรวมความเสียหายจากพายุและฝนตกหนักที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างซึ่งเฮ็ดให้แขวงสวรรณเขตมีน้ำท่วม10เมือง177บ้าน 8,968 ครอบครัวรวม 40,212 คนเฮือนอยู่อาศัยเป้เพ40หลังแขวงจำปาสักได้รับผลกระทบน้ำท่วม244บ้านและเฮือน2,961 หลังคาเฮือนได้รับผลเสียหายเนื้อที่ที่ถูกน้ำท่วม 7,359 เฮกตาร์สนรับประทานเป้เพ43โครงการเส้นทางสนบทเส้นทางลักเสียหายจำนวน55เส้นและโรงเรียนเสียหายจำนวน35แห่งและแขวงสละวันมี6เมืองได้รับผลกระทบ157บ้าน 6,349 ครอบครัวเนื้อที่การผลิตเสียหาย1,441 เฮกตาร์พร้อมกันนี้ยังได้ยกให้เห็นการนำพาซี่นำมาตรการแก้ไขบรรเทาเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวพร้อมทั้งแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาทก็คือบรรดาท่านคณะกรรมการศูนย์กลางแนวเล้าสังสาทและภาคส่วนต่างๆในสังคมที่ได้ให้ความช่วยเหลืออันท่วงทันในครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าทั้งแขวงจะนำเอาการช่วยเหลือดังกล่าวไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนผู้ที่กำลังประสบภัยในปัจจุบันโอกาสที่ท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาทลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้ท่านได้มอบข้าวสารจำนวน200ต้นเงินสด100ล้านกีบให้แขวงสวรรณเขตมอบข้าวสาร100ต้นเงินสด200ล้านกีบให้แขวงจำปาสักและมอบเงินสดจำนวน100ล้านกีบให้แขวงสละวันเพื่อให้คณะกรรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติขั้นแขวงนำไปมอบต่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมพร้อมกันนี้ท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาทก็ยังได้ลงปบปะเยี่ยมยามและโอ้ล้มพนักงานแนวเล้าสังสาททั้ง3แขวงตื่มอีกและต่อไปจะให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟัง
1: ศูนย์กลางแนวเล้าสังสาสำเร็จในการฝึกอบรมนำใช้ AI และเทคโนโลยีเข้าในเวียกงานแนวเล้าสังสาห้องการศูนย์กลางแนวเล้าสังสาร่วมกับแนวเล้าสังสาบริคำไสสำเร็จการจัดฝึกอบรม สร้างความเข้มแข็งเวียงงานของการประจำปี2026อย่างจบงามกองประชุมได้ดำเนินเป็นเวลา2วันวันที่3หาวันที่4กันยา2026ที่ห้องประชุมแนวแล้วสั่งซาดแขวงบริคำไซภายใต้การเปลี่ยนประธานของทานางบุษดีทานาเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานศูนย์กลางแนวแล้วสั่งซาดมีทานวันเลินปุ้ยมณีคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวแล้วสั่งซาดแขวงบริคำไซปิดประธานห่วมมีสัมมนากรจากศูนย์กลางแนวแล้วสั่งซาดและสัมมนากรจาก7เมืองของแขวงบริคำไซเข้าห่วมทางมูด25ทานหญิง13ทานพร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงการเงินและกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกองประชุมครั้งนี้สุดที่มีความหมายสำคัญหลายตลอดระยะฟื้นห่มผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างกว้างไกลกว้างมาใน3หัวข้อหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฮ็ดเวียกประกอบมี1เวียกงานพิธีการและมารยาททางการความหมายของพิธีการในการถามการทักทายสบายดีการเข้าร่วมกองประชุมงานเลี้ยงและงานชุมนุมอย่างเป็นมืออาชีพ2การบริหารโครงการรัฐเทคนิคการเขียนบทเสนอโครงการลงทุนของรัฐการประเมินผลโครงการสืบต่อแนวทางการประกอบแบบฟอร์มและมาตรฐานการประเมินให้ถูกต้องตามระเบียบการ3การนำใช้เทคโนโลยีและ AI เข้าในเวียกงานเทคนิคขั้นพื้นฐานการนำใช้คอมพิวเตอร์การคุ้มครองระบบอีเมลรัฐการและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าในการบริหารและหางเอกสารเพื่อเพิ่มความไวและความแน่นอนซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวนี้เฮ็ดให้พนักงานก็คือสัมมนากรทุกคนได้มีความรู้ความสามารถต่อกับเวียกงานดังกล่าวอีกบัดก้าวหนึ่งในตอนท้ายทานประธานของประชุมได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยและขอบใจต่อความตั้งใจของสัมมนากรทุกท่านที่ได้เอาใจใส่เก็บกำเอาความรู้จากวิทยากรอย่างติ่มทีพร้อมทั้งเน้นหนักให้นำเอาบทเรียนเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้ไปพัฒนาและนำใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
0: ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเหตุการณ์ของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่บางท่านได้ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็อาจจะพาลูกพาหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้บรรดาท่านมีสติระมัดระวังตัวให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นการขับขี่รถขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ค่อยๆไปค่อยๆมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งก็ฝากไว้ก็คือการออกจากเรือนจากบ้านก็ขอให้กวดกาความเป็นระบบระเบียบก่อนออกจากเรือนก่อนโดยเฉพาะเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในรายการของพวกเฮายังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณากันก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยกลับเข้ามาพบกันต่อ

ยาเสพติดมีผลร้ายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้เสียบทบาทเสียเกียรติศักดิ์ศรีและอนาคตของตนตกต่ำสมองถูกทำลายกลายเป็นคนบ้าเสียจิตใช้ความหุนแหงทำลายชีวิตของตนและผู้อื่น

ความสามัคคีและความก้าวหน้าของซุนเผ่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทานนางฟังฮุ่งยกให้เห็นว่าปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลองสายพัวพันการทูตลาวจีนจีนลาวครบรอบ65ปีทานให้ฮู้ตื่มว่าประเทศจีนประกอบมี56ซุนเผ่าผักโกมูนิจีนได้ถือเวียกงานซุนเผ่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของชาติและกองประชุมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมขยายสายพัวพันธุ์อันเป็นมูลเสื้อของสองผัก2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนจีนลาวและเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเวียกงานซุนเผ่าซึ่งกันและกันในกองประชุมทานซูเซาเวินฮองเลขาคณะพรรคและฮองอธิการบดีมหาวิทยาลายซุนเผ่าตะเวนตกเสียงเหนือได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของซุนเผ่าแห่งชาติจีนซึ่งได้ยกให้เห็น4หัวข้อที่สำคัญเป็นต้น1สภาพรวมของประเทศที่มีหลายซุนเผ่าโดยได้กำหนด5ด้านที่เชื่อมเข้ากันและ4สิ่งร่วมกัน2นโยบายเวียกงานซุนเผ่าของพรรคกมินิจีนในยุคใหม่โดยได้กำหนดภารกิจสำคัญ5ประการ3แนวคิดและการซี้นำของทานสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการเสริมสร้างและปรับปรุงเวียกงานซุนเผ่าที่เป็นแกนแท้โดยได้กำหนด12ต้องและ4การปกครองตามกฎหมายและการรับประกันการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของซุนเผ่าในระยะใหม่พร้อมเดียวกันนี้ทานยังได้ยกให้เห็นการร่วมมือกันก่อสร้างคูห่วมสัตกรรมลาวจีนจากนั้นผู้เข้าห่วมได้พร้อมกันประกอบคำคิดเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างกุ่งไปกุ่งมาต่อเวียกงานดังกล่าวท่านลาวเปาซ่งนวงไซได้กล่าวแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อคณะผู้แทนจีนที่ได้ให้การร่วมมือจัดกองประชุมในครั้งนี้ท่ามกลางสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมืออันเป็นมูลเสื้อและเป็นคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนที่สองฝ่ายได้ร่วมกันสืบต่อเสริมขยายให้นับมือลึกซึ้งรอบด้านและตีราคาสูงต่อสายพัวพันร่วมมืออันใกล้ชิดและสม่ำเสมอระหว่างคณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสังชาติกับคณะกรรมการเรียกงานซุนเผ่าแห่งชาติจีนกองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่22กันยายน2026ที่ศูนย์กลางแนวลาวสังชาติโดยการเป็นประธานร่วมของทานลาวเปาซ่งณวงไซกรรมการศูนย์กลางพรรคฮ้องประธานศูนย์กลางแนวลาวสังชาติและทานนางฟังฮงเอกอัครราชทูตวิสามานผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีคณะผู้แทนคณะกรรมการเวียกงานซุนเผ่าแห่งชาติจีนคณะพรรคคณะประจำพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในศูนย์กลางแนวลาวสังชาติผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การและนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมและสุดท้ายนี้จะให้บรรดาทานนั้นได้ติดตามหับฟังเพื่อเป็นการประกอบส่วนห่วมใจบรรเทาทุกข์และมอบน้ำใจให้ผู้ประสบภัยธรรมชาติในระยะฤดูฝนนี้อาทิตย์ผ่านมานี้ศูนย์กลางแนวลาวสังชาติได้หับข่าวสารจำนวน300ต้นรวมมูลค่า 248,017 ดอลลาร์สหรัฐจากองค์การใจบุญสากลเดเซริสได้หับเงินสดจากศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวจำนวน100ล้านเกียบและได้หับเครื่องช่วยเหลือประเภทน้ำข้าวสารมีผ้าห่มและมุ้งรวมมูลค่าทั้งหมด27ล้านกว่าเกียบจากมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเกียรติกล่าวมอบโดยท่านเตียงซักอินทวงศ์หัวหน้าองค์การใจบุญสากลเดเซรสประจำอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระอาจารย์ใหญ่ศรีทนสัญวงศ์สอนห้องประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหัวหน้ากรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานศูนย์กลางและท่านนางศรีเสลียวธรรมะเทวากรรมการศูนย์กลางแนวลาวสังชาติประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเกียรติกล่าวรับโดยท่านนางบุษดีธานเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวลาวสังชาติและท่านสุริปัญญาลาสสมบัติรองประธานศูนย์กลางแนวลาวสังชาติพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ในโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้ท่านฮ้องประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้แสดงความขอบใจ

เป็นอย่างสูงต่อแต่ละภาคส่วนที่ได้ประกอบส่วนสวยเหลือเงินสดวัตถุปัจจัยมามอบให้ศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติในครั้งนี้และยืนยันว่าจะนำไปมอบต่อให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและได้รับความเดือดร้อนตัวจริงเพื่อช่วยบรรเทาความยุ่งยากและผ่านพาวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยดีพร้อมทั้งได้มอบใบย่องยอสรรเสริญคุณงามความดีให้3ภาคส่วนดังกล่าวที่ได้ประกอบส่วนน้ำใจช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ท่านผู้ฟังที่บรรณาธิการได้ติดตามรับฟังมาทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสังสาสซึ่งทางรายการของพวกเขาก็ได้นำมาเสนอให้บรรณาธิการได้ติดตามรับฟังกันในอาทิตย์นี้และเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วถ้าหากบรรณาธิการยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข021-218-966ทางรายการของพวกเขายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรณาธิการมาปรับปรุงเพื่อให้รายการของพวกเขาดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสังสาสได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวเล้าสังสาส www.lfnd.group.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการกันทีเสียมพรต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าและวันเวลาเดียวกันสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

การปิ้นป่วนสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นป่วนสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

ประกันสังคมสมดุลคืนความสุขชีวิตมั่นคงปัญหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมนะเช่นเคยนะมีนัดกันเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะออกอากาศทุกมื้อและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์เนาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น.นะพอกันในยามเช้าเนาะสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หมายความว่าท่านสามารถรับฟังได้2ตอนนะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะภาคเช้าก็แม่นทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางไลฟ์สดให้ท่านได้ไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิญจันทร์เขียนเป็นภาษาลาวแล้วก็ภาคแรงกลับมาเบิ่งรอบ2คนละเทปกันเนาะออกอากาศภาคแรงก็คือแมนทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ FM วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะทุกมื้อนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์3:30 4:00 ตอนแรกอันนี้ก็ฝากให้กับมิตรการได้ติดตามพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวหรือไปรับชมวิดีโอสั้นละครสั้น TikTok ของทางประกันสังคมเนาะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะฝากมิตรการได้ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับท่านเองและก็คนในครอบครัวนะที่ว่าสามารถเกิดสิทธิ์ในการปินปัวสุขภาพห่วมนำเนาะอันนี้ก็ฝากไปก็แล้วกันและเข้าสู่รายการกบกในวันนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญที่มีความสำคัญและสังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยธุรกิจและกับภาคสมัครใจนี่แหละรู้สึกว่ายังบ่ทันได้เข้าใจหรือว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ตัวนี้พอสมควรพอสมควรเขาเอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการอุดหนุนป่วยการส่วนภาครัฐเฮาเนาะส่วนภาครัฐนี้แม่นบ่ค่อยพ่อปัญหาเนาะบ่ค่อยพ่อปัญหาเนื่องจากว่าเงินอุดหนุนป่วยการภาครัฐนะแม้นต้องมีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนจึงจะได้รับก็หมายก็ว่าคุ้มครองคือกันแต่ถ้ามีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนจึงจะได้ถ้าว่าบ่มีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นเจ็บป่วยนี่นะเนาะก็หมายความว่ายังคงได้รับนโยบายเงินเดือนนำรัฐบาลอยู่ก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการเพราะว่าเงินอุดหนุนป่วยการหมายถึงเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นพนักงานรัฐกรถ้าว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติก็หมายความว่าจะบ่ได้รับเพราะว่าเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้รัฐกรบ่ได้ขาดรายได้ย้อนการเจ็บเป็นเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจและกับภาคสมัครใจเนาะอันนี้มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะบ่ได้หมายความว่าภาครัฐกรจะบ่ได้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนพุ่นเนาะจึงจะได้ถ้าว่าความจริงแล้วภาครัฐนี่คำว่าเจ็บป่วยระยะสั้นๆนี่นะนะรัฐบาลยังคงจ่ายเงินเดือนให้ปกติเนาะจนกว่าพุ่นละเนาะอาจจะเจ็บป่วยยาวนานนะคิดว่าผู้เกี่ยวน่าจะกลับมาเฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วเนาะทางรัฐบาลเพิ่นจึงจะแนะนำให้เฮ็ดข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนเพื่อให้ผู้เกี่ยวได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมก็คือแม้นการคุ้มครองดูแลอาจจะป่วยการไปก่อนแล้วตีราคาตีเปอร์เซ็นต์ไปรับเงินเสียกำลังให้งานหรือว่าเงินเสียองค์ค่ะเนาะขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับพนักงานรัฐเนาะการเมื่อนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลดีๆแหละเนาะทั้งภาครัฐเองก็ดีถึงว่าจะบ่ค่อยได้ครับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้แหละแล้วก็
ส่วนภาคหัวหน่วยธุรกิจนี้สำคัญหลายเนาะและก็ภาคสมัครใจนี้เป็นห่วงหลายที่สุดก็คือแม่นภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าภาคสมัครใจบ่มีตัวแทนตัวแทนอย่างฝ่ายบุคลากรแม่นบ่ประสานงานเวียกงานประกันสังคมมีแต่มาถอกเงินและก็แต่ละเดือนนั่นแหละเนาะบางคนกระทอกเป็น2ปีล่วงหน้าเพราะว่าสัญญา2ปีบางท่านกระทอกปีนึงล่วงหน้าเนาะแต่เป็นห่วงเรื่องของนโยบายเนาะสวัสดิการสังคมถ้าว่าเฮาบ่ศึกษาผลประโยชน์ของเฮาแล้วเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนาะเฮาจะบ่ฮู้เมื่อเฮาบ่ฮู้เฮาก็บ่ได้ประกอบเอกสารมายื่นฮ้องขอเงินอุดหนุนแทนที่เฮาจะได้รับแต่ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้ผู้นำหลังมายื่นเอกสารกายกำหนดเวลาเนาะเพราะว่าอย่างเงินป่วยการเงินเกิดลูกเงินบำเหน็จอย่างต่างๆแล้วมาเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นจะมีขอบเขตการกำหนดเวลายื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนเนาะภาครัฐนี่ก็หลายเนาะเงินเกิดลูกนี่ส่วนหลายแล้วมาประจำการเนาะเพชรหญิงเดือนที่5เดือนที่6มาประจำการจึงมาแลนเนาะอันนี้ก็บางกรณีก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะอันนี้ก็ฝากแหละเนาะฝากให้ทุกท่านศึกษาระเบียบหรือว่าถ้าบ่เข้าใจโทรสอบถามเนาะโทรสอบถามบ่เป็นห่วงย่านว่ามีผลกระทบความรู้สึกเพราะว่าหยังเพราะว่าเงินเฮาจ่ายทุกเดือนเนาะแต่เฮาผัดบ่ได้รับเงินอุดหนุนย้อนว่าเฮาบ่ฮู้หั่นน่ะเนาะบางเทื่อฮู้นำหลังมันซ่านะกายกำหนดเวลาเพราะว่าทุกอันเนาะมันมีระเบียบการห้องของเงินอุดหนุนก็มีระเบียบการยื่นเอกสารนะก็มีระเบียบนะเอกสารต้องครบถ้วนมีฉบับแท้โดยเฉพาะแมนการยืนเอกสารห้องของเงินอุดหนุนวันแล้วก็เป็นหัวข้อที่จะมาโอมาลมให้เมนการได้รับฟังเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการวันนี้เงินอุดหนุนป่วยการก็จะแยกออกเป็น2อย่างเด้อฟังนํากันภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะและก็ภาคสมัครใจป่วยการอันที่1ป่วยการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะอุบัติเหตุเวียกงานป่วยการอันที่2แมนป่วยการย้อนอุบัติเหตุอื่นนะอุบัติเหตุวิกาลนี่มันจะเป็นอุบัติเหตุสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเหตุเวียกไฟดูดไฟช็อตมืนพลาดล่มตกคันใดขึ้นที่สูงนะเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนะบางคนก็ใส่เครื่องกลจักเกิดอุบัติเหตุทับมือทับแขนทับขาเนาะจนนะสาหัสก็มีเนาะคือเนาะอุบัติเหตุเวียกงานหรือบ่ถึงสาหัสก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเอิ้นว่าอยู่ในหน้าที่ส่วนประชาชนผู้ประกันตนสมัครใจก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหมดเนาะเพราะว่าในระบบสมัครใจนี่จะบ่มีอุบัติเหตุเวียกงานเพราะว่าบ่มีนายจ้างเฮาบ่ได้สังกัดคําว่าเป็นอุบัติเหตุก็ถือแม่นอุบัติเหตุทั่วไปเนาะคุ้มครองบ่คุ้มครองคือกันถ้าว่าเท่าเงินสมทบเข้ามาครบ3เดือนแล้วเนาะเงื่อนไขก็คือเวทเวงานจ่ายเงินเข้ามา1เดือนเป็นคุ้มครองสำหรับอุดหนุนป่วยการแต่คันว่าอุบัติเหตุอื่นต้องแมนเงินทอกเข้ามา3เดือนก่อนบ่ว่าจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าระบบสมัครใจต้องทอกเข้ามาอย่างน้อยแมน3เดือนก่อนจึงจะคุ้มครองสำหรับอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้อุดหนุนป่วยการคันว่าเบื้องวิสาหกิจในย้อนเวงานนี่จะสูงเพิ่นจะให้อยู่80ส่วนห้อยหรือว่า 80% ของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเนาะเอาหมายความว่าเอา6เดือนสุดท้ายของบ่เกี่ยวมาเฉลี่ยเนาะสมมุติว่าทอกเงินมา4ล้าน5ก็บ่เฉลี่ยก็ได้เนาะสม่ําเสมอมา4ล้าน5ก็คือเป็น4ล้าน5เฉลี่ยกรณีมีการย้ายเวียกเนาะกรณีเงินเดือนมีขึ้นมีลงเนาะอันนี้แม่นเพื่อความยุติธรรมตามหลักการคณะเวทเวียกงานได้อยู่80ส่วนห้อยในระยะ6เดือนครับ6เดือนสุดท้ายคำว่ายังบ่เซากับคุ้มครองต่อจาก80ส่วนห้อยมาเป็น70ส่วนห้อยลดลงมา 10% หรือว่า10ส่วนห้อยนะคุ้มครองสูงสุด1ปีอันนี้แม่นเงินอุดหนุนป่วยการคันว่ายังบ่ดีบ่เซานะคันว่าเป็นป่วยการย้อน
บาดเจ็บอื่นหรือย้อนพยาธิเองก็ดีนะย้อนพยาธิเองก็ดีแมนเริ่มต้นแมน70ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายนะคุ้มครองเดือนที่1เจ็บป่วยแล้วนะยื่นเอกสารครบถ้วนห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมเดือนที่2ท่านต้องกลับไปตีเปอร์เซ็นต์ท่านหมายความว่าต้องไปกดสุขภาพคืนโมเมนตีเปอร์เซ็นต์เนาะต้องไปกดสุขภาพคืนถ้ายังบ่แข็งแรงท่านหมอเพิ่นจะเฮ็ดใบยั่งยืนว่าเป็นใบพักเจ็บป่วยให้แหละเนาะตื่นอีกเอ้า30วันแต่ว่าอิงตามเด้สุขภาพของแต่ละคนเนาะถ้าท่านหมอว่าอ่ะก็ยืนอีกพักผ่อนอีก30วันเจ้ายังบ่แข็งแรงเฮ็ดเวียกยังบ่ได้ก็เอาใบยั่งยืนจากแพทย์มายื่นประกันสังคมเลยเนาะอาจจะบ่ได้ผ่านบริษัทอะไรบัดนี้ผ่านแต่ข้างทะเบียนก็มายื่นประกันสังคมเลยคุ้มครองแบบนี้แหละเนาะป่วยการ6เดือนทะเบียนถ้าว่าเจ็บป่วยทั่วไปแม่นได้อยู่70ส่วนน้อยหรือว่า 70% ยังบ่เซาคุ้มครองต่อ6เดือนสุดท้ายแม่นได้อยู่60ส่วนน้อยจาก70มาเป็น60ส่วนน้อยแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานจะได้สูงกว่าอยู่10ส่วนห้อยเนาะอันนี้แมนความแตกต่างหมายความว่ารัฐบาลเพิ่นก็จะให้ความสำคัญสำหรับอุบัติเหตุย้อนเวียกงานเพราะว่าเฮ็ดเวียกให้กับนายจ้างอยู่ในหน้าที่นะบ่เฉพาะแต่ลาวดอกเนาะหลายๆประเทศกับปฏิบัตินะลักษณะคล้ายคลึงกันหมายความว่าให้ความสำคัญกรณีเกิดอุบัติเหตุในหน้าที่เป็นพิเศษนะอันนี้แมนอยากย้ำว่าอุบัติเหตุเวียกงานนี้อุบัติเหตุอันน่ะเคลื่อนไหวอุบัติเหตุเวียกงานเนาะเป็นเงินอุดหนุนป่วยการนี้เนาะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นนับแต่1มื้อขึ้นไปเนาะหมายความว่าเฮาไปห้องหมอเฮาใส่บัตรประกันสังคมเจ็บป่วยท่านหมอบ่ว่าท่านจะเป็นไข้หวัดเป็นหนาวเป็นหวัดเป็นไอเนาะมีใบสั่งพักของแพทย์นับแต่1มื้อขึ้นไปสามารถไปแลนเงินอุดหนุนน้ำประกันสังคมได้ 70% นับแต่1มื้อขึ้นไปท่านหมอว่าให้พัก3วันก็ได้3วันให้พัก1วันก็ได้แต่1วันเนาะอาจจะตกเท่าใดหลายหน่อยก็ขึ้นกับเงินเดือนที่ผู้เกี่ยวได้แจ้งเข้ามาบางคนก็มื้อนึง 30,000 บางคนก็มื้อนึง 40,000 ก็แล้วแต่เนี่ยแจ้งมาหลายก็จะได้หลายแจ้งมาต่ำก็จะได้ต่ำอันนั้นแมนเงินอุดหนุนป่วยการอิงใส่จำนวนวันที่แพทย์เขียนอยู่ในใบสั่งพักนะย้ำว่าเงินอุดหนุนป่วยการนี้จะได้เฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานหรือผู้ประกันตนสมัครใจที่จ่ายเงินที่ทองเงินเท่านั้นคู่สมรสและครอบครัวจะบ่ได้รับเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการเนาะคู่สมรสกับครอบครัวแมนจะบ่ได้รับได้รับแต่การคุ้มครองปินป่วยอยู่ห้องหมอเท่านั้นเขาเรียกนะผู้เกิดสิทธิ์ตามนะจะได้รับการคุ้มครองเป็นผัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นส่วนเงินอุดหนุนประกันแมนจะบ่ได้รับเงินบำนาญก็จะบ่ได้รับเนาะต้องถอนเงินเข้ามาเป็นของตัวเองจึงจะได้รับถ้าว่าใส่สิทธิ์ห่วมนำซื่อจะได้เพียงแต่เป็นผัวสุขภาพเนาะบางอุดหนุนบางอุดหนุนเท่านั้นอันนี้แมนสำหรับการคุ้มครองอุดหนุนบริการเนาะวันนี้คุ้มครองสูงสุด1ปีแล้วพวกเขายังถ้าว่ายังบ่เซาจะให้ผู้เกี่ยวไปประเมินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเพื่อตีเปอร์เซ็นต์ไปรับเงินเสียกำลังแรงงานหรือว่าเงินเสียองค์ค่าไปตลอดชีวิตเนาะคันว่าอยู่ในระดับที่สูง41%ขึ้นไป100%จะประกันสังคมจะดูแลนะไปตลอดชีวิตคล้ายๆเงินแบบนั้นแต่ว่าเป็นเงินเจ็บป่วยเนาะก็รับเงินเจ็บป่วยไปเลยบ่ได้หมายความว่าอายุครบเกษียณแล้วจะรับเจ็บป่วยไปรับบำนาญต่อบ่แม่นเนาะจะรับเจ็บป่วยไปตลอดชีวิตเลยเนาะอันนี้ก็เป็นสวัสดิการอันนึงรับเจ็บป่วยไปแล้วก็หมายความว่าผู้เกี่ยวบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ก็รับเงินอุดหนุนนำประกันสังคมในแต่ละเดือนนะแต่ว่าก็ยังสามารถใส่บัตรประกันสังคมได้ปกติถึงว่าจะบ่ได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นการคุ้มครอง
เริ่มต้นจากอุดหนุนป่วยการมันก็จะต่อมาหาอุดหนุนเสียกำลังแรงงานแบบนี้กรณีที่ว่ามีการเจ็บป่วยยาวนานสำหรับผู้ประกันตนเด้ออันนี้ว่าย้ำว่าผู้ประกันตนคู่สมรสและครอบครัวแม่นจะบ่ได้รับเนาะอันนี้โอลมกันไปก่อนซ้ำนี่ระยะต่อไปพวกเขาจึงมารับฟังเกี่ยวกับเอกสารประกอบในการท้องขอเงินอุดหนุนป่วยการมีคืนอะไรติดตามฟังได้ในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามฟังรายการประกันสังคมนำเสนอดำเนินรายการเลยโดยสันติภาพสำหรับสเปียนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็มีทีมงานโฆษกหญิงที่โดนเพิ่นจะมาโคจรมาพบกันที่หนึ่งเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาได้นะหรือว่าท่านใดจะให้พวกเขาเอาหัวข้อใดมาโอมาล้มเกี่ยวของกับเรื่องงานประกันสังคมกันสามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาเนาะผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติหรือว่าโทรมา1508ในโมงราชการเนาะก็สามารถมีความคิดความเห็นนะประกอบส่วนแลกเปลี่ยนนะในรายการกับพวกเขาได้เช่นเดียวกันก็มื้อนี้อยู่กับหัวข้อการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการก็ถือว่าเป็นอุดหนุน1ที่เห็นแล้วเนาะสังเกตตัวจริงเนาะว่าเห็นว่าหัวหน่วยธุรกิจเนาะได้รับผลพนักงานหัวหน่วยธุรกิจนี่นะเนาะได้รับผลกระทบเสียสิทธิผลประโยชน์หลายย้อนว่าบ่ฮู้สิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเนาะว่าสามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยการได้ส่วนหลายละแม่นเฮ็ดเวียกไปแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ปกติแล้วไปครอบลาออกอันนี้ระวังเนาะอันนี้ระวังเป็นห่วงหลายแทนที่เฮาจะสามารถขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีใน1ปีนายจ้างบ่จำเป็นต้องทอกเงินให้กับผู้เกี่ยวจ่ายเงินเดือนให้กับผู้เกี่ยวใน1ปีผู้เกี่ยวบ่จำเป็นต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมถ้าว่าจะเป็นยาวนานแต่ยังมีสิทธิ์ร้องขอเงินป่วยการนำประกันสังคมในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพบ่แข็งแรงย้อนว่าเฮาเป็นสมาชิกประกันสังคมเกินเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีแต่คันว่าลาออกไปแล้วมาฮู้น้ำหลังว่าโอ้ประกันสังคมนี่มีเงินป่วยการย้อนเจ็บป่วยสิกลับไปขอคืนขอเงินป่วยการคืนนี่แม่นจะบ่ได้ครับเพราะว่าหยังเพราะว่าเงินป่วยการต้องขอตอนที่มีสถานภาพเป็นพนักงานอยู่เนาะต้องขอตอนที่เฮาเป็นพนักงานอยู่บ่ทันได้ถึงปลดปล่อยออกเทื่อจึงจะคุ้มครองเนาะอันนี้แม่นที่ผ่านมาไปพ่อเนาะโดยเฉพาะแม่นบริษัทโรงจักรโรงงานที่มีคนเฮ็ดเวียกพนักงานหลายๆคนนะจะยินเนาะเกือบทุกบริษัทได้ยินว่าอันนั้นบ่แข็งแรงมือมามือบ่มาเฮ็ดเวียกนะย้อนว่าสุขภาพของตัวเองนะก็เลยครอบลาออกเกรงใจเพื่อนร่วมงานมาเฮ็ดเวียกแทนเกรงใจหัวหน้าแผนกเกรงใจผู้อำนวยการนะตัวเองเฮ็ดเวียกบ่เต็มประสิทธิภาพนะแต่บ่ฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองเกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนป่วยการแทนที่แน่นอนแหละแต่ละบริษัทก็จะมีผู้ฝ่ายบุคลากรนะเป็นผู้ประสานงานแต่เพิ่นก็เวียกหลายในบางเทื่อเนาะบางเทื่อก็กำระเบียบประกันสังคมบ่ได้แนะนำเพื่อนร่วมงานบ่ได้โจนว่าพนักงานเพื่อนร่วมงานครอบลาออกไปแล้วจึงฮู้เนาะว่ามีเงินป่วยการสิกลับมาขอคืนนี่แม่นบ่ได้เนาะอันนี้ไปพ่อเห็นหลายบ่อนนะก็เลยฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะแกมีรายการเนาะว่าเวลาเจ็บป่วยอย่าเฝ้าครอบลาออกจากเวียกให้ไปประเมินสุขภาพไปนะให้ท่านหมอกวดเพิ่นสิให้ใบสั่งพักของเฮาแล้วเฮาก็มาแลนเงินป่วยการเฮ็ดแบบนี้ไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีถึงว่าเฮาจะบ่ได้ไปเวียกแล้วเนาะเฮาก็มีเงินนโยบายเป็นเงินป่วยการจากประกันสังคมกินในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพเฮาบ่แข็งแรงเนาะแต่คันว่าแข็งแรงหับป่วยการไปแล้ว 2-3 เดือนกลับเข้าเฮ็ดเวียกได้เห็นบ่ก็บ่มีปัญหาแต่ว่าเป็นห่วงที่ว่าบ่แข็งแรงไปเลยเนาะไปสมัครเวียกก็บ่ได้เลยนะแทนที่ว่าจะมีเงินนโยบายจากประกันสังคมในระยะเจ็บป่วยครอบออกเวียกไปสุขภาพก็บ่แข็งแรงไปสมัครเวียกใหม่มันไผสิหับเห็นบ่บ่มีรายได้บัดนี้เอ้าตื่มบัตรประกันสังคมกาย3เดือนใส่บัตรบ่ได้แหละบัตรนี้ออกจากเวียกได้เนาะเงินบ่เข้ามากาย3เดือนบ่มีสิทธิ์ไปใส่ละบัตรอยู่ของหมอล้วนแต่เป็นภาระล้วนๆเนาะ
บางคนก็เป็นหนี้เป็นสินขายรถขายสัตว์เลี้ยงขายดินขายดอนมาปินปัวตัวเองย้อนว่าบ่ฮู้นโยบายบ่ฮู้ระเบียบการบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมเนาะอันนี้แม่นฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่อีหลีและก็สำหรับเอกสารประกอบห้องของเงินอุดหนุนไปการน้ำประกันสังคมก็บ่ยากเนาะบ่ยากเพราะว่าเขาจะมีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วอธิบายเนาะว่ามีการประกอบเอกสารอย่างแน่แบบฟอร์มสามารถพัวพันกับจัดตั้งของท่านหรือว่าดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนาะ www.lsso.gov.la ได้แบบฟอร์มท่านเฮ็ดเรียกหัวหน่อยธุรกิจกับแม่นแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนไปการเนาะอาจจะมี2ฟอร์มรับอุดหนุนไปการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานรับอุดหนุนไปการย้อนอุบัติเหตุอื่นหรือว่าสุขภาพย้อนพยาธิจังซี่ก็จะต่างกันเด้อให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้มันถูกเอกสารประกอบแน่นอนต้องมีใบบ่งมติของแพทย์นะและก็ใบสั่งพักของท่านหมอสบับของแท้ใบบ่งมติของแพทย์อาจจะเป็นสบับก็ปีได้แต่ใบสั่งพักของแพทย์กำหนดมื้อว่าให้พักจักมื้อตัวนี้ต้องแม่นต้นสบับลายเซ็นต้องครบเนาะลายเซ็นแพทย์ปิ้นปัวหัวหน้าแผนกผู้อำนวยการต้องครบเนาะบ่ครบยาเฝ้าเอามาเถือต้องไปเอาลายเซ็นนำท่านหมอจนครบกว่าเนาะบางคนนี่ถือเบาเซ็นแต่แพทย์ซื่อๆความจริงอยู่ในนั้นมันมีอย่างน้อย3ลายเซ็นเนาะเซ็นแต่แพทย์บ่มีเซ็นแผนกบ่มีเซ็นผู้อำนวยการห้องหมอตัวนี้จะบ่ได้ท่านต้องได้กลับไปคืนเนาะดีแท้แม่นให้กวดเบิ่งก่อนเวลารับเอกสารจากท่านหมอว่าเอกสารเซ็นครบถ้วนแล้วหรือยังแต่ว่าบ่ครบถ้วนบ่ทันได้มีการจ้ำผู้อำนวยการห้องหมออย่าเฝ้าเอามาเถอะเพราะว่าเอามาเอกสารก็เสียเวลาท่านต้องได้ตีกลับคืนเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีบัญชีเงินบัญชีธนาคารสำเนามาบัตรประจำตัวนะหรือสำเนาครัวก็ได้เนาะแบบฟอร์มเซ็นจำกาบริษัทเนาะเซ็นมีหนังสือยั่งยืนเป็นเลขที่เนาะเลขที่บริษัทเด้อบ่เกี่ยวเนาะบ่แม่นหนังสือนั่งยืนก็เพียงแต่เท่านั้นส่วนผู้สมัครใจแม่นจะบ่มีบัญชีบ่มีเรียกว่าเซ็นต่างหน้าบริษัทเนาะเซ็นแต่ฟอร์มเซ็นผู้เกี่ยวแล้วกันแล้วเลยเนาะมาสามารถขอรับเงินอุดหนุนบริการได้จากประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับอุดหนุนบริการหมอโอมาลมให้บริการให้ฟังในมื้อนี้นะก็ท่านใดที่อยากฝากหัวข้อใดเพิ่มเติมก็สามารถทักทายเข้าสู่รายการของเราได้เนาะโทรไป1508นะบอกสันติภาพนั้นอยากให้เอาหัวข้อบำนาญบ่มาโอมาลมหรือว่าหัวข้ออุดหนุนว่างงานสําหรับผู้น้อยเศรษฐกิจบ่มาลมก็สามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาได้เนาะเบิ่งเวลาก็ส่งท้ายให้บริการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะสําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันเป็นประจำสำหรับรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la รายการชีวิตติดพันสังคมเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับบรรดาท่านได้รับฟังซึ่งจะมีหลากหลายหัวข้อหลากหลายประเด็นว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมและสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้จากทางรายการของพวกเขาตอนต้นรายการมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ลงเขื่อนไหวติดตามกวดกาพื้นที่จัดการขี้เหงื่ออยู่นครหลวงจันทร์วันที่2ตุลาคม2026ทางคณะซีน้ำโค้งการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเศษเหลืออยู่สปป.ลาวนำโดยทานเดชสงครามธรรมวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทั้งเป็นประธานซีน้ำโค้งการ PSC โดยแมนกรมเคหะและผังเมืองในนามคณะรับผิดชอบโค้งการลักและมีบรรดาทานผู้ต่างหน้าจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์องค์การคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์คบต.แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละเมืองเข้าร่วมซึ่งการลงกวดกาภาคสนามในครั้งนี้ก็แมนได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาพื้นที่เป้าหมายโครงการก็คือ1ละแมนจุดสถานีเขียนทายขี่เหยื่อแห่งใหม่ที่เมืองนาไซทองจุดสนามกำจัดขี้เหงื่อลัก32เมืองไซธานีจุดสถานีเขียนทายขี้เหงื่อลัก16บ้านนาไห่เมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตามลำดับทั้งนี้ก็เพื่อติดตามสภาพพื้นที่ตัวจริงและเพื่อแนะใจให้กับการก้าเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติด้านการศึกษาพื้นที่การเก็บกำข้อมูลละเอียดที่ติดพันกับการออกแบบก่อสร้างสถานีเขียนทายและการปรับปรุงสนามกำจัดขี้เหงื่อตามแผนโครงการพร้อมกันนี้ก็เพื่อรับฟังการรายงานสภาพในปัจจุบันขอบเขตเวียกงานปัญหาที่ยังคงค้างและแผนดำเนินงานพร้อมทั้งปรึกษาหารือด้านเทคนิคและการนำไส้ที่ดินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเส้นทางเข้าถึงพื้นที่และทางเลือกต่างๆซึ่งว่าโอกาสดังกล่าวทานเดชสงครามธรรมวงศ์ห้องรัฐมนตรีก็ได้ให้ทิศซี่นำแก่คณะรับผิดชอบโครงการให้เพิ่มทวีการประสานงานกับห้องการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างและสุกยู่ให้สำเร็จบรรดาหน้าเวียกพื้นฐานที่ต้องได้รับการจัดตั้งปฏิบัติโดยไว้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกของโครงการอื่นๆให้สำเร็จตามแผนขอบเวลาและสอดคล้องกับขอบเขตและเป้าหมายพัฒนาของโครงการและยังได้แนะนำให้กรมเคหะและผังเมืองในฐานะเป็นเจ้าของโครงการเป็นใจกลางในการประสานงานกับครูหวมพัฒนาและภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในแขนงการดังกล่าวเพื่อจะยกระดับเนาะเพื่อจะยกระดับระบบหรือว่าวิธีการคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่ออยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันไปสู่การเปลี่ยนผ่านจากการเก็บขี้เหงื่อไปทิ่มไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างมูลค่าให้กับขี้เหงื่อและเพิ่มทวีเป็นเจ้าการในการคัดแยกขี้เหงื่อประเภทครัวเฮือนเนาะเริ่มตั้งแต่ครัวเฮือนแต่ต้นทางพุ่นแหละและลดพรปริมาณขี้เหงื่อล้นสนามกำจัดขี้เหงื่ออยู่ลัก32เพิ่มทวีการประสานงานกับบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครูความพัฒนาและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนออกแบบเพื่อจะเสริมสร้างประสิทธิภาพเวียกงานของภาครัฐเคียงคู่กับการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการขี้เหงื่ออย่างยืนยงทางผู้ฟังที่เข้าโลบปัญหาขี้เหงื่อนี่บ่นปัญหาน้อยๆเนาะเป็นปัญหาใหญ่เลยในปัจจุบันนี้เพราะว่าหลายบ่อนหลายที่หลายเขตหลายจุดที่ว่ามีการกำจัดขี้เหงื่อที่บ่ทวงทันไปเอาขี้เหงื่ออยู่ตามครัวเฮือนบ่ทันจังซี่เนาะมันก็เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมส่งกลิ่นเหม็นอีหยังต่างๆลองเบิ่งว่าเพิ่นมีการปรับปรุงแบบนี้มีแผนงานแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการแนวใดเติมถ้าหากว่ามีแผนงานหรือว่ามีการปฏิบัติแนวใดอีกทางรายการของพวกเราจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังเอาละเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อ

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมหลายคนคงจะได้ติดตามข่าวนี้เกี่ยวกับการยึดยาเสพติดจับยาเสพติดอยู่ที่สนามบินหลวงพระบางท่านผู้ฟังยิงตามการรายงานของเจ้าหน้าที่ปกส.แขวงหลวงพระบางให้ฮู้ว่าวันที่21กันยา2566ได้รับข่าวจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มเป้าหมายจะมีการขนยาเสพติดข้ามผ่านระหว่างประเทศใส่เส้นทางขนส่งทางอากาศโดยนำไส้ยนต์ส่วนตัวบินตรงจากสายการบินประเทศมาเลเซียมาลงสนามบินสากลแขวงหลวงพะบางซึ่งในวันที่16กันยา2026เห็นว่าเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินมาเป็นวันที่1ตุลา2026กำหนดตารางเดินทางเวลา 11:30 นฮอดสนามบินสากลแขวงหลวงพะบางเวลา 13:30 นภายหลังได้รับแรงข่าวคือแนวนั้นกองบัญชาการปกส.แขวงหลวงพะบางได้ซี่นำหน่วยงานวีซ่าเฉพาะของปกส.แขวงจากนั้นหน่วยงานวีซ่าเฉพาะจึงได้ติดตามกวดกาพบพาหนะเป็นรถใหญ่จำนวน2คันเข้ามาจอดอยู่ต่อหน้าสนามบินจากนั้นได้มีพนักงานสนามบินได้ยู่ล่อขนเครื่องออกจากรถ2คันดังกล่าวเป็นประเภทกระเป๋าจำนวน23หน่วยเพื่อเข้าไปผ่านเครื่องเอ็กซเรย์แล้วนำขึ้นยนต์ล้ำคันดังกล่าวภายหลังเอาเครื่องออกจากรถแล้วรถจำนวน2คันดังกล่าวนั้นก็ได้ขับขี่ออกจากสนามบินทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่ามีพิรุธจึงได้เสนอขอกวดเบิ่งทางในของกระเป๋าลากจำนวนดังกล่าวหั้นและพบเห็นถุงสีฟ้าสัญลักษณ์ด้วยรูปปากคำคือกันทั้งหมดพร้อมทั้งไขเบิ่งทางในกระเป๋าพบเห็นเป็นก้อนสีขาวคล้ายคือยาไอ้บรรจุในถุงสีฟ้าจำนวน21หน่วยและอีก2หน่วยผ่านการกวดกาเห็นว่าเป็นเครื่องไส้ทั่วไปซึ่งมีน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมต่อกับกระเป๋าจำนวน21หน่วยนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้กวดนับเนาะกวดจุดนับติดตาสั่งซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทยาไอจำนวน500ห่อรวมน้ำหนักแมน521กิโลกรัมพร้อมทั้งอาญัดยนต์1ลำยี่ห้อเรียเจ็ตเที่ยวบินแมน N73GPซึ่งเป็นยนต์ส่วนตัวและรถกระบะยี่ห้อนิสันสีขาวหมายเลขทะเบียนลว9799หลวงพะบางจำนวน1คันเมื่อเป็นแนวนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวนักบินจำนวน1คนผู้ช่วยนักบินอีก1คนและนักท่องเที่ยว1คนซึ่งเป็นคนต่างประเทศทั้ง3คนและยังมีพนักงานบริษัท AVA เซินการ์ดจำนวน3คนยิง1คนสัญชาติลาวและพนักงานสนามบินสากลแขวงหลวงพะบางผู้ที่ว่ารับผิดชอบเอาเครื่องไปเอ็กซเรย์จำนวน7คนเป็นหญิง2คนสัญชาติลาวรวมทั้งหมดกระแมน13คนหญิง3คนพร้อมทั้งยึดของกลางที่เกี่ยวข้องมาเป็นหลักฐานเพื่อจะสืบต่อดำเนินคดีสำหรับรายชื่อผู้ถูกหาจำนวน13คนที่กล่าวมานี้ท่านผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังได้สมทบกับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพร้อมสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่เฮ็ดให้มีการกระจ่างแจ้งและก็ดำเนินตามระเบียบกฎหมายต่อไปแล้วถ้าหับฟังแถลงข่าวตื่มอีกว่าทั้ง13คนนั้นอยู่ใส่มีสื่อว่าจังได๋เนาะถ้าหากว่าเพิ่นได้มีการแจ้งข่าวออกข่าวมาทางรายการของพวกเขาจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้หับฟังกันตื่มและก่อนที่จะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงมาสืบต่อเรื่องยาเสพติดกันตื่มอีก1ข่าวก่อนท่านผู้ฟังไปทั้งแขวงบุรีคำไซแน่ปกส.บุรีคำไซได้มีการสกัดล็อตใหญ่ยึดยาบ้า 800,000 เม็ดน้ำหนัก95กิโลกรัมจับผู้ต้องสงสัยได้1คนเจ้าหน้าที่ตำรวจปกส.แขวงบุรีคำไซสามารถสกัดกั้นการขนยาเสพติดล็อตใหญ่พร้อมยึดยาบ้าได้ 800,000 เม็ดน้ำหนักแมน95กิโลกรัมพร้อมทั้งหลุดจักติดซาเล้ง1คันหลุดจักอีก1คันและก็กักตัวผู้ร่วมขบวนการได้1คนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแม่นเริ่มแต่วันที่15กันยา2026หลังจากที่ปกส.แขวงบุรีคำไซได้รับแจ้งข่าวจากพลเมืองดีว่าจะมีกลุ่มคนต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในแขวงโดยใช้เส้นทางเลขที่13ใต้และคาดว่าจะขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภายหลังการตรวจสอบข่าวและประสานงานกับหน่วยงานประจำพื้นที่รวมถึงหน่วยงานประสานงานยาเสพติดบุรีคำไซฮาติงส.ส.เวียดนามเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวมีมูลความจริงจึงได้วางแผนติดตามและสกัดกั้นขบวนการฆ่าขนส่งยาเสพติดจนมาฮอดเวลา 11:00 น.ของวันที่2ตุลา2026เจ้าหน้าที่พบเห็นรถตู้สีดำยี่ห้อเขียที่มีลักษณะต้องสงสัยแล่นมาตามเส้นทางเลขที่13ใต้จากทิศนครหลวงเวียงจันทน์มุ่งหน้าลงหาแขวงบุรีคำไซ
เมื่อรถคันดังกล่าวเข้ามาฮอดเขตบ้านน้ำโล่เมืองทาพระบาทรถได้เลี้ยวเข้าทางหอมและมีการขนถ่ายสิ่งของจากรถลงไปใส่รถจักรติดซาเล้งซึ่งเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าสกัดกั้นแต่เนื่องจากว่าเป็นเวลากลางคืนและพื้นที่เป็นป่าผู้ต้องสงสัยบางคนได้อาศัยความมืดและสภาพภูมิประเทศลบหนีเข้าป่าไปได้ส่วนผู้ที่ขับรถตู้ได้พยายามขับหลบหนีแต่ต่อมาแมนได้จอดรถป้าทิ้งไว้ข้างทางกระกันลบหนีไปเติมจากการสกัดกั้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปปส.แขวงบุรีรัมย์ไซแมนสามารถยึดของกลางได้ก็คือยาบ้า4เป๋าจำนวน 800,000 เม็ดน้ำหนักรวม95กิโลกรัมและก็รถจักรติดซาเล้ง1คันรถจักร4ปอนเท้าบุมีป้าอีก1คันพร้อมนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถกักตัวเท่ากอดจันทบูรณ์หรือว่าโนอายุ29ปีประชาชนอยู่บ้านน้ำโล่เมืองทาพระบาทแขวงบุรีรัมย์ไซเพื่อมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังมีการสืบต่อสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อจะติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายท่านผู้ฟังที่เคารพปัญหายาเสพติดหลายแท้ๆอยู่สังคมบ้านเฮาบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ประเทศลาวได้อยู่หลายๆประเทศในทั่วโลกนี่ก็เป็นพบพ่อดังนั้นพวกเฮาทุกคนนี่นะต้องได้ช่วยปิดหูปิดตาให้ทางเจ้าหน้าที่เห็นปรากฏการณ์ใดเห็นกลุ่มคนใดที่เคลื่อนไหวผิดกฎหมายก็รีบฮ้อนแจ้งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้เพื่อจะแก้ไขให้ทันการเอาล่ะในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกัน

ตอนหับทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังแต่ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารที่จะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันก่อนกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งพร้อมคณะและท่านปออศรีเวียงไซอรบูรณ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้มีการลงติดตามและสุกยู่ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำนางอั้วซึ่งเพิ่นได้เฮ็ดขวาแก้วอยู่บ้านห้วยสะเง่าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์การลงติดตามในครั้งนี้ก็แม่นมุ่งเน้นการสุกยู่โครงการให้สามารถดำเนินไปตามแผนพร้อมส่งเสริมการร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงรางและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อจะยกระดับวังเวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศโครงการดังกล่าวมีเนื้อที่ 11.6 เฮกตาร์และมีอายุสัมปทาน50ปีแบ่งออกเป็นระยะก่อสร้างเป็น5ปีและระยะบริการ45ปีขวาแก้วเป็นขวาอูมีลวงยาว228เมตรสูง128เมตรและรองรับคนได้ประมาณ400คนปัจจุบันโครงการแมนมีความคืบหน้าประมาณ 90% แล้วโดยพื้นฐานทางด้านนิติกรรมและการก่อสร้างในพื้นที่เส้นก่อสร้างถนนปูอย่างยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตรติดตั้งระบบไฟฟ้า22กิโลโวลต์บุกเบิกและปรับปรุงพื้นที่ 11.6 เฮกตาร์ก่อสร้างหัวอ้อมเขตโครงการยาว434เมตรก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกก่อสร้างลิฟต์สำหรับขึ้นขวาแก้วและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตสัมปทานทั้งนี้โครงการคาดว่าจะสำเร็จในระยะทำอิฐและเปิดให้บริการในท้ายปี2026นี้ส่วนแผนพัฒนาในระยะต่อไปมันจะมีการสร้างเมืองหิมะจำลองโรงละครและกิจกรรมบันเทิงอื่นๆเพื่อเพิ่มทางเลือกและการดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งว่าในโอกาสนี้ท่านเล็กหลายศรีวิไลก็ได้แสดงความย่องย้อต่อผลความคืบหน้าของโครงการพร้อมเน้นให้ผู้พัฒนาเร่งการก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนโดยเฉพาะกระแมนโครงการหรือว่าโครงรางที่ยังเหลือพร้อมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงานอย่างใกล้ชิดทางด้านเทคนิคการลงทุนความปลอดภัยและข้อมูลข่าวสารพร้อมกันนั้นก็ยังได้เน้นให้ท้องถิ่นเอาใจใส่เวียกงานผังเมืองและการพัฒนาทั้งโฮมทั้งซอยการรักษาความสะอาดและภูมิทัศน์ของเมืองให้สอดคล้องกับทิศการพัฒนาวังเวียงให้เป็นเมืองสีเขียวและเมืองท่องเที่ยวพิเศษก็แม่นให้เอาใจใส่ในการอนุรักษ์สายน้ำซองกวดกาดต้นน้ำและรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์พอธรรมชาติที่สวยงามแม่นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างจุดดึงดูดและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืนยงสำหรับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมบรรดากลุ่มที่เกี่ยวข้องก็ยังจะได้สืบต่อสนับสนุนและประสานงานในเวียกงานที่ติดพันกับโครงการเพื่อให้สามารถสำเร็จตามแผนและเปิดบริการรับใช้สังคมได้ตามกำหนดเวลาก็คือในท้ายปี2026นี้ถ้ำนางอั้วหรือว่าขวาแก้วเมืองวังเวียงก็เป็นอีกหนึ่งของโครงการที่คาดว่าจะเพิ่มสีสันและจุดดึงดูดให้แก่วังเวียงพร้อมสุกยู่การท่องเที่ยวในอนาคตทางผู้ฟังที่เคารพคืบหน้าไปแล้วเนาะใกล้จะสำเร็จแล้วท้ายปี2026พวกเขาสามารถไปสัมผัสและท่องเที่ยวได้อยู่ขวาแก้วเราอยู่ทางเมืองวังเวียงถ้ามีความคืบหน้าใดๆตื่นเพิ่นแจ้งออกมาใดๆอีกและการชีวิตติดพันสังคมจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังเอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการบวชลงแล้วขอขอบใจการบวชลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายและสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดของพวกเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม10ค่ําเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่6ตุลาคศ. 2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเฮาจะไปที่เมืองเสียงฮอนแขวงไสยบุรีไปล้มสายกับท่านพ่องสิทธิไสรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเสียงฮอนท่านจะไม่ฮู้ว่าทั้งเมืองเสียงฮอนเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างขบวนการคำนับรับต้อนวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีปีนี้ทางเมืองเสียงฮอนเพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมอย่างแน่ตอนนี้พวกเราไปล้มสายกับท่านพองสิทธิไสสบายดีท่านพอง
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้าเจ้าสบายดีสบายดีเจ้า
1: เป็นเจ้าใดเนาะทั้งเมืองเสียงฮอนเฮาได้มีการสร้างขบวนการคำนำรับต้อนให้แก่วันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาคมครบ32ปีคือในใดในเจ้ามีกิจกรรมหยังแน่
2: เจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วทางเมืองฮอนได้สร้างกิจกรรมหรือว่าขบวนการเพื่อคำนำรับต้อนวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีเนาะอันที่1ก็ทางเมืองเสียงฮอนได้เฮาก็โดยปฏิบัติตามแผนการเคลื่อนไหวของคณะประจำพรรคเมืองมาเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับวันดังกล่าวนี้สมมุตินี้ที่เฮาจึงได้เต่าโฮมเอาพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่ภายในเมืองเนาะประจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างขบวนการคำฮับอัปตอบวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีนี้เนาะอันที่1ก็เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการฮับวันดังกล่าวหั้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างครูอาจารย์โดยกันกับอำนาจการปกครองเมืองเนาะให้มีความสามัคคีแน่นแฟ้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาเนาะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างเมืองเสียงฮอนกับอำเภอสองแควอำเภอทงสร้างจังหวัดนานลาจังหวัดไทยที่จะได้จัดการแข่งขันขึ้นในท้ายเดือนพฤศจิกายน2026นี้อยู่ที่อำเภอสองแควเจ้า
1: อ๋อเจ้า
2: เชิญเลยการแข่งขันเจ้าการแข่งขันกีฬาชนิดที่ว่าไทยเฮาได้มี2ประเภทกีฬาเนาะคือประเภทกีฬาบันเราเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับวันดังกล่าวนี้สมมุตินี้ที่เฮาจึงได้เต่าโฮมเอาพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่ภายในเมืองเนาะประจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างขบวนการคำฮับอัปตอบวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีนี้เนาะอันที่1ก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการฮับวันดังกล่าวหั้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างครูอาจารย์โดยกันกับอำนาจการปกครองเมืองเนาะให้มีความสามัคคีแน่นแฟ้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาเนาะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างเมืองเสียงฮอนกับอำเภอสองแควอำเภอทงสร้างจังหวัดนานลาจังหวัดไทยที่จะได้จัดการแข่งขันขึ้นในท้ายเดือนพฤศจิกายน2026นี้อยู่ที่อำเภอสองแควเจ้า
1: อ๋อเจ้า
2: เชิญเลยการแข่งขันเจ้าการแข่งขันกีฬาชนิดที่ว่าไทยเฮาได้มี2ประเภทกีฬาเนาะคือประเภทกีฬาบันทรงยิงซ้ายรวมมี20ทีมเนาะในนั้นก็มีทีมยิงเก่าทีมประเภทตั้ง16ทีมเป็นทีมผสมยิงซ้ายเนาะก็คาดว่าไทยเฮาจะได้ดําเนินการแข่งขันมาเป็นมื้อนี้เราจะให้สําเร็จเนาะการแข่งขันชนิดนี
1: ้เจ้า
2: ระพันการแข่งขันทั้งครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่ซึ่งฮอนไทยเฮานี่มี370กว่าท่านเนาะถือว่ามาการเข้าร่วมก็ก็ว่าจะครบเนาะยังจํานวนนึงครับส่วนที่มีความจําเป็นอยู่ทางห่างไกลหรือว่ามีลูกน้อยเนาะนี่ไทเฮาส่วนหลายก็แม่นมาครบแต่จํานวนก็มีบรรยากาศสมควร
1: เจ้าและนอกจากอันนั้นการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาแล้วเนื่องในวันครูแห่งชาตินี่ทั้งเมืองเสียงฮอนเฮาได้เอาใจใส่หรือว่าให้ความสําคัญคือได้ต่อเวียกงานของบุคลากรก็คือแม่พิมพ์ของชาตินี่
2: เจ้าประชาพันธ์มาทั้งเสียงฮอน ดยเฉพาะกันแม่นเดือนนี้เนาะเดือนที่เก่านี่ให้เฮาเป็นระยะไขสุขเฮียนใหม่ทางมือซื้อฮอนให้เฮาคณะนําของมือให้เฮาก็ปฏิบัติตามแผนที่ว่านักเฮียนที่ว่าข้างบ้านหรือว่านักเฮียนบ่อปลาการเฮียนให้เฮาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเนาะลงระดมลงระดมลงสุกยุ่งให้ได้เข้านักเฮียนได้เข้าโรงเฮียนเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่ถือว่าทางมือซื้อฮอนให้เฮานี่ก็ถือว่าตัวเลขนักเฮียนปะละหรือว่านักเฮียนข้างบ้านก็มีจํานวนน้อยเนาะจำนวนหน่อยกว่าปีผ่านๆมานี้เอาก็ได้มีความเอาใจใส่รวมทั้งในการบำรุงรักษาครูอาจารย์การจัดวางซับซ้อนต่างๆให้เฮาก็ได้เฮ็ดอย่างเป็นระบบเนาะอันนี้เนาะระยะผ่านมาอยู่มื้อซื้อฮอนเฮาเป็นที่นั้นโดยเฉพาะเป็นปีนี้นี้เนาะ
1: เจ้าและนอกจากการจัดกิจกรรมกีฬาแล้วแล้วก็การให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วเฮามีกิจกรรมอื่นๆอีกบ่เจ้านอกจากกีฬานี่เพื่อเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาตินี
2: ่โอ้เจ้าเพื่อสรุปแม่นแล้วปึกวันมามันก่อนให้เฮาก็ได้จัดกิจกรรมเอาแบบมันร่วมกับกับมันอันนี้เนาะให้เฮาได้จัดการแข่งขันที่ว่าย่างเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุโรงพยาบาลกับจัดกิจกรรมเนาะที่ว่าในนั้นก็มีทางครูอาจารย์เฮาก็เข้าร่วมเป็นจํานวนหลายเนาะอันนี้เนาะ
1: เจ้าท่านจะให้ท่านเว้าความหมายความสําคัญของบุคลากรครูเฮาน้อยหนึ่งในอยู่ทางเมืองเสียงฮอนเนาะเฮาได้มีการยกสูงยกสูงระดับความสามารถของครูขึ้นได้ใดการฝึกอบรมครูได้ใดเพื่อเฮ็ดให้ในการไปปฏิบัติหน้าที่ในการสิทธิ์สอนนักเรียนอยู่ภายในเมืองเฮาได้มีความรู้ความสามารถนี่เจ้า
2: ระยะเบื้องต้นให้เฮาก่อนจะเปิดโรงเรียนนี่ให้เฮาก็ได้จัดองค์ประชุมเนาะหมู่บริหารการศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์หรือว่าครูฮักกันปีหั่นให้เฮาก็ได้นําเอาบรรดาที่พิกรรมเฉพาะก็แม่นนโยบายของภาคของรัฐหรือบ่แจ้งก็คือเอกสารนิติกรรมต่างๆที่พัวพันถึงกันถึงเป็นงานศึกษานี่ลงจัดตั้งซึมๆเนาะให้ทางครูอาจารย์ได้เฮาได้รับรู้เข้าใจแจ้งถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองหั่นเนาะในการประกอบส่วนเอาได้ว่าในการสั่งสาพัฒนาเมืองซื่อฮอดหั่นแหละเนาะจะให้ครูอาจารย์ได้เฮาก็จํานวนหลายก็มีความเป็นเอกภาพหั่นแหละเนาะคือปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายของคันเฮิงโดยเฉพาะในการจัดวางตับสอดบอลไปประจําการเอาได้ว่าครูจำนวนทั้งหมดบ่มีการคัดของมองใจเนาะมีความเป็นเอกภาพสอดต่อกับการบรรจุสับสนอาทิหันเนาะอันนี้ให้เฮาก็ได้เอาใจใส่นั้นหั่นต่อกับเรื่องงานพัฒนาครูนี่ให้เฮาก็ได้มีการบำรุงเนาะได้บำรุงก่อสร้างตลอดระยะประสงค์ไปเฮียนทั้งระยะสั้นระยะยาวก็มีหลายเนาะที่สปจ.บ่สามารถทําได้ทุกเลข
1: เจ้า
2: เนาะว่านั่นเจ้า
1: ก็นี่ก็อาดาครบถ้วนสมควรเจ้าและท่านในนามท่านซีนำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมท่านเห็นว่าในนามเวียกงานวัฒนธรรมสังคมของพวกเฮาอยู่ทางเมืองเชียงฮอนเฮาได้มีการเอาใจใส่เนื้อใดในด้านใดในเจ้า
2: เวียกงานพัฒนาสังคมในเฮาเมืองเชียงฮอนเฮาก็ได้ถือเป็นปัญหาสําคัญเนาะเป็นปัญหาสําคัญเฮาแหละที่เฮาว่าเวียกงานการศึกษาเนาะให้เฮาก็ได้ถือเอาเวียกงานการศึกษาไปก่อนเก่านึงเนาะเกี่ยวกับเวียกงานศึกษานี่ฉะนั้นให้เฮาบ่ได้ปะละปัญหานําของเมืองให้เฮาก็ได้ลงสัมผัสตัวจริงเนาะเกี่ยวกับปัญหาเสนอของครูอาจารย์ที่มีความจําเป็นมีความยุ่งยากเนาะให้เฮาก็ได้สนองเนาะหรือว่าได้แก้ไขปัญหาที่ว่าถ้าเฮาทางเมืองเฮาแก้ไขได
1: ้เจ้า
2: ปัญหาที่ว่าเป็นปัญหาที่ทางเมืองเฮาตัดสินบ่ได้แล้วเฮาก็ได้เฮ็ดหนังสือหรือนําเสนอหาท่านแข็งเนาะคันเพิ่นเพื่อมีวิธีแก้ไขแล้วช่วยแนะนําให้เฮาระยะผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการพัฒนาครูอาจารย์นี้ระยะนี้เฮาก็ได้สุ่มใส่การแบ่งปันของตัวเลขเนาะที่ว่าให้ถ้าเฮ็ดได้จบสั้นม.7เนาะได้ไปเรียนต่อครูจังซั่นเนาะไปเรียนถึงสาครูหั่น
1: เจ้า
2: ตามการแบ่งปันของทั้งแข็งคือเฮาก็ได้ระดมเป้าหมายดังเก่าได้ไปเรียนเนาะที่ว่าครบตามจํานวนที่ทางแขวงได้แบ่งปันให้เนาะอันนี้เฮาก็ได้เอาใจใส่คือนั้น
1: ครับเจ้าและท่านอันนั้นเมืองเชียงฮอนเฮาเนาะแล้วก็มีเป็นแขวงแฮกเซียวหรือว่ามีมิตรภาพใส่กับแขวงทั้งฝากประเทศเพื่อนบ้านเนาะท่านเนาะและเว้าเรื่องเกี่ยวกับเน้นหนักเรื่องครูนี่เฮามีการแลกเปลี่ยนด้านนี้นํากันบ่นอกจากจะเป็นกีฬาแล้วและด้านอื่นๆเด
2: ้โอ้เจ้าส่วนหลายทั้งเฮามันติดกับอําเภอของไทยดิแม่นให้เฮาผ่านมาให้เฮาจะได้มีแต่แลกเปลี่ยนทั้งด้านการกีฬานี่แหละเนาะด้านวิชาการอื่นๆแต่เฮาบ่ได้แลกเปลี่ยนนํามีแต่ต้องว่าเฮาแลกเปลี่ยนทั้งด้านเรียกงานสาธารณสุขเอาเรียกงานการผลิตกิจกรรมต่างๆนี่เฮาได้แลกเปลี่ยนแต่ส่วนเรื่องงานพัฒนาครูให้เฮาบ่ได้แลกเปลี่ยนเนาะระยะผ่านมาเป็นคือนั้นเนาะเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี
1: ้เจ้าๆๆแล้วทั้งเฮาได้ อาดาบรรดาครูอยู่ในเมืองเชียงฮอนเฮาเนาะเจ้าเฮาได้มีการเน้นนักให้ทั้งอานาทางภาคส่วนของอาดาครูนี่เนาะเจ้าเรื่องเกี่ยวกับการยกสูงจรรยาบรรณจรรยธรรมของครูขึ้นได้ได
2: เจ้าแม่น
1: บ่แม่นบ่ได้หันการศึกษา
2: เจ้าแท้เฮาคือประธานได้รับผู้หลายเทื่อแล้วแต่เฮาก็ได้ทันมาแต่เฮาก็ได้มีการศึกษาอบรมหั่นแหละเนาะศึกษาอบรมมาแล้วเว้าเรื่องไอ้ฮักอาชีพครูเนาะพนักงานครูส่วนหลายก็ถือว่ามีจรรยาบรรณดีหั่นแหละเนาะบ่มีปัญหาหรือว่าห่างเสียงที่ว่าประชาชนหรือว่าสมาคมบ่นักเรียนได้ส่งข่าวมาเนาะแต่เฮาก็ถือว่าบ่มีเนาะสันสานมันมีก็เป็นจํานวนน้อยเนาะอันนี้ระยะผ่านมานี่เป็นคือนั้นทั้งอยู่ทางเมืองเชียงของเขาเนาะ
1: เจ้าเจ้าเจ้าแปลว่าตัวนี้เป็นเฮาได้เน้นหนักเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณจรรยาธรรมของครูเนาะในการศึกษานักเรียนอยู่ภายในเมืองเชียงฮอนเฮาก็เห็นได้เรื่องเกี่ยวกับระดับการศึกษาหรือว่าการเรียนผลของการเรียนการสอนนี่แหละเนาะ
2: เจ้าแม่นละเจ้าแม่นละ
1: เจ้าและสิ่งท้าทายของเกี่ยวกับการเรียกงานของการบริหารก็คือกันน่ะนะพัฒนาครูนี่อยู่ทางเมืองเชียงฮอนในนามท่านเป็นในรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเชียงฮอนท่านเห็นว่าสิ่งท้าทายในการพัฒนายกระดับความสามารถหรือว่าเรื่องเวียกงานนั่นของบุคลากรครูเฮานี่อยู่ทางเมืองเชียงฮอนเนี่ยพบสิ่งท้าทายอย่างบ่
2: เจ้าแต่ว่าบ่ฮอดระยะนี้เนาะช่วงสิ่งท้าทายตัวกับครูอาจารย์ในเฮานี่อันที่1ก็เว้าเรื่องอันนี้แหละเพราะว่าทางเมืองเชียงฮอนเฮาตอนนี้แต่ว่าครูนั่นว่ายกระดับหั่นนะจํานวนนึงมันบ่อยากไปเนาะบ่อยากไปซะบ่อยากยกระดับหั่นต่อเนาะอยากเด็ดบ่อยากไปยกระดับต่อซะอันครูที่ภาคส่วนที่1เนาะอันที่2นี่เกี่ยวกับครูอาจารย์ในเฮานี่เนาะก็มีจํานวนนึงเนาะจํานวนนึงก็ยังมีแนวคิดเปรียบเทียบสังสาหั่นแหละนําประธานเนาะเปรียบเทียบสังสาหรือว่ากับคะแนนกันอื่นซะหลังจากนั้นทางมูลซื้อฮอนได้เฮาก็ปัจจุบันนี้ให้เฮาก็ได้นี่แหละในการผลิตเนาะในการมีสนยางพลาหันหลายเนาะสนหลายในครูอาจารย์ในเฮานี่บางเทื่อบางครั้งคราวบางบุคคลเนาะคือว่าถ้าหันไปคิดยางตนเศร้าเนาะคือว่า
1: เจ้า
2: บางเทื่อการมาประจําการก็บ่ทันกับวงเวลาหรือว่าปฏิบัติเป็นประชากรหันบางครั้งคราวก็บ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดเนาะอันนี้เป็นบ่เป็นพื้นฐานหรอกเป็นบางครั้งคราวเนาะอันนี้เนาะอยู่เมืองเชียงฮอนเฮานี่เนาะแต่ส่วนจะปะละแท้ก็บ่มีเนาะบ่มีเนาะเจ้า
1: เจ้าและนอกจากสิ่งท้าทายแล้วปรากฏการณ์อยู่ฮ้อนี่เด้ท่านบ่ว่าแต่ครูแล้วก็อยู่ในวงการของการศึกษานี่เนาะอยู่ทั้งเมืองเฮานี
2: ่
1: เกี่ยวกับปรากฏการณ์อยู่ท้อที่ในปัจจุบันนี้หลายเนาะท่านเห็นว่าในปัจจุบันอยู่ทั้งเมืองเชียงฮอนเฮาได้มีการสุ่มใส่แก้ไขขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างเกิดขึ้นในทั้งเมืองเชียงฮอน
2: เจ้าทําเมื่อเชียงฮอนเฮาปรากฏการยอดพ่อโปรเจกต์การศึกษานิดนึงก็เว้าเรื่องอันนี้แหละนักเรียนมีความเสี่ยงเนาะนักเรียนอาจสิจะปะละการเรียนหั่นเนาะอันนี้มีความเสี่ยงสูงเนาะอันที่2ก็แม่นนี่แหละการปรากฏการยอดพ่อทั้งอดีตและทางด้านสังคมนี้เป็นต้นแม่นปัญหาสิ่งเสพติดโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาคอลลาเจนน้ํากระท่อมที่ให้เฮาก็ได้มีคณะกรรมการเนาะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกวดกาตลอดอยู่เชียงฮอนให้เฮาเนาะคือว่าแต่เฮามีระเบียบคุ้มครองต่างหากเฉพาะคณะกรรมการแก้ไขตัวเรื่องการคุ้มครองอันนี้สิ่งเสพติดเชียงฮอนในเฮานี้เนาะอันนี้ถ้าเองคือว่าปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเชียงฮอนเนาะแต่ว่าถ้าเองในการนักเรียนที่ปะละนี่แหละเนาะเนื่องจากว่าเนาะนักเรียนจํานวนนึงอยู่เขตนอกเนาะพ่อแม่หั่นไปออกเฮ็ดงานอยู่บ่อนอื่นซะแล้วได้เอาลูกไปนําเจ้าเอาลูกไปนําออกเฮ็ดงานออกเฮ็ดงานอยู่สวนกล้วยจีนบ่อยู่ทางบ่อแก้วอยู่ทางสยะบุรีพุ่นเนาะอันนี้ให้เฮามีความเสี่ยงคือดังนั้นหั่นเนาะ
1: เว้าเรื่องตัวนี้เว้าเรื่องอันปรากฏการณ์ยอท่อเรื่องอันน่ะน้ํากระท่อมคอลลาเจนนี่โอ้บ่แม่นแต่เกิดแต่อยู่ไสบ่อนใดบ่อนนึงมันทั่วบ่เด้อันนี้แม่นเฮาจะต้องได้มีการสมทบกับผู้ปกครองเนาะท่านเนาะบ่ว่าแต่นะและแผนจุดสุ่มในตัวหน้าเรื่องเกี่ยวกับขงเขตการศึกษานี่ท่านจีมีการสุ่มใส่ขึ้นได้ไดมีแผนการขึ้นได้ไดบ่เจ้า
2: เจ้าแผนถ้าเฮาก็องค์คณะพรรคเบิ่งแต่เฮาได้นึงได้สุ่มใส่ก็ได้สืบต่อหั่นแหละเนาะสืบต่อนําเอาประดานแนวทางของพรรคของรัฐนั่นแหละโดยเฉพาะก็แม่นนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวของกับเรื่องงานการศึกษาเนาะลงจับตั้งซึมๆนั่นหลายครั้งหลายเทื่อให้ทั่วให้ถึงนั่นแหละเฮ็ดให้เขาเจ้าเหล่านั้นได้มีความรับรู้เข้าใจแจ้งถึง เรียกงานการศึกษาว่ามีความสำคัญเนาะต่อกับการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองเราได้เนาะอันนี้ให้เฮาก็ได้ชื่อพ่อเฮ็ดให้เขาเจ้าได้เข้าใจแจ้งต้องให้ทั่วให้ถึงเนาะเหมือนกันโดยเฉพาะให้เขาเข้าใจแจ้งถึงความรับผิดชอบที่พรรครับได้มอบหมายในการเฮ็ดหน้าที่นี้เนาะอันนี้โดยเฉพาะกับเมืองที่ได้ชุมเซอันนี้แหละเนาะเป็นหลักเนาะที่2ก็ได้ใส่เบิ่งกันนโยบายหรือว่าเบิ่งแย้งหั่นแหละเนาะเบิ่งแย้งนโยบายต่างๆตามความเหมาะสมเนาะในเมื่อปัญหาต่างๆหรือว่าที่ทางโรงเรียนทางแต่ละเขตมีความจําเป็นโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานโครงล่างของการศึกษาบ่เนาะนักเรียนอยู่เขตนอกขาดเขินปัจจัยการเรียนหรือว่าสิ่งที่จําเป็นเนาะทางเมืองเฮาก็จะได้เอาใจใส่ช่วยหั่นแหละจะได้ติดตามกฎกาและจะได้แก้ไขเนาะเท่าที่ช่วยกันได้เท่าที่แก้ไขได้เนาะอันนี้ให้เฮาอยู่ในแผนเฮาครับหวังว่าจะแก้ไขไปด้านนั้นเนาะ
1: เจ้าก็เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขก็มีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ในโครงเขตการศึกษาโรงเรียนทางไกลซอกลีกเด้อยู่ทั้งเมืองเฮานี่ยังหลายบ่ทันมีหลายบ่ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าการประกอบส่วนทางสังคม
2: เจ้ามีหลายอยู่เนาะที่นี่ทั้งเมืองฮ้องก็ได้ครับโครงการนั้นนี่นั้นเนาะคือว่ามูลนิธิเกี่ยวฝัดเด็กหั่นอีกหลายนี่เฮาก็ได้อยู่ 2-3 หลังเนาะโรงเรียนน่ะนะ
1: เจ้า
2: เนาะแต่มาเบิ่งความที่ห้องต้องการในเขตชนบททางเฮาแล้วก็มีความจําเป็นก็ยังหลายแห่งอยู่เนื่องจากว่าโรงเรียนบางเก่าก็ได้ซ่อมแปลงมาได้ปุ๊บมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็บางหลังก็มีสภาพทรุดโทรมเก่าแก่หั่นแหละเฮาก็ได้ปรับได้ปรุงไปแต่ว่าก็มีความจําเป็นต้องได้พัฒนาหั่นแหละเนาะครับเป็นงานการศึกษาเนี่ยคงพื้นฐานโครงล่างนี้เนาะให้เฮาก็ได้มีแผนเนาะในเมื่อบรรดาการนําเพิ่นมาเฮาก็ได้นําเสนอเนาะแต่ว่าเพิ่นหากมีสิ่งนําให้เฮาได้มีแผนคิดไล่ต่างๆนะครับก็ได้มีการตั้งเกมมาแล้วเนาะปัจจุบันสิ่งฮอนเขามีความจำเป็นเนาะในการปรับปรุงพื้นฐานกำลังในการศึกษานี่เน
1: าะเจ้านอกจากเรื่องเรียกการการพัฒนาสถานที่นักเรียนการแก้ไขปรากฏการณ์ยอทอแล้วไปปัจจุบันนี้คือสภาพเศรษฐกิจคือทางฮู้เด้อเนาะท่านเนาะเฮาได้มีการมีแผนบ่ที่ช่วยให้ครูเนาะให้มีเวียกเฮ็ดงานทําก็คือมีเวียกเสริมโดยเฉพาะก็เป็นการนั่นน่ะส่งเสริมครูนี่แหละสร้างเวียกเฮ็ดงานทํามันนอกจากการสิทธิ์สอนนักเรียนแล้วอยู่ทางพุ่นเฮามีบ
2: ่เจ้ามีเจ้าจังนี้อยู่ทางเมืองเซฮอนได้เฮานี่คือว่าได้รับการส่งเสริมเนาะในการปลูกยางพาราเนาะท่านเจ้าป
1: ลู
2: กยางพารานี่มาฮอดปัจจุบันเมืองเซฮอนได้เฮานี่ปลูกยางพารานี่ฮอด 8,000 กว่าเฮกตาร์แล้วเนาะเพราะปัจจุบันนี่ยางพาราที่ขี้ท่าน 4,000 กว่าเฮกตาร์แล้วฉะนั้นครูอาจารย์อย่าไปได้มาเซิงฮอนได้เฮามีสวนยางพาราเนาะเกือบกว่าจะเบิดทุกคนเนาะท่าน
1: เนา
2: ะท่านผู้ฟังเจ้าในนั้นเฮกตาร์นึงก็500ต้นเนาะจํานวนคนยางบ่มีแม่น300ต้นขึ้นไปเนาะแต่บัดนี้ราคายางพาราเซิงฮอนได้เฮานี่เพิ่นได้เอาโรงงานมาตั้งอยู่ที่นี่เซิงฮอนไปแล้วเนาะคือว่าปัจจุบันนี้ราคายางพารากิโลนึงก็28,000กีบฉะนั้นในครูอาจารย์ได้เฮานี่ที่ว่าสิมีรายรับต่อยางพารานี่ถ้ามียาง500ต้นก็จะได้ประมาณ6ล้านกิบต่อครั้งต่อครั้งนึงมัน2อาทิตย์นึงมันให้เฮาเก็บซื้อเทื่อนึงเนาะ
1: เจ้าไปว่าบ่ได้รายเป็นเดือนเด้อต่อครั้งเนาะกี่ได
2: ้
1: กี่ได้จักครั้งก็แม่นได้เงินตามนั้นก็แปลว่าเรื่องเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้แกนครูเนาะด้านเรื่องด้านเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวนี่ก็เห็นว่าทางครูเฮาก็มีความเข้มแข็งหลายเจ้าและท่านพุ่งเข้ามาหากิจกรรมในมื้อนี้เนาะที่เฮาได้มีการจัดกิจกรรมนี่แต่ละปีนี่ได้จัดทุกปีบ่ท่าน
2: เจ้าแต่ละปีที่เฮาขอโทษเอาแท้บ่ได้จัดแต่ละปีนั้นมีแต่ปีนี้ที่เฮาก็ได้มีความตัดสินใจจัดเนาะแต่ละปีที่เฮาบ่ได้จัดผ่านมานี่เฮาได้อาศัยแต่ว่าเปิดกีฬาประจําปีแต่เฮาได้เฮ็ดเนาะแต่ปีนี้เฮ็ดเฉพาะในโครงการศึกษานี้แต่ละปีที่เฮาเปิดกีฬาประจําปีแม่นทุกภาคส่วนจะได้เข้าร่วมบ่สิภายในเมืองเนาะจะมีสํานักงานองค์การปกครองบ้านเข้าร่วมแต่นี่เฮ็ดเฉพาะแต่ของเขตศึกษาเนาะบ่ได้ครูอาจารย์ทั้งหมดเฮ็ดเฉพาะ
1: แปลว่าเฉพาะอยู่แต่ว่าอันมีการแข่งขันเกี่ยวมันไปแข่งนี่แม่นนั่นประเทศเพื่อนบ้านนี่แม่นบ่
2: เจ้าแม่นละอันนี้เป็นอันนึงที่ว่าเฮาสิคัดตัวนักกีฬาเนาะแล้วคัดตัวนักกีฬาเนี่ยเพื่อไปเข้าร่วมกันแข่งขันมิตรภาพประเทศเพื่อนบ้านนี่เนาะ
1: เจ้าการคัดนี่ภายหลังที่มีการคัดแล้วนี่เฮามีการกะเกี่ยมขึ้นได้บ่เพื่อสิเอาไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนี่มีการฝึกอบรมขึ้นได้ฝึกซ้อมแน่
2: แล้วถ้าเฮาได้ ให้เฮาได้ให้เฮาได้ตัวนักกีฬาให้เฮาก็สิได้มีการฝึกซ้อมมันสิมีการฝึกซ้อมนั่นแหละตามประเภทกีฬาที่ทางประเทศเพิ่นบาดหั่นเพิ่นกําหนดมาว่ามีจักประเภทกีฬาให้เฮาก็สิได้กะเคียงได้ฝึกซ้อมกันเนาะหรือว่าไปของการแข่งขันนั้นเอาแต่เฮาได้มีแผนเนาะได้มีแผนล่ะ
1: อืมเจ้าและตอนท้ายนี่ท่านอยากฝากถึงครูอาจารย์อยู่ทั่วประเทศหนึ่งในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาคม32ปีโดยเฉพาะทางทั่วประเทศแล้วก็โดยเฉพาะให้เป็นอยู่บางเมืองเสียงห่อเฮาท่านอยากฝากถึงคือแน่ใดนะเจ้า
2: เจ้าท่านนี้ข้าพเจ้าในนามต่างหน้าให้ท่านท่านผู้ฟังเมืองเสียงห่อในนามผู้ที่นําในงานประชาสังคมทางเมืองเสียงห่อเนาะอยากฝากฟังถึงครูอาจารย์ทั้งหมดนี้เนาะให้ประชาท่านให้ได้รับรู้และเข้าใจเนาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตัวเองเนาะโดยเฉพาะดังเรียกงานการศึกษานี้เนาะว่าครูอาจารย์ทั้งหมดแม่ที่โพสาดเนาะแต่มันประเทศชาติจะมั่งคั่งเข้มแข็งหรือจะพัฒนาแนวใดแต่มันขอฝากฟังกับทั้งครูอาจารย์ทั้งหมดนี่แหละเนาะเป็นแม่ที่ดีๆเนาะในการศึกในการสอนเป็นแบบอย่างที่ดีในหอบด่านเนาะก็จะอยากฟังฝากฟังไปทางบรรดาท่านทั้งหมดที่ได้รับฟังรายการนี้อยู่เนาะ
1: เจ้าเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาคม32ปีนี้ยายท่านอวยพรถึงครูอาจารย์ในครอบเขตทั่วประเทศนะเจ้า
2: เจ้าในโอกาสวันครูแห่งชาติครบ32ปีมาถึงนี้ข้าพเจ้าขอเอ่ยใส่ให้ความรักครูอาจารย์ทั้งหมดจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งเฮาหันมายืนเนาะเฮ็ดสําเร็จหน้าที่ตามการมอบหมายทุกประการเนาะ
1: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านพองสิทธิไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเสียงฮอนทั้งเป็นผู้ซีนําเรียกงานวัฒนธรรมสังคมอยู่ทางเมืองเสียงฮอนที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี้เด้อ
2: เจ้า
1: ขอขอบใจหลายๆขอให้การจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคีเนาะในได้เนื่องในโอกาสกํานําฮับต้อนวันครูแห่งชาตินี้ขอให้สําเร็จไปด้วยดีเด้อ
2: เจ้า
1: ขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านพองสิทธิไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเสียงฮอนซึ่งท่านก็ได้เห็นมาให้ฮู้เกี่ยวกับทางเมืองเสียงฮอนเพิ่นก็ให้ความสําคัญต่อวันครูแห่งชาติก็คือวันสําคัญดังกล่าว7ตุลาคมครบ32ปีซึ่งปีนี้ครบ32ปีและปีนี้ทางเมืองเสียงฮอนเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่ว่าแต่ละปีเพิ่นบ่ได้จัดแต่ปีนี้เพิ่นได้จัดใหญ่ซึ่งจัดใหญ่นี่เป็นการคัดเลือกการแข่งขันแล้วเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมกีฬามิตรภาพของทั้งประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยนอกจากจังหวัดน่านมีอยู่ 2-3 เมืองที่เพิ่นสิมีการจัดการแข่งขันมิตรภาพร่วมกันเนาะอันนี้เพิ่นก็คัดเลือกไว้เพื่อจัดกิจกรรมตัวนั้นแล้วนอกจากนี้เพิ่นก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เพิ่นให้ความสําคัญต่อวันสําคัญดังกล่าวเป็นต้นก็มีวันการจัดกิจกรรมเป็นปาฐกถาวันครูแห่งชาตินี่ความสําคัญซึ่งครูก็เป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นผู้ศิษย์สอนเฮ็ดให้การพัฒนาประเทศชาติก็คือบุคลากรนี่แหละในเพื่อเฮ็ดให้ประเทศชาติมีความเจริญเนาะเพื่อพัฒนาแผนเข้าประกอบส่วนเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติโดยเฉพาะเป็นบุคลากรนี่เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งเนาะถ้าบ่มีครูที่ศิษย์สอนเฮ็ดให้เฮานี่เป็นบุคลากรที่ดีแล้วแม่นไผสิมาศิษย์สอนเฮาเนาะผู้ใดถ้าว่าบ่ได้เรียนหนังสือก็แม่นว่าสิแหละว่าแม่นการตั้วยั่วไปในทางที่บ่ดีนี่ก็เป็นไปได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ในระยะนี้ก็คือเว้าได้เฮาได้สัมภาษณ์ทั้งท่านรองประธานปกครองเมืองนี่ก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ย่อท้ออันนึงอีกที่เกิดอยู่ทุกขงเขตเนาะทุกแขวงเป็นคือกันเบิดทั้งเมืองเสียงฮอนนี่เพิ่นก็เกิดคือกันแต่ว่าเพิ่นก็สุ่มใส่แก้ไขโดยเฉพาะเป็นปรากฏการณ์ย่อท้อภายในกลุ่มนักเรียนนี่แหละคงเขตการศึกษาโดยเฉพาะในแม่นกลุ่มนักเรียนในวัยหนุ่มนี่ที่ปัจจุบันนี้แม่นหลักกินน้ำกระท่อมกินคอลลาเจนสูบยาสูบไฟฟ้าบ่แม่นว่าแต่อยู่ในโรงเรียนนอกสถานที่อันนี้ก็บ่แม่นว่าแต่ฝากถึงครูอาจารย์ในการเป็นผู้เป็นหูเป็นตาเบิ่งนักเรียนหรือว่าอบรมศิษย์สอนนักเรียนให้ฮู้ในสิ่งที่บ่ดีเนาะอันนี้เนาะเขาเอิ้นว่าเป็นยาเสพติดชนิดนึงที่เดี๋ยวนี้มันมาแฮงหลายมันแฮงหลายนอกจากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาม่าแล้วบัดนี้มันก็ยังมาเป็นตัวนี้นี่มันเป็นภัยเงียบที่ว่า ลี่อยู่ทางใดแล้วก็มันกินได้ถ้าว่าไปกวดจับอยู่ในอันวัตถุที่การจับดื่มเครื่องดื่มนี่เอาไปปนได้เบิดสิ่งยาเสพติดชนิดนี้นี่มันอันตรายหลายตัวนี้ก็ฝากถึงบวชแต่ครูก็ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละนอกจากนักเรียนออกจากโรงเรียนไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปหาครอบครัวไปหาครอบครัวหรือว่าติดตามลูกหลานของตนเองเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่เห็นลูกหลานของตนเองเลิกจากโรงเรียนมาแล้วก็ให้ติดตามน้องกันแน่ย่านอาจจะไปแวทั้งไม้แล้วก็ไปมั่วสุมสิ่งเสพติดนี่แหละที่เป็นภัยกลมคูดออกจากว่าเสพติดแล้วบ่นี่บ่มีเงินซื้อแล้วก็ไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีไปลักปุ้นจี้สิงทรัพย์ขี้ลักงัดแงะไปเป็นบุคคลที่บ่ดีของสังคมเพราะว่าหยังอันนี้เนี่ยมันเป็นภัยเงียบแล้วก็ภัยอันตรายหลายต่อคงเขตการศึกษาก็คือการสร้างบุคลากรให้เป็นคนดีของชาตินี่บ่แม่นง่ายเด้ครูอาจารย์นี่เพิ่นเป็นผู้ที่อดทนแล้วก็เป็นผู้ที่เอาใจใส่อีหลีอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดีของชาติแต่ว่าสิ่งตัวนั้นกับนักเรียนเองก็ต้องได้เป็นคนดีของชาติก็ต้องเป็นตัวเองนี่แหละเป็นเจ้าการของตัวเองที่ว่าเอาใจใส่ตัวเองที่ว่าหลีกเลี่ยงเรื่องปรากฏการณ์โทดังกล่าวนี้ผู้ใดก็อย่ามู่คู่ผู้ใดก็อย่าถ้าเฮาเห็นแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่บ่ดีบ่แม่นหมู่สวนว่าเอาลองซิมเบิ่งลองดื่มเบิ่งน้ำอันนี้นี่นะน้ำอย่างกระยาดื่มไปก่อนบางเทื่อมันผิดต่อสุขภาพเฮานี่ซอกเกิดอันตรายต่อชีวิตได้เด้เนาะอันนี้ก็ฝากถึงไว้ลุ่มไว้หนุ่มน้องนุ่งลูกหลานเบิดทุกผู้ทุกคนที่เป็นตัวขับเคลื่อนของชาติเฮานี่แหละเป็นกำลังแห่งขับเคลื่อนของชาติเฮาอย่าสู้เอาสิ่งอบายมุขพวกนี้มาเข้าในชีวิตของพวกเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นอันตรายหลายอันนี้ก็อยากฝากถึงน้องนุ่งลูกหลานสาวหนุ่มวัยหนุ่มเฮาในปัจจุบันนี้อาทานผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ตองให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อใจเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจตัวใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกัน

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทานฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของผลเมรายการเนาะมีคำว่าจิตศาสตร์เทียบกับความหมายของคำว่าจิตวิทยาศาสตร์กำเนิดและสติพันธ์ท่อนเทียบความหมายกับโฮมซีนกับเนื้อพาหะและพาหนะเนาะเป็นรายการติดตามพาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจ

0: ขณะนี้มีรายการพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่น้ํากันในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วและตอนนี้เพิ่นก็อยู่ในสายสบายดีอาจารย์
1: สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีคือเก่าเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงความหมายสู่ฟังคู่คำทำอิฐคำว่าจิตศาสตร์เทียบกับความหมายของคำว่าจิตตวิทยาอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังวันนี้รายการที่นับถือและหักแข็งวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำจิตศาสตร์และจิตตวิทยาคำว่าจิตศาสตร์และจิตวิทยานี่เป็นคำศัพท์วิชาการที่ใส่เว้าถึงความรู้การศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของคนเฮาในการนำใส่ตัวจริงทั้งสองคำนี้มักถูกใส่แทนกันเนาะมักถูกใส่แทนกันแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักวยากรณ์โครงสร้างศัพท์และเข้าภาษาแม้มีความแตกต่างเนาะทางด้านหาดศัพท์และจุดเน้นนักซึ่งมีรายละเอียดคือในนี้จิตศาสตร์เป็นคำผสมแบบสมาร์ทประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าจิตตะที่หมายถึงใจคิดความคิดสิ่งที่มีหน้าที่คู่คิดและนึกและคำว่าศาสตระอันนี้เป็นคำสันสกฤตเนาะแล้วมาแปลงเป็นคำลาวาศาสตร์หมายถึงระบบวิชาความรู้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจิตศาสตร์ก็หมายถึงวิสาวาด้วยจิตหรือว่าวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการพฤติกรรมและขบวนการของจิตดังตัวอย่างว่าในหลักสูตรปริญญาตรีสร้างครูวรรณคดีภาษาศาสตร์ในปี1979หา1996มีวิชาหนึ่งที่นักศึกษาสร้างครูต้องได้เรียนคือวิชาจิตศาสตร์แต่ภายหลังสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี1996เป็นต้นมาเนาะวิชาจิตศาสตร์ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิชาจิตวิทยาซึ่งแสดงว่ามีความหมายอันเดียวกันเป็นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่
1: เพราะว่าคำว่าศาสตร์ในวิทยาความหมายมันก็ใกล้เคียงกันและพร้อมเดียวกันนั่นคำว่าจิตศาสตร์นี่เนาะยังนำใส่ในภาษาปากเว้าดิดอกซ้อนโดยเฉพาะในระยะที่น้ำมันขาดแคลนเห็นดิดอกซ้อนจือได้บอกเห็นคือฮาใส่กันหลายเด็กซึ่งมีความหมายว่าคำว่าจิตศาสตร์หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกในเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจคนเฮาตัวอย่างเช่นว่าน้ำมันขาดเป็นย้อนจิตศาสตร์เขาคิดไปเองว่าน้ำมันมันขาดหรืออีกตัวอย่างหนึ่งยาแตกเตือนมันเป็นเพียงจิตศาสตร์เท่านั้นและอีกตัวอย่างหนึ่งมันเป็นบทกลอนบทกลอนน้ำเอ๋ยน้ำมันของสุบรรณหลวงราชเนาะที่ได้เขียนไว้บาทหนึ่งว่าฟังเสียงสดสดวุ่นอดูลคุณเครื่องมโนปฏิโทน้ำมันแพงเงียงสิงกันซื้อฮือฮาหาแนวเว้าเป็นน้ำเฮาจิตศาสตร์จังแนนซาดหาวมั่วหัวหางเสือกทอนสนงงง่วงขัวหาอันนี้มันจิตศาสตร์ในความหมายอารมณ์ความรู้สึกในเวลาเกิดปัญหากระทบใส่จิตใจของคนเขาอันนี้มันใส่ในภาษาปากเว้าเนาะส่วนว่าจิตศาสตร์ที่ใส่เป็นสื่อของวิชาหนึ่งในการเรียน ในหลักสูตรเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาเป็นคิดศาสตร์บัดนี้บ่แม่นเปล
0: ี่
1: ยนมาเป
0: ็
1: นคิดวิทยาบัดนี้อาจารย์จะอธิบายคำว่าคิดวิทยาบัดคิดวิทยานี่เป็นคำผสมแบบสมาร์ทประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าจิตตะที่หมายถึงใจจิตความคิดสิ่งที่มีนาทีอู้คิดและนึกและคำว่าวิทยามันหมายถึงความอู้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจิตตะวิทยาก็หมายถึงความอู้วิสาหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขบวนการทางจิตใจความคิดและพฤติกรรมของคนและสัตว์เนาะคำนี้มีเทียบในภาษาอังกฤษแมนไซโคโลจีเนาะที่จริงก็มันแปลมาจากภาษาอังกฤษแหละไซโคโลจีแล้วมาเป็นจิตวิทยาโดยใช้ห้าศัพท์ปาลีสันสกฤตเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างวิสาจิตตศาสตร์วิสาจิตตวิทยาเป็นวิสาพื้นฐานที่นักเรียนปีที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยต้องได้เรียนดอกซ่อนเคยได้เรียนบอก
0: เคยได้เรียนแท้อาจารย
1: ์เห็นบอกวิสาจิตตวิทยาเห็นบอกพร้อมกันนั้นคำว่าจิตตวิทยายังเน้นใส่การนำเอาความรู้เรื่องจิตใจและพฤติกรรมไปปรับใช้ในชีวิตตัวจริงเป็นต้นแมนเทคนิคการอ่านใจคนการจูงใจการเมาให้คนเสื่อหรือการบริหารให้เฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพล้วนแล้วแมนล้วนแล้วแต่แมนจิตวิทยาในบทอักษร
0: เจ้าแมนแท้
1: บาทนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างหัวหน้าทีมที่มีจิตวิทยาในการบริหารจะรู้วิธีเล่าและสร้างแห่งจูงใจให้ลูกน้องเฮ็ดเวียกอย่างมีความสุขในตัวอย่างหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในปัจจุบันมักใช้จิตวิทยาเรื่องการตั้งราคาและการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อไวขึ้นเล็กตัวอย่างหนึ่งอีกการเรียนรู้จิตวิทยาการสื่อสารช่วยให้เขาเข้าใจความรู้สึกของคนอ้อมข้างและรับมือกับความเคร่งตึงได้ดีขึ้นวันนี้อาจารย์จะให้ข้อสังเกตมอฮอดปัจจุบันนี้เนาะคำว่าจิตศาสตร์จะบ่เห็นใช้เป็นชื่อวิชาที่ว่าด้วยจิตอีกแล้วเนาะนี่แต่สมัยอาจารย์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยสามครูเวียงจันทร์เวลานั้นเรียนวิชาจิตศาสตร์เนาะแต่ว่าภายหลังมาสมัยดอกซ่อนเรียนเป็นจิตวิทยาเป็นบอก
0: แม่นล่ะอาจารย
1: ์แม่นเห็นบอกมันเปลี่ยนเพราะว่าคำว่าจิตวิทยาได้เข้าไปแทนทีแล้วคนจึงบอใส่คำว่าจิตศาสตร์อีกเนาะวิชาจิตศาสตร์เมื่อก่อนก็มาเป็นวิชาจิตวิทยา
0: เจ้าจิตศาสตร์นี่มันใช้แต่สมัยมสคพูดเป็นบ่อาจารย
1: ์เนี่ยล่ะสมัยมสคแต่ว่าคำว่าจิตศาสตร์นี่ผัดได้มาจะใช้ในความหมายอารมณ์ความรู้สึกแบ
0: บใช้ทั่วไปก็ใช
1: ้เกิดเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจคนเฮาอ่ะนะ
0: เฮา
1: ชื่อว่าจิตศาสตร์
0: คือเฮาก็มักใช้ว่าสงครามจิตศาสตร์สิเด้อาจารย
1: ์แม่นๆสงครามจิตศาสตร์จะใช่แล้วความเดียวกันนั่นเนาะคำว่าจิตวิทยานี่ก็ถือน้ำใต้ยางกว้างขวางเด้บ่ว่าจะเป็นชื่อวิชาเฮียนก็คือการนำเอาจิตวิทยานี่ไปปรับใช้ในชีวิตตัวจริงเห็นบ่
0: เจ้า
1: อันนี้ทำงานมันจะมีที่จริงแล้วทั้งสองคำมันก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าใช้ในกาลเวลาที่แตกต่างกันสิ้นและก็มาหมุนไส้เนาะในปัจจุบันคำว่าจิตศาสตร์พวกเขาก็ยังใส่อยู่แต่ว่าบ่ได้ใส่ในเป็นชื่อวิชาแล้ว
0: เจ้า คันถามว่าวิชาจิตศาสตร์ก็แม่นอันเดียวกันกับวิชาจิตวิทยาเพียงแต่ว่าจิตศาสตร์หันเฮาจะใช้ในทางสังคมหันเอากว้างเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะโดยเฉพาะอันที่มีความหมายว่าอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่ว่าเวลาที่เกิดปัญหาที่มีที่มันมากระทบใส่จิตใจของคนเฮาเฮาพอบ่ใช้ได้อันนี้มันจิตวิทยาเฮาพอใช้จิตศาสตร์นะ
1: จ
0: ้
1: าแม่น
0: รวมความหมายแต่ว่าใช้แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะอาจารย์
1: เจ้า
0: คิดว่าคือจะได้แล้วคู่คำต่อไปชาติกำเนิดและชาติพันธ
1: ุ์คำว่าชาติกำเนิดและชาติพันธุ์นี่เป็นคำศัพท์วิชาการที่ใส่บ่งบอกถึงที่มาสายเลือดและต้นตระกูลของบุคคลหรือกลุ่มคนถึงว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับที่มาของบุคคลคือกันแต่มีโครงสร้างเข้าภาษาและขอบเขตความหมายที่ต่างกันดังนี้ชาติกำเนิดเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าชาติชาตินี่จากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าชาติและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าชาติก็หมายถึงการเกิดกำเนิดหรือว่ากลุ่มคนก็ได้และคำว่ากำเนิดกำเนิดนี้มาจากเข้าคำแม่แล้วก็แผงมาเป็นคำราวว่ากำเนิดหมายถึงเกิดบอนออกมาหรือว่าต้นตระกูลเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นชาติกำเนิดก็หมายถึงต้นตระกูลหรือที่มาของการเกิดของบุคคลคำนี้เน้นใส่ระดับบุคคลเป็นต้นแมนฐานะหรือต้นตระกูลของครอบครัวบ้านเกิดหรือประเทศสัญชาติที่เกิดดังตัวอย่างว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาพและความเท่าเทียมกันโดยบ่ขึ้นกับชาติกำเนิดหรือฐานะทางสังคมแต่อย่างใดเห็นบ่หมายความว่าคนเฮาทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาพกันในบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นแล้ว
1: บ่ว่าจะเป็นเจ้าที่อยู่ฐานะที่ห่างนี้หรือว่าปานกลางหรือว่าทุกข์ยากก็มีสิทธิ์เสมอภาพและก็มีความเท่าเทียมกันอันนี้คือว่าบุคคลกับชาติกำเนิดนะอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าเราจะมีชาติกำเนิดมาจากครอบครัวที่ทุกข์ยากแต่ย้อนว่าเรามีความตั้งใจในการทำเรียนศึกษาเราจึงสามารถสำเร็จผลในการเรียนระดับปริญญาเอกเห็นบ
0: ่
1: การเรียนนี่จำแนกบ่คนหังคนมีคนทุกคนยาก
0: บ่ได้จำแนกบ่จำแนกผู้หนุ่มผู้เฒ่าอีกอาจารย
1: ์แม่นจะแม่นคนหนุ่มคนยังมาจากครอบครัวฐานะแนวใดหนึ่งชาติกำเนิดเป็นแนวใดถ้าว่ามีความตั้งใจจริงก็สามารถประสบผลสำเร็จได้เห็นบ่อะไรอีกตัวอย่างหนึ่งนักกีฬาผู้นี้มีชาติกำเนิดเป็นคนลาวแต่ได้ไปเติบใหญ่และวิ่งกีฬาอยู่ต่างประเทศเห็นป่ะอันนี้ว่าในบริบทของสัญชาติประเทศที่เกิดอันนั้นแม่นชาติกำเนิดเนาะชาติกำเนิด วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าชาติพันธุ์ชาติพันธุ์นี่ก็เป็นคำผสมแบบสมาธิจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าสัตติสัตติก็จากเข้าปาลีชาติเนาะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าสัตติหมายถึงการเกิดกำเนิดกลุ่มคนและคำว่าพันจากเข้าปาลีปันดุแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าพันหมายถึงเสื้อสายวงวานหรือว่าเผ่าเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นชาติพันธุ์ก็หมายถึงกลุ่มคนชนเผ่าหรือประสาชาติที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภาษาเว้าร่วมกันคำนี้มันเน้นใส่ระดับกลุ่มคนหรือชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมภาษาวิถีชีวิตและสายเลือดร่วมกันดังตัวอย่างว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ดยประกอบด้วย50ชนเผ่าอันนี้นั่นประโยคที่เอาคำมาซาติพันใส่แต่ในตัวจริงคำศัพท์ที่เป็นทางการของเราเนี่ยดอกซอน
0: เจ้า
1: เขาจะบอกใส่ในคำมาซาติพันนะ
0: เจ้า
1: เขาจะใส่คำมาชนเผ่าสาธารณรัฐที่ประเทศประชาชนลาวเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าโดยประกอบด้วย50ชนเผ่าอินบอดอกซอนเขาจะใส่แนวนั้นและตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเดียวกันนักวิจัยกำลังลงพื้นที่เพื่อศึกษาภาษาและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุอยู่ภาคเหนือเขามักใส่บอกกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ
0: เขาใส่ชนเผ่าขมุ
1: เนี่ยเขาใส่ชนเผ่าขมุเห็นบอกอันนี้มันทางการเขาใส่ชนเผ่าหรือตัวอย่างหนึ่งพรรคและรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสามัคคีปวงชนทั้งชาติหรือว่าปวงชนซึ่งว่าระหว่างบรรดาชนเผ่าที่เนียนแซนเขาใส่บอกระหว่างบรรดาชาติพันธุ์ที่เนียนแซน
0: บอกบ่ได้ยินใส่อาจารย
1: ์แหมดังนั้นอาจารย์พยายามไปเปิดในวัจนานุกรมแต่เล่มแต่ละเล่มเนาะบ่มีคำว่าชาติพันธุ์ดอกซอน
0: โอ้บ่ได้บัญญัติไว้เนาะอาจารย์เนาะ
1: มีแต่อยู่ในวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับของศูนย์คนคั่วภาษาและวัฒนธรรมลาวของคณะอักษรศาสตร์มศฮั่นเพิ่นนี้แปลว่าเพิ่นบ่ได้ใช้ว่าชาติพันธุ์เพิ่นใช้แต่ว่าชาติพันธุ์และเพิ่นก็วงเล็บไปเบิ่งชนเผ่า
0: เห็นบ่ดอกซอนแสดงว่าชาติพันธุ์นี่ก็คือความหมายของชนเผ่า
1: แม่นดังนั้นเขาจะเห็นในภาษาไทยเพิ่นจะใช้หลายเนาะเพิ่นจะบ่ใช้ชนเผ่าเพิ่นจะใช้ว่าชาติพันธุ์
0: เพิ่น
1: ส่วนเฮาจะใส่ชนเผ่าม
0: ันก็รวมความหมายกันระหว่างชาติพันธุ์และชนเผ่าแต่ว่าคือเว้าหั่นแหละว่าเฮาบ่สูดใส่ก็บ่สูดได้ยินชนเผ่านี่แท้เฮาใส่หลายใส่อย่างกว้างขวาง
1: แม่นแม่นแหละ
0: เทียบกันนี่ก็บ่ได้ใกล้กันแน่เนาะอาจารย์เนาะ
1: ชาติกับชาติพันธุ์อีกชาติกับเนื้อกับหมายความที่มาของบุคคลว่าเกิดอยู่ไสครอบครัวต้นตระกูลใดสัญชาติใดเชื้อชาติใดจริงๆนะ
0: ขออภัยน้ำเพิ่นมีรายการเป็นแล้วได้สายลุดไปในสร้างควบคุมเสียงช่วยเอาเพลงขึ้นให้หน่อยนึงก่อนจะติดต่อหาอาจารย์คืนอีกบาทหนึ่งก่อนขออภัยเด้อมีรายการ

0: อาจารย์อธิบายกับว่าแทนกันบ่ได้เนาะทั้ง2คําเพราะว่ามันคนละความหมาย
1: เจ้าแม่นๆสรุปรวมแล้วคือว่าซากซากกําเนิดก็หมายถึงที่มาของบุคคลส่วนสัตว์พันธุ์เงินกลุ่มส่วนเผ่าพันธุ์เจ้าเนาะถึงว่าสัตว์พันธุ์นี่เฮาบ่สิใส่ปานใดเฮาสิใส่คําว่าส่วนเผ่าเนาะ
0: เป็น2คําที่มีความหมายแตกต่างกันคิดว่าคือจะได้แล้วให้มีรายการชื่อว่าในตัวจริงในสังคมการใช้ตัวจริงเฮาก็บ่สู่ได้ยินแล้วก็บ่สู่ใช้อันชาติพันธุ์นี่นะบางเครือนี่เว้ามามีรายการบางท่านก็สิว่าฮะไม่หยังเกาะคันว่าซนเผาจังซี่ฮู้โดยทั่วกันเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้ยังอีกคู่คํานึงความหมายก็คือว่าอยากใกล้กันท่อนกับโฮมเด้อาจารย์
1: ท่อนกับโฮมคําว่าท่อนและโฮมนี่เป็นคํากริยาที่สื่อถึงการเอาสิ่งของปริมาณหรือผู้คนที่กระจัดกระจายอยู่เขามาอยู่บ่อนเดียวกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกันถึงว่าจะมีความหมายใกล้เคียงกันและมักนำมาผสมเข้ากันเป็นท่อนโฮมเขาก็ว่าได้เนาะเป็นว่าดอกซอนท่อนโฮมแต่เมื่อแยกใส่เป็นคำเดียวมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นนักที่ต่างกันแนวนี้ท่อนเป็นคำเข้าล้าวเดิมประเภทคำกริยาหมายถึงเก็บกรรมสะสมหรือเก็บเทือละเล็กละน้อยเพื่อให้เพิ่มขึ้นหรือเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคำนี้เน้นใส่การเก็บเทือละน้อยอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาหรือเน้นการเก็บเมี่ยนให้เป็นระเบียบคือว่าสะสมไว้ก็ได้เนาะเป็นว่าทอนเงินทอนเครื่องมันอาจารย์ประโยคตัวอย่างที่เป็นประโยคเนาะแล้วเป็นคนประหยัดเมื่อได้เงินเดือนมาก็จะทอนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในเวลาจำเป็นเห็นไหมเล็กตัวอย่างนึงเด็กน้อยเลิกเรียนแล้วให้ช่วยกันท่อนเครื่องดินเข้ากองให้เรียบร้อยเลขตัวอย่างหนึ่งก่อนย้ายเงินพวกเขาต้องท่อนเครื่องไส้ทุกอย่างแล้วก็เก็บมวบรวมไว้ให้เป็นระเบียบเห็นป่ะอันนี้เป็นคำว่าท่อนที่หมายถึงเก็บกรรมสะสมหรือว่าเก็บเพียงละเล็กละน้อยเพื่อให้เพิ่มขึ้นคือว่าเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าโอมโอมก็เป็นคำเข้าล้าวเดิมประเภทคำกริยาหมายถึงเอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือหลายๆคนมารวมกันเข้ากันเป็นจุดเดียวกลุ่มเดียวหรือก้อนเดียวคำนี้เน้นใส่การนำเอาสิ่งที่อยู่แยกกันมารวมกันอยู่บนเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยบ่ได้เน้นระยะเวลาแต่เน้นผลรวมเช่นว่าโฮมกำลังโฮมคนโฮมเงินเป็นอาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างมึงออกแห่งงานวันเสาร์แดงให้ทุกคนไปโฮมกันอยู่สโมสรบ้านเวลา 7:00 น.เช้าอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาโฮมเงินกันได้1ล้านจีบเพื่อซื้อของขวัญให้อาจารย์อีกตัวอย่างหนึ่ง2บริษัทได้ตัดสินใจโฮมกิจการเข้ากันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางธุรกิจเห็นว่าอันนี้มันโฮมเนาะโฮมก็หมายถึงนำเอาสิ่งที่อยู่แยกกันอันมอกรวมกันอยู่บอนเดียวกันหรือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อท่อนมันเน้นการเก็บหรือสะสมเทือละหน่อยให้เพิ่มขึ้นหรือว่าเก็บเมี่ยนให้เป็นระเบียบเนาะส่วนโฮมมันเน้นการนำเอาหลายสิ่งหรือว่าหลายคนมอกรวมกันอยู่บอนเดียวหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะแล้วทั้ง

0: ท่อนและโฮมก็สามารถมาผสมเข้ากันเป็นท่อนโฮมก็จะได้ความหมายว่าเก็บกรรมและรวมเอาสิ่งที่กระจัดกระจายมาประกอบเข้ากันเป็นเอกภาพเป็นต้นว่าท่อนโฮมแผ่นดินท่อนโฮมกำลังเห็นไหมท่อนโฮมเงินได้บ่ดอกซ้อน
1: ได้อาจารย
0: ์ได้คือกันเห็นไหมหมายก็ว่าทั้งท่อนทำโฮมนี่ก็สามารถเป็นคำรวมความหมายแต่บ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีเงินบ่ดอกซ้อน
1: แม่นเลยเพราะว่าจุดเน้นมันก็ต่างกันเด้เนาะจุดเน้นต่างกันอยู่ในคันว่าท่อนนี่มันอันเก็บเทละน้อยจุดประสงค์แม่นเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันหลายขึ้นหรือว่าให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแต่ว่าโฮมนี่เพิ่นมันมีหลายอันอยู่ยายกันแล้วเอามาเป็นให้มันเป็นอันนึงอันเดียวกันก็บ่ได้เน้นว่าจํานวนอันนี้นะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: บ่ได้เน้นว่าให้มันหลายขึ้นแต่ว่าให้มันน่ะนะเป็นอันเดียวกันเน้นที่ผลหับหันว่าให้มันเป็นอันนึงอันเดียวกันบ่ได้เว้าเรื่องว่าจํานวนว่าให้หลายขึ้นเครื่องกับคือกับท่อนเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นแล้วท่อน
1: ก็สิคืออาจารย์ว่าแหละสิแทนกันได้อยู่บางกรณีใส่แทนกันได้อยู่แต่ว่าบ่ทุกกรณีกรณีที่มันสิแทนกันได้ก็แม่นว่าอันท่อนเข้าให้เป็นอันเดียวกันตัวอย่างเฮาใส่จังซี่นะหรือว่าโฮมเข้าให้เป็นอันเดียวกันความหมายคือแม่นได้มโนภาพอันเดียวกันว่าโอ้มันอยู่พอไผพอลาวหั่นน่ะเนาะอาจารย์
0: เจ้า
1: แต่ว่าอันกรณีอันบางกรณีนี่ก็สิแทนกันบ่ได้คือว่าอันน่ะเฮาอันท่อนเงินท่อนเงินไว้กับโฮมเงินแนวใดคืออาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้โฮมเงินกันเพื่อมาซื้อของขวัญ
0: จังซี่น่ะ
1: แม่นเอาน้ำพูดละเล็กละน้อยแล้วไปซื้อของขวัญแต่ว่าท่อนนี่มันเฮาสะสมไว้ให้มันได้หลายๆว่าซี่ซะเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: แหละทุกกรณีนี่จิโบแต่ว่าบางกรณีนี่ได้อยู่นี่ได้บัดนี้ครูคำต่อไปซีนกับเนื้อโอ้ก็ใกล้กันอีกทีซีนกับเนื้อ
0: ซีนกับเนื้อเนาะคำว่าซีนกับเนื้อนี่เป็นคำนามที่ใช้เว้าถึงส่วนที่อยู่กลางระหว่างหนังและกระดูกเป็นบ่ดอกซ้อนตัวหนังกระดูกของข้างกายซะหรือว่าคนเอาในภาษาเว้าประจำวันนี้เขามักใส่คำว่าซีนเนาะที่ใช้เป็นอาหารหลายกว่าเนื้อมันบอก
1: แม่นแล้วอาจารย
0: ์ถ้าวิเคราะห์ตามโครงสร้างเข้าภาษาและการนำใส่ตัวจริงทั้งสองคำนี้ก็มีความต่างกันอย่างชัดเจนซีนนี่เป็นคำเข้าลาวดึงประเภทคำนามหมายถึงเนื้อของสัตว์หรือคนซึ่งมักใส่เอิ้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่นำมาเป็นอาหารซีนเนี่ยตัวอย่างซีนหมูซีนงูซีนควายซีนไก่ซีนเป็ดซีนปลาได้บ่ทุกซ้อน
1: ได
0: ้เขาจะใส่ซีนเป็นซีนเนาะและคำนี้ก็เน้นใส่เนื้อสัตว์ที่ใส่เป็นอาหารเป็นหลักเห็นไหมคนลาวจะใส่คำว่าซีนเป็นคำลักในการเลื่อนอาหารนะกินซีนไปซื้อซีนเหมาะสังทอด
1: เขาจะ
0: ไปดังตัวอย่างว่าเมื่อนี้แม่ไปตลาดซื้อซีนหมูและซีนงัวเพื่อมาเย็ดอาหารคาบแล้งนี่ตัวอย่างหนึ่งลาวบ่กินซีนดิบพอย่านติดเสื้อพญาเดี๋ยวปัจจุบันหลายคนมักบ่ซีนดิบดอกจอด
1: แม่นและมีอาหารชนิดหนึ่งที่เอิ้นซอยจุนั่นอาจารย
0: ์โอ้ซอยจุหมายก็ว่าเอาซีนดิบเนาะมาซอยแล้วก็จุใส่อัน
1: มีผักพันเล็กน้อยแม่นจุใส่เจียวเพียงหั่นคือว่าอาหารชนิดนี้นี่มีลักษณะแพร่หลายเด้อาจารย
0: ์เจ้าเจ้าแพร่หลายแต่ว่าก็ต้องระวังเนาะ
1: แม่น
0: เพราะว่าย่านติดเสื้อพญาต้องแม่นซีนสดๆและก็สะอาด ราศจากเสื้อผ้ากินแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพถ้าว่ามีเสื้อผ้าแล้วก็เป็นอันตรายเห็นป่ะอันนี้เลขตัวอย่างหนึ่งอาหารจานนี้มีส่วนผสมของซีนงัวและซีนควายเห็นเด็กเขาจะมักใส่คำว่าซีนเนาะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเนื้อเนื้อนี่ก็เป็นคำลาวเดิมคือกันประเภทคำนามแต่เดิมนี่เนื้อนี่มันหมายถึงสัตว์ปลาที่ตกซ่อน
1: โอ้เขาแยกกัน
0: สัตว์ปลาเนื้อเป็นบอกสัตว์ปลาหรือว่างัวควายตัวอย่างเช่นว่าสมัยก่อนนายพรานต้องปอกไปล่าเนื้อในป่าลึกเพื่อนำมาเปลี่ยนอาหารในครอบครัวท่านเดียดกซ้อน
1: เจ้าเจ้า
0: เวลาเนื้อก็หมายก็ไปลาสัตว์ปลาไปลาตวางบ่
1: อื
0: มลา
1: ฟาน
0: อืมฟานควายปลายฉันเป็นทานกันละ
1: เจ้า
0: ล้วนแรกเดี๋ยวพอมีซีนนี่แต่ว่าคนจะเอื้นเนื้อเนาะเอื้นเนื้อลาเนื้อคนบอกว่าลาซีนเด็ก
1: เออแมน
0: มันบอก
1: เป็นจะลาเนื้อไปโฮเนื้อเด้เพื่อนเอื้นเด
0: ็กไปโฮเนื้อไปลาเนื้อเป็นจะว่าจริงจังเห็นป่ะมันก็หมายเนื้อที่นี่หมายถึงสัตว์ป่าที่มีซีนหลายว่าสันซาแต่ว่าในภาษาลาวปัจจุบันคำว่าเนื้อนี่มักใส่บ่งบอกถึงผิวพรรณหรือเนื้อหนังของคนหรือว่าส่วนประกอบหรือว่าเนื้อในของสิ่งของเส้นวานเนื้อไหมเขาว่าซีนไหมบอก
1: โบเราเนื้อไหม
0: เนื้อไม่เนื้อแผ่นแท้โอ้แท้นี่เนื้อดีเด้เห็นป่ะวันนี้มันเป็นบทประพันธ์กับว่าเนื้อเรือง
1: เนื้อในเนาะอาจารย์
0: เนื้อในเนื้อเรืองจริงสิเด้คือว่าคำว่าเนื้อนี่มันเน้นใส่ลักษณะของเนื้อหนังหรือผิวพรรณเนื้อของวัตถุหรือสิ่งของหรือว่าเนื้อในสาระจริงๆเขาจะใส่คำว่าเนื้อถ้าใส่กับอาหารเขาใส่บอกคำว่าเนื้ออ ื
1: มก็บสุใส่เด้
0: เนาะบางทีเขาว่าว่ากล้ามเนื้อ
1: ก็ว่าอยู่อาจารย์แต่ว่ากระบอกคนไหนเนาะกล้ามสิ่ง
0: กล้ามเนื้อเนื้อซักจริงๆอืมเลือดเนื้อเลือดไข
1: ่อันนี้เพิ่นเว้าได้นี่นะ
0: มันเว้าเขาเปิดเว้าเขาจะบอกว่าวันเลือดเลือดซีดเนาะเพราะว่าเลือดเนื้อเสื้อไขเป็นคำตุ่มตัวอีกได้หันนะเป็นบอกวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเด็กน้อยผู้นี้มีเนื้อหนังมังสาอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเป็นบอกเนื้อหนังมังสาเขาว่าเป็นบอกเด็กสอนเนื้อหนังของเรานี่หรือว่าผิวพรรณของเรานี่ดีหลายนี่ตัวอย่างหนึ่งเสื้อผืนนี้เฮ็ดจากผ้าฝ้ายเนื้อผ้านุ่มและระบายอากาศได้ดีเห็นป่ะเวลาเขาเว้าถึงเนื้อผ้านี่นะเขาก็ว่าเนื้อเนาะเขาบอกว่าซีนเด้นี่ตัวอย่างหนึ่งอันที่ในบริบทเนื้อในหรือว่าสาระบทความนี้มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์และให้ความผู้หลายเขาจะใส่เข้ามาเนื้อในบัดนี้บทเพลงคือกันนี่ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: ตัวอย่างเช่นว่าบทเพลงนี้มีเนื้อห้องทำนองมวลหลายเขาผัดบัวซีนห้องดีเนาะ
1: เป็นแล้วจัน
0: เป็นบ่เขาผัดเนื้อห้องเป็นบ่เนื้อห้องทำนองเสพคือสิเขาจะว่าเนื้อดังนั้นทั้งสองคำนี้ทั้งซีนทั้งเนื้อมันจะมีบริบทการใส่ที่แตกต่างกันเป็นบ
1: ่บนห่วงก็ห่างมีเนาะอาจารย์เนาะ
0: มีมีมีอยู่บนว่าเป็นล่าเนื้อเขาผัดว่าบุกเป็นล่าเนื้อเพื่อเอาซีนมากินเด็กดอกก้อน
1: แมนโบได้ว่าไปลาซีนเพื่อเอาเนื้อมากินเขาก็โบได้ใส่เนาะอาจารย์เนาะ
0: แมนแมนโบใส่แล้วก็สรุปโดยย่อเนาะซีนก็เป็นคำลาวเดิมที่เน้นเนื้อสัตว์ที่ใส่เป็นอาหารเป็นต้นว่าซีนหมูซีนงัว ส่วนเนื้อก็เป็นคำลาวเดิมที่เน้นลักษณะของวัตถุผิวพรรณทางกายสาระเนื้อในเป็นต้นว่าเนื้อผ่าเนื้อหนังเนื้อในเอาจะใส่คือนั้นดอกซอนดังนั้นเขาคิดว่าคนลาวเขาจะใส่บุพิต
1: เนาะคนลาวเขาใส่บุพิตแม่นแหละถึงว่าคำว่าเนื้อนี่นะในภาษาไทยนี่เพิ่นก็ใส่แต่ว่าเพิ่นจะหมายถึงอันน่ะสิ้นของสัตว์นี่อาจารย์เนาะ
0: เพิ่นแล้ว
1: ใส่ในชีวิตประจำวันเลยได้เพิ่นนะในการปรุงแต่งเป็นอาหารนี่นะเพิ่นใส่เนื้อแต่เฮานี่ใส่สิ้นแต่ก็บ่ได้หมายความว่าเฮาใส่คำที่ได้รับผลสะท้อนได้อันนี้ก็คำลาวเดิมเฮาแต่ว่าเฮาจะใส่ในกรณีนึงอีกต่างหากเนาะซึ่งว่าเฮาจะบ่ใส่เป็นอันน่ะสิ้นของสัตว์หรือว่าคนฮะ
0: แม่นจะต่างกันเนาะ
1: เป็นคำที่ใส่ห่วมกันเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใส่ห่วมกัน
1: ใส่ในกรณีที่ต่างกัน
0: หมายความว่าเวลาเขาไปซื้อซีนนี่เพิ่นจะบอกว่าไปซื้อซีนเพิ่นจะว่าไปซื้อเนื้อ
1: แม
0: ่นดังนั้นมันจะคือว่ามีลักษณะเฉพาะของไทยของเราในการหมายว่าใส่คำห่วมกันแต่ความหมายคือกันแต่ใส่ทั้งเนื้อทั้งซี่มีคือว่าความหมายรวมกันเนาะเป็นคำรวมความหมายแต่ไส้เวลาไส้มันจะไส้ในหลายกรณีต่างกัน
1: เพิ่นนี่บ่มีซี่ได้คันสิว่านี่เพิ่นมีแต่เนื้อได้แต่เฮามีทั้งซี่ทั้งเนื้อซึ่งว่าแล้วเฮาก็แยกความหมายของทั้ง2คำนั้นให้ไส้ในกรณีที่ต่างกันแล้วบางกรณีก็นำมาซ่อนใส่กันใส่รวมกันในบางกรณีเนื้อนี่ก็แม่นอ่ะนะมีกรณีนึงที่ห่วมกับซีนว่าแม่นซีนของสัตว์หั่นแหละหรือว่าของคนเนาะคือเฮาเว้ากล้ามเนื้อกล้ามซีนเฮาก็ได้ทั้ง2ได้หั่นอาจารย
0: ์แม่นเนาะก็แต่กล้ามเนื้อก็ได้กล้ามเนื้อกล้ามซีนใส่ได้ทั้ง2
1: บัดอีกกรณีที่ว่าใส่ห่วมกันบ่ได้กับของเนื้อแม่นมันเฮาเว้าถึงเนื้อหนังจังซี่หรือว่าผิวพรรณทางกายเนื้อในสาระอย่างต่างๆอยู่ในบทเขียนบทความหรือว่าบทเพลงอันนี้นะเนาะจะมีกรณีใส่เฉพาะคนลาวเดิมคนลาวก็ใส่บ่ผิดมีรายการเอ้ยเพียงแต่ว่าบางท่านก็สิข้องใจที่มาของคำซื่อๆดอกว่าเห็นในภาษาไทยก็มีภาษาลาวก็มีจังซี่หั่นนะคำว่าเนื้อนี่นะเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ครูคำสุดท้ายพาหะแล้วก็พาหนะก็ใกล้กันอยู่ได้มีแต่พยางค์เดียวว่าตึม
0: คำว่าพาหะและพาหนะเป็นคำศัพท์ที่มาจากห้าศัพท์เดียวกันเนาะแต่มีโครงสร้างขอบเขตความหมายและบริบทการนำใส่ที่ต่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องใส่ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการคมนาคมซึ่งมีรายละเอียดอย่างนี้พาหะเป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงวาหะตัววอดีดอกซอนคำเดิมวาหะแปลว่าผู้นำไปผู้แบกหามหรือเครื่องนำไปเมื่อแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าพาหะก็หมายถึงตัวนำเสื้อพญาติดต่อตัวนำเสื้อพญาติดต่อคำนี้เล่นใส่ในบริบทการแพทย์วิทยาศาสตร์และชีววิทยาหมายถึงสิ่งที่มีเสื้อหรือตัวน้ำเสื้อพญาติเนาะอาจจะมาจากคนกระไรสักกระไรที่นำพาเสื้อโลกไปสู่ผู้อื่นเนาะดังตัวอย่างว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นพาหะน้ำเสื้อไวรัสตับอักเสบบีโดยที่ผู้เกี่ยวบ่มีอาการแสดงออกเห็นบ่คนก็สามารถเป็นพาหะก็ได้ที่ดอกซ้อนเพราะว่าเสื้อไว้นะอักเสบบีนี่ติดต่อกันบ่ดอกซ้อนเป็นพยาธิติดต่อหรือว่าเป็นพยาธิติดแปดบ
1: ่ติดบ่อาจารย์บี
0: ติดได้ติดเวลาเพราะว่าเขากินดังนั้นแหละเป็นจริงทางการแพทย์คนเวลาเขากินข้าวนะควรมีบ่วงกา
1: เจ้า
0: ควรบ่วงกาบ่สั้นแล้วมันติดกันแท้เด
1: ็
0: กโดยเฉพา
1: ะ
0: เส
1: ื้
0: อเวลาตับอักเสบบีนะและอีกตัวอย่างหนึ่ง ยึงลายเป็นพาหะน้ำเสื้อโรคไข้เลือดออกหรือว่าน้ำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดหลายในยามฝนเห็นบอกยุงลายปัจจุบันจะเป็นยามฝนแต่ว่าปีนี้บุษูได้ยินเนาะปีนข่าวเกี่ยวกับพยาธิไข้เลือดออกบริกซ้อน
1: เทียบเสียหลายปีผ่านมาปีนี้คือว่าเบาเด้อาจารย
0: ์เจอปีนี้คือว่าเบาคือว่าพวกเขาคือว่าป้องกันให้ดีเนาะแต่ว่าพอให้เกิดมีไข้เลือดออกคำว่าพอได้ที่เป็นไข้เลือดออกมันก็เป็นเรื่องบาปเองถึงแก่ชีวิตคำว่าหักษาบทันกันตัวนี้อันนี้เป็นยุงลายบัดยุงก้นซี่ดีดอกซ้อนยุงก้นซี่เป็นผ้าหะน้ำเสื้อพยานยัง
1: ไข้มาเรียป่ะอาจารย
0: ์เออไข้มาเรียแหละเออถึงยุงก้นซี่ส่วนหลายมันอยู่ในป่าดอกคำว่าเอาบ่พอได้เป็นป่าก็พูดสู่เป็นเออพยานมาเรียอยู่เดี๋ยวว่าเป็นแบบพยานไข่ปลาเนาะอืมติดไข่ปลาเรียกตัวอย่างหนึ่งแมงวันเป็นพาหะของโรคอะฮีวาเห็นบ่โรคอะฮีวาหลบซ่อนเคยได้ยินบ่
1: เคยโรคอะฮีวา
0: อะฮีวานี่ก็ถือว่าเป็นเอิ้นว่าเป็นอย่างไข่เป็นพยาธิท้องขี้ห้างแบบห้างแยง
1: เออเอิ้นทอกท้องหรือว่าท้องขี้ห้างแหละเนาะอาจารย์เนาะท
0: ้องขี้ห้างแต่ว่าแบบห้างแยง
1: เจ้าเจ้า
0: แบบห้างแยงอันนี้แต่ว่าผู้ใดเป็นถ้าว่าเป็นมีลักษณะแบบถ้าว่าได้ไปถึงบ้านใดคือว่ามันจะกลายเป็นแบบคนจะตายง่ายเด็กเป็นลูกระบาดแล้วตายหลายแต่ว่าปัจจุบันนี้ย้อนว่าทางด้านสุขวิทยาพวกเขาละเป็นปีเนาะคนกับบ่ค่อยเป็นแล้วพยาธิอะฮีวาแต่ว่าแมงวันนี่ถือว่าเป็นพาหะ
1: เป็นตัวนำเสื้อมาสั้นๆอาจารย์เนาะเป็นตัวนำเสื้อและพาหะ
0: ตัวนำเสื้อพยาธิทั้งพาพาแมงวันนิ้วหรือว่าแมงไม้บางชนิดอันนั้นคำว่าพาหะตัวนำเสื้อพยาธิติดต่อวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าพาหนะพาหนะนี่เป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าวาหนะเนาะวาหนะแล้วมาแปลงคำเดิมวาหนะแปลว่าสิ่งที่นำไปให้ถึงหรือสิ่งขับขี่เนาะเมื่อแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าพาหนะก็หมายถึงงานพาหนะรถเครื่องหรือสัตว์ที่ใส่ขี่และบรรทุกคำนี้มันเน้นใส่ในบริบทการคมมนาคมการขนส่งเน้นถึงรถเครื่องยนต์หรือสัตว์ที่เขาขี่หรือว่าสัตว์ลากแกที่ใส่สำหรับการเดินทางดังตัวอย่างว่าผู้ขับขี่พาหนะทุกประเภทต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งขัดอันนี้เวลาขับขี่พาหนะนี่ทุกคนตัวแม่เอาใจใส่ปฏิบัติกฎจราจรมันบ่ดอกซอน
1: แม่นแท้อาจารย
0: ์ถ้าว่าบ่ปฏิบัติตามกฎจราจรนี่จะเฮ็ดให้เป็นได้การจราจร
1: มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการ
0: จ
1: ราจรติดขัด
0: อิดขัดและปัจจุบันนี้ก็มีหลายบอลในดอกซ้อน
1: เจ้าม
0: ีอยู่อันนั้นไฟอำนาจนะแต่ว่าใช้ขาดบ่ได
1: ้โอ้แมน
0: ย้อนไฟบางเทือหมายว่าติดขัดจะมาไปบ่ได้นะผู้ใดก็จะไปดิ
1: เจ้า
0: ผู้ใดก็จะไปดังนั้นเจ้าหน้าที่จราจรมันก็ต้องแลกตำรวจจราจรมันก็ได้เอามานอกปฏิบัติหน้าขี่เป็นเอเดการจราจร
1: สั้นสุดอาจารย์ยังมีข้อสรุปอีกบ
0: ่ยังมีตัวอย่างต่อไป
1: เจ้าเจ้าเสนอเลย
0: ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งแม่นบริษัทได้จัดสรรพาหนะเพื่อขับส่งพนักงานในระยะปฏิบัติงานมีพาหนะขับใส่ด้วยเลยตัวอย่างหนึ่ง ในอดีตคนเราใส่สร้างงูควายเป็นพาหนะลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าเป็นครบซ้อน
1: สร้างมากงัวควายเนาะ
0: สร้างมากงัวควายนี่พวกเขาใส่ในอดีตปัจจุบันนี้ปรากฏเห็นใส่บ่
1: โอ้คันอยู่เขตชนบทแต่นี่ก็สิยังมีอยู่ได้อาจารย์แต่ว่าก็สิเอาหน่อยละเดี๋ยวนี้ก็ได้นะ
0: งานเอาหน่อยส่วนหลายก็ได้นี่แหละงานพันนะ
1: คือมานี่ก็เห็นหลายบนเลี้ยงแต่ว่าบ่แม่นเพื่ออันน่ะการขนส่งหรือว่าเป็นพาหนะแล้วเดี๋ยวนี้นะแม่นเพื่ออันน่ะอย่างเพื่อเฮ็ดกิจกรรมหรือว่าความสวยงามจังซี่ได้ใส่ในจุดประสงค์ที่ต่างออกไปแล้วนะ
0: เจ้าเนี่ยแหละเนาะอันนี้ถือว่าอันนี้มันพาหนะก็ถือว่าแม่นยานพาหนะรถหรือสัตว์ที่ใส่ขี่และบรรทุกอันนี้แม่นพาหนะเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปรวมแล้วทั้งสองคำมีความแตกต่างกันมันบอกใส่แทนกันได้บ่ครับซ้อน
1: โอ้บ่ได้เด้อาจารย
0: ์บ่ได้บ่ได้เน
1: า
0: ะ
1: นี่นะใกล้กันอยู่
0: คนละความหมาย
1: แม่น
0: พาหะมันใส่ในบริบทการแพทย์วิทยาศาสตร์และชีววิทยาหมายถึงสิ่งที่มีเชื้อหรือว่าตัวนำเชื้อโรคเนาะที่พาให้เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นส่วนพาหนะนั้นกับแมนเน้นความหมายทางคมนาคมหมายถึงเครื่องมือหรือว่าพาหนะที่ใส่ขี่หรือขนส่งเป็นวันรถเนื้อยนเนาะดังนั้นทั้งสองคำมีความหมายเฉพาะของเอกของมันถึงว่ามันจะอาจจะคล้ายคลึงกันเนาะพาหะแต่ว่าคำที่สองพาหนะมีเอาคำนั้นหนะมาเพิ่มใส่กันนะแต่ว่าคำเดิมมันยังคล้ายคลึงกันเนี่ยแต่ซ่อนพาหะกับพาหนะนะเพราะว่าทั้งสองคำมันจะสื่อถึงการนั่งไปการขนส่งหรือว่าการแบกหามจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเห็นบ่แต่ว่าเวลาเขามาใส่ในภาษาลาวแล้วความหมายมันจะต่างกัน
1: เดี๋ยวนี้ถือว่าเขาแยกความหมายให้มันแล้วมีรายการเนาะถึงว่าเข้าเดิมนี่มันใกล้กันกว่าความหมายปัจจุบันนี่เนาะสมมติเขาเว้ากับยุงจะสินะยุงร้ายนี่เป็นพาหนะพาหนะนำเสื้อไข่เลือดออกนี่ก็บ่ได้เด้แต่เราซ้อนสังเกตเห็นนะบางคนใส่เนี่ยก็คิดยักหัวอยู่เลยอาจารย์มันใกล้กันอยู่บางอันนะ
0: บางเชื้อเขาหลงบางเชื้อเขาหลง
1: สิวายุงร้ายเป็นพาหนะนี่กับบ่แมนเป็นพาหะนี่แมนเพราะว่าพาหะนี่หมายถึงตัวนำเสื้อพญาติดโตเนาะส่วนว่าพาหนะนี่มันเน้นเรื่องอันนะอันที่พาไปพามาและการคมนาคมขนส่งรถก็ได้ใส่ได้คือการเหือก็ได
0: ้
1: คืออาจารย์เล่าในเมื่อก่อนก็มีสัตว์บางสนิทที่เขาใส่
0: ต่างมางัวควาย
1: ต่างมางัวควายมาใส่เป็นพาหนะเอาแต่กี้เนาะแกเกวียนเนาะอาจารย์เนาะ
0: แน่แ
1: หละหรือว่าอันน่ะสร้างนี่ก็ใส่หลายได้ในเขตอันน่ะชนบทในเมื่อก่อนนี่นะแต่เดี๋ยวนี้ก็บ่สู้เห็นแล้วที่ว่าสัตว์พวกสร้างมางัวควายจะมาเป็นพาหนะที่นำพาเขาไปนี่นะอยู่ไกลซ้ำใดยางบ่มีก็มีรถอีตกๆเลยอาจารย์เลย
0: แม่
1: ละไปให้ไปนานี่นะบ่มีแล้วอันสร้างมางัวควายเดี๋ยวนี้นะควายไถนานี่ก็ยังบ่สู้อยากเห็นปานใดแล้วเด้เดี๋ยวนี้นะรู้สึกว่ามีแต่รถอีแตนรถอีตกๆนี่แหละสั้น2คำนี้แทนกันบ่ได้เด้อมีรายการเด้อใส่ในกรณีที่ต่างกันเนาะใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าก็ให้มีสติระวังหั่นแหละคือกรณีว่ายุงร้ายเป็นพาหนะนำเสื้อไข่เลือดออกสิก็แปลว่าใส่ผิดแล้วเด้หั่นน่ะต้องเป็นพาหนะเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้าเจ้าได
1: ้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า
0: เจ้าเจ้าวันจันทร์พบกันใหม่
1: เจ้าขอบใจอาจารย์โชคดี
0: เจ้าขอบใจโชคดี
1: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำพลมีรายการทุกท่านให้เกียรติตามรับฟังเนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งขอบใจนะอาจารย์แสงฟ้าหัวอนุภาพที่ว่าเพิ่นสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและชี้แจงความหมายของคำศัพท์สู่พวกเราฟังมื้อนี้ก็มีทั้งหมดอยู่10คู่คำอภัย5คู่คำ10คำศัพท์ไปเอามานี่นับเลขพอ5ฮอด10แล้วโคตรซุบก็ได้5คู่คำ10คำศัพท์ที่ว่าติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะมื้อนี้เป็นที่สังเกตว่ามีคำนึงที่มีรายการสิว่าโอ้คำนี้เฮาคือบ่สู้ได้ยิน หรือบางท่านมีเฮ็ดเวียกเกี่ยวพันก็อาจจะได้ยินอยู่คำว่าสาติพันธ์นั่นเด้เนาะสาติพันธ์นั่นที่ว่าเป็นคำศัพท์ที่กระบอกแมนคำใหม่ก็เป็นคำที่เฮาบ่สู่ใช้นะมีรายการเฮาบ่สู่ใช้ในภาษาไทยเพิ่นใช้คือเฮาเว้าเพื่ออาจารย์เว้าหั่นแหละว่าในภาษาลาวเฮาใช้คำว่าสนเผาเนาะในภาษาไทยใช้คำว่าสาติพันธ์ฉะนั้นแล้วมีรายการบางท่านก็สิว่าโอ้เฮาบ่สู่ได้ยินบ่ฮู้คำนี้ก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเนาะส่วนคำอื่นๆดอกซอนก็คิดว่าเป็นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะก็สิเคยฮู้เคยยินเคยเห็นเคยใช้มาบ่หลายก็น้อยเนาะและ2คำสุดท้ายนี่ย้ำตื่นอีกพาหะกับพาหนะนี่นะดอกซอนสังเกตเห็นการใช้ตัวจริงในสังคมก็คือได้ลงเนาะอาจารย์แสงฟ้าอะไรว่าโอ้อาจจะมีผู้ใช้ลงเนาะยุงลายเป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกจะคอยถือได้เป็นพาหนะนี่บ่แมนเพราะว่ามันบ่ได้ใช้ในเรื่องของการคมมนาคมขนส่งอันยุงลายนี่บ่ได้พาไปใส่เด้มีแต่นำเอาเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาติดใส่คนเฮาฉะนั้นแล้วใส่ให้มันถือเนาะเพราะว่ามันต่างกันน้อยเดียวมีแต่คำว่าณหันมาตึมซื่อๆฉะนั้นแล้วมีสติในการใส่เนาะขอบใจทุกท่านอีกเท่านึงค่ะแหละที่ให้เกียรติติดตามรับฟังคำซับใดยังมีข้อข้องใจในการใช้เนาะยินดีต้อนรับในรายการทุกท่านส่งให้ดอกซ่อนทางหมายเลข WhatsApp 02059864685อาทิตย์หน้าพุละมีรายการเอ่ยจึงมาพบกันอีกส่งคำซับปะไว้ให้แล้วก็จังค่อยสังหวมส่งให้อาจารย์อีกเท่านึงเนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงอัธยาศัยรายการอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีโอ้ฝนตกเนาะระยะนี้ย้อนว่ายามมันเด้เดินทางก็อาจจะยุ่งยากบ่สะดวกแด้การไปการมาเที่ยวล่ามาการนี่ก็ได้ให้มีสติระมัดระวังตัวตึงอีกหั่นแหละเนาะการสัญจรตามท้องถนนก็เส้นเดียวกันถือว่าถ้าหากเฮามีสตินี่ก็สิเฮ็ดให้มีความปลอดภัยหลายขึ้นหั่นเนาะมีรายการเนื่องจากว่าสภาพอากาศก็ถึกย้ําฝนแด้เฮ็ดให้หนทางหั่นมืนเปียกก็ไปยากมายากแล้วก็เฮ็ดให้การสัญจรหันบ่สะดวกปานใดก็ให้ทุกคนเอาใจใส่ยามมันเด้ห้ามฝนบ่ให้ตกก็ยามฝนนี่ก็สิคัดใจเซาให้เซานาเฮาเนาะก็เอาใจเบิดทุกคนเด้เอาใจเบิดทุกภาคส่วนยามพยายามลาวยามฮ้อนก็จังว่ายามหนาวก็จังว่าฝนตกแดดออกก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติดอกเนาะฟังเพลงอัธยาศัยรายการอวยพรทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคําของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนช่วยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

เงินคำของหาได้น้ำใจของหาแย่ความปากวิโพซื้อหาได้กูสุญยำสบายดีท่านผู้ฟังจะเพลงต้นทางกับสู่รายการอาทิตย์สะดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ AM ขึ้นกลางห้า67กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์และยังนี้มันไปออกทั้ง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ก่อนทุกท่านเด้อและการทางระบบ AM เนาะเพราะว่าพวกเขากำลังปรับปรุงทั้งระบบ AM ขึ้นกลางห้า67กิโลเฮิรตซ์และไปออกคืนทั้งระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสเริ่มแต่เวลา 18:00 น. 19:00 น.รายการอาทิตย์อัสดงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสมบัติพิมพ์มาวงทำหน้าที่ดำเนินรายการพบพ่อมริกายมือรีกับกุ้งกับมือวันพุธวันที่30กันยา2026แฮม3คำเดือน10ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มือรีก็เป็นมือสุดท้ายของเดือนกันยาเนาะโอ้30มือจังแม่นไวนะบางท่านก็เฮ็ดหยังกับบ่ทันท่วงทันกับเวลาบ่ซั่นเด้คือบ่ละนำไหลบ่ทาปาเวลาบ่ทาคนแท้ๆเด้อพี่น้องเด้อเอ้าจังได๋ก็ให้ใช้เวลาเป็นประโยชน์ในการโซกวิธีการทำอยู่ทำกินอาชีพใดก็ดีบ่เฮ็ดผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองก็พอแล้วเนาะบ่ซอกบ่โกงบ่ลักบ่ตีนสัตว์มือยาวก็พอแล้วเนาะหาเหือด้วยเหือด้วยแหงด้วยมันสมองของเฮาก็พอแล้วทุกท่านเนาะเอ้ามื้อนี้รายการยังมีข้อมูลข่าวสารหลายสิ่งหลายอย่างมื้อนี้จะนำเสนอ7สิ่งที่ท่านควรหยุดเฮ็ดหากอยากว่ามีความสุขหลายขึ้นนี่นะต้องหยุดอย่างแน่เพิ่นว่าเอ้ามีข้อมูลมาว่าสุท่านฟังตื่มเนาะและนอกจากนั้นยังมีคติคําคมเตือนใจตื่มจากรายการของพวกเขาข้อมูลข่าวสารแด่แล้วก็เรื่องพญาติหมู่อหิวาแด่บางท่านว่าโอ้ยใส่คนมันสิบ่แพ้เสื้อที่ใส่คนบ่พญาติหมู่อหิวาฟริกาอย่างเพิ่นน่ะจักหน่อยมาเว้าสุฟังตื่มเด้อจากรายการอดิสดงของพวกเขาในมื้อวันพุธมื้อนี้อีกทีหนึ่งก็ขอแจ้งบรรยากาศเลยว่าราการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะได้ขยายขึ้นในวันที่5หาวันที่21ตุลา2026นี้อยู่ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจักรพวกเขาส่วนทุกท่านน้องพี่น้องของชาวลาวประเทศกาเกียมในการฟังบรรยากาศว่าการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะก็มีอย่างเกียมไว้เด้อ156สายด่วนบ่เสียค่าจักกิบนะพี่น้องเนาะเอาวันที่5ถึง21ตุลา2026นี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจัดของพวกเขาต้นรายการนี้สิว่าบรรยายพี่น้องเอ๋ยมุ่นๆเสียงเพียงก่อนแล้วจึงกลับกับสู่ในระยะต่อไป

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอคัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดทอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาผ่านเลย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเราพันไปข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงฝากให้ต้อนทุกท่านได้เบิกบานสื่อเนาะเมื่อวานนี้นี่สังกัดเสียงหนังสือออนไลน์เนาะคนลงข่าวว่ามีคนโดดขั่วข้ามบ้านธานาหาบ้านนาเยาเมืองสัญญาบุรีแขวงสัญญาบุรีเป็นเพศหญิงท่านผู้ฟังโอ้ยบ่ฮู้ว่าเป็นหยังเนาะคือบ่ฮอดแหละทางทางออกบ่ได้ก็จบชีวิตตัวเองบ่เลยว่าจังได๋เนาะก็คือพวกเฮาเว้าแหละทุกอย่างมีทางออกเด้อมีหยังคอยปรึกษาหรือกำลังใจที่พวกเฮาเว้ากันนั่นแหละอย่าสู้ซ้ำตืมมีหยังก็ขอให้สร้างกำลังใจเนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นแหละอันนี้ขอฝากน้ำเดือดแท้เห็นข่าวเมื่อวานนี้ทั้งจมน้ำแดดอยู่ทั้งสัญญาบุรีอีกโอ้ยหลาดน้อยเนาะไก่ยุงเฮียนกับแม่นอีกได้ทันบ่ฟังอยู่ทั้งแขวงสัญญาบุรีอีกแรงมาบัดมีคนโดดขั่วอีกโอ้อันตรายเนาะจังได๋ก็ขอให้พบเห็นไวๆเด้อเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่แหละเอามื้อนี้ทางรายการก็คือได้แจ้งไปแล้วว่าจะนำเสนอเกี่ยวกับอหิวาหมู่แอฟริกาเนาะหลังจากว่าบ่ได้กินหมูมา2อาทิตย์เนาะวันอาทิตย์แล้วนี่เพิ่นหาก็เริ่มขายวันอาทิตย์นี่ได้ก็ได้ประมาณ4มื้อเนาะก็มื้อนี้พอดี4มื้อนี่เพิ่นเปิดขายชิ้นหมูมาพันมาหลายคนลักลอบเข้าสู่ด้านสากลชายแดนต่างๆเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จับแหละกักไว้เอ้ยเพิ่นบ่ให้นําเข้าได้เนาะแล้วยังนี่หมูระบาดเด้ล่าสุดนี้ก็เพิ่นให้ขายแล้วอนุญาตแล้วทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบางคนญาติได้ถามมาห้วยกินได้อยู่บ่สิบ่เป็นหยังบ่แม่นบ่ถ้าว่ามีการระบาดเพิ่นก็ต้องสั่งระงับบ่ให้ขายถ้าว่าเพิ่นอนุญาตขายก็แสดงว่าทั้งการหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นได้กวดกาความเป็นไปได้แล้วก็สามารถเปิดขายชิ้นหมูในทั่วประเทศแล้วทุกอย่างเนาะเอากระชี้ว่าสู่ฟังบางคนตื่นตกใจพญาติหมูอหิวาแอฟริกานี่นะเนาะแม่นพญาติที่ติดเชื้อไวรัสให้แห้งติดต่อได้ง่ายในหมูติดได้ทั้งหมูเลี้ยงแล้วก็หมูป่านะมีอัตราการตายที่สูงถึงห้อยส่วนห้อยเนาะปัจจุบันนี้บ่มียาปิ่นปัวหรือว่าวัคซีนป้องกันเท่าใดอาการของหมูที่ติดเชื้อมาเบิ่งสังเกตง่ายๆทุกท่านไข้สูงเบื่ออาหารอ่อนเพลียซึมเนาะบ่สดชื่นเท่าไหร่ว่าง่ายซะผิวหนังนี่จะแดงหรือว่าซ้ำเด้อแล้วก็ตายกระทันหันเนาะหมูอหิวาแอฟริกานี่น่ะและการติดต่อในบางคนตื่นนี่สำคัญหลายบางคนย่านบ่กล้ากินหมูกินได้เนาะโคซกก็กินได้กินว่าเด้เริ่มจะว่าหิวมา2อาทิตย์เนาะบ่ได้ต้มบ่ได้แกงบ่ได้ปิ้งบ่ได้หยังการติดเสื้อบัดนี้บ่ติดเสื้อใส่คนบ่ใส่งัวควายเป็ดไก่หมาแมวอย่างใดติดแต่เสื้อใส่ตัวหมูเลี้ยงหมูพันธุ์หมูป่าเท่านั้นพญาติอันนี้น่ะน้องให้เข้าใจเลยบ่ได้ติดใส่คนเลยว่าบ่ได้ติดใส่สัตว์อื่นมีแต่หมูเท่านั้นท่านผู้ฟังบัดนี้ขอควรปฏิบัติหากสงสัยว่าหมูติดเสื้อพญาติน่ะเก็บตัวอย่างของเลือดแล้วก็ส่งไปศูนย์วิจัยพญาติสัตว์เด้อห้ามเคลื่อนย้ายหมูออกจากนอกบริเวณคอกันเด็ดขาดห้ามพาในซากหมูนะหมูที่ตายนะหัวหมูเพื่อกินหรือว่าจำหน่ายอื่นๆบางคนเสียดายอุ้ยขายก็เลยไหมนั่นนี่บ้าบ่ได้ได้ทุกการเนาะหากมีหมูตายให้ฟังแล้วก็ฆ่าเสื้อตามเทคนิควิชาการพร้อมทั้งอนามัยคอกสิอย่าฆ่าเสื้อเด้เกิดพระรัฐบาลเขาก็สุ่มใจที่สุดเพื่อบ่ให้แก่ยาวเวลาในการจำหน่ายหมูสู่ท้องตลาดเนาะก็ใช้เวลาเพียงประมาณ2 อาทิตย์ในการบัวให้มีการขายเพราะว่าต้องได้กวดแต่ละคอกเลยในคอกเขตตัวประเทศมีการติดเสื้อเอาให้เข้าใจว่าไงบัวติดใส่คนหรือว่าสัตว์อื่นๆมีแต่ว่าหมูเลี้ยงหมูป่าหมูพันธุ์เท่านั้นติดใส่กันเองและบางคนคิดว่ากินได้บ่อยามนี้ได้แพทย์หมอเพิ่นสั่งแล้วอาจารย์ภาคเกี่ยวข้องเพิ่นอนุญาตแล้วจึงขายได้สำคัญเด้อถ้าว่าหมูบ่ได้ฆ่าเองนะอันนี้แห้งอันตรายหรือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่บางคนอ้อยหมูป่าหมู่บ้านแนวนั้นแนวนี้ฆ่าเองจังซั่นจังซี่ขายตามแคมเฮือนบ่หรือว่าบ่อนใดเพิ่นตั้งขายระวังเด้อพี่น้องไดเนาะต้องถามว่ามีใบบ่อันกวดพันสัตวแพทย์บ่อันนี้ขอนําเห็นมาแล้วบางคนนี่โอ๊ยเรียกอีกค่าอีกระวังมีการติดเสื้อพันมาก็มีการพบเสื้อเด้เนาะรอซอบ่อันใดได้พยานหมู่เพิ่นน่ะกินแล้วก็เสียชีวิตได้พันมาเห็นบ่มีพยานจังซะดังนั้นขอให้ติดตามไปที่ผู้ขายก็ต้องเป็นเจ้าการได้ให้ไปผ่านห้องขาสัตว์ตักแนวเพราะว่าห้องขาสัตว์แต่ละบ่อนี่เพิ่นมีสัตวแพทย์ประจําเด้ก่อนสิขายมันต้องได้ไปเจาะเลือดของหมูกวดๆก่อนว่าโอ้มีเสื้อพยาธิบ่หรือว่าพยาธิอีหยังบ่สามารถขายให้ช่วงตลาดได้บ่ไดเบิ่นว่าโอ้อยู่เฮือนนี่ขายเองขายเองคั่วเองแล้วก็ไปนั่งขายอยู่หน้าเฮือนหน้าซั่นระวังอันนี้ความเสี่ยงก็สูงที่สุดฉะนั้นผู้ขายเจ้าของสิ้นที่เลี้ยงเองขอไปผ่านแพทย์ผ่านหมอสักครั้งแน่เด้อจะหน่วยว่าถูกดำเนินคดีได้ทุกท่านได้อันนี้ระเบียบจะหน่วยว่าโอ้มีการระบาดหมูอีกสิได้ปิดอีกแม่นบ่
ดังนั้นก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องคนได้ลงติดตามอย่างใกล้ชิดว่าขายตามแคมทางต่างๆมีใบอนุญาตบ่ในการกวดกาเสื้อของสัตวแพทย์เนาะอันนี้ฝากไว้เป็นละกันครับบ่อยตกใจกินได้ปกติแล้วก็เสื้อนี้บ่ติดใส่คนเด้อพี่น้องเด้อแต่ให้มันสุกดีกินแซ่บโอ้ยสบายเนาะพี่น้องเนาะเอาสำนี่บางวันจะเป็นข้อมูลให้แกเป็นละกันครับบ่หลายก็น้อยมวนๆเสียงเพลงแล้วจึงมาฟังสารณะฮู้ว่าสิ่งที่ควรยุดเฮ็ดหากอยากมีความสุขเพิ่นว่านี่บางคนอายุหลายแล้วเนาะคิดจังได๋นี่จักหน่อยมาฟังตื่มในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดงพี่น้องเอ๋ย

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอาการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแฮงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สําคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเฮาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ด้านนี้ท่านผู้ฟังรายการอธิษฐานองค์จากวิทยุกระจายเสียงสารลาวทั้ง2ระบบเนาะก็คือพันมา AM นี่ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์นะและอย่างนี้ก็แม่นกำลังซ่อมแปลงแต่ว่าใหญ่รายการต่างๆของ AM เฮาหันขึ้นกลางมาใส่ทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ข่าวก่อนแล้วก็ทาง FM วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัส 18:00 น. 19:00 น.ก่อนฟังข่าวพักคำเอาอย่าลืมท่านอยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์วันรายการต่างๆหรือว่าอยากเซาเวลาเนาะเซาเวลาสถานีกับพวกเขาจะทำรายการได้มักเวลาใดมีกระจัดให้ทุกท่านเด้อสนองให้เด้อสนใจเบอร์การตลาดของพวกเขา020-268-88-259 268-88-259และอีกหมายเลข15454-2452 54542452อันนี้มันหมายเลขการตลาดของพวกเขาเนาะบางท่านบอกโอ้อยากลงโฆษณาสินค้าพันรายการได้อยากเซาเวลาก็ได้นะพี่น้องเนาะมาเป็นครอบครัวนำพวกเขาวิทยุกระจายเสียงชัดลาวทั้ง2ระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องเนาะเอามาฟังบัดนี้สิ่งที่ควรยุดเฮ็ดหากอยากมีความสุขหลายขึ้นเพิ่นว่าบางคนนี่แต่ละมื้อนี่อุดทุกข์ใจกินกันยากเงินคำกำแก้วกันยากหาอยู่หากินทุกอย่างหาใจออกกับเงินหาใจเข้ากับเงินมันบ่ขึ้นหลายกับเมื่อยได้ปัญญาถามหาอีกมาฟังเบิ่งว่าอยากมีความสุขเฮ็ดหยังแด่เพิ่นว่านี่ให้เซาเฮ็ดตัวแบบสมบูรณ์แบบเพิ่นว่าเป็นหยังว่าซั่นอย่ากระหายความสมบูรณ์แบบหลายจนเกินไปเด้อเซาใช้ชีวิตถึงความคาดหวังของคนอ้อมข้างเนาะขณะเดียวกันต้องเซาคาดหวังกับตัวเองหลายเกินไปบ่ดังนั้นท่านจะบ่มีมือพบความสุขได้จักเทื่อเพียงแต่เป็นตัวของตนเองแล้วก็ม่วนกับสิ่งที่เฮ็ดก็พอแล้วบางคนคาดหวังโอ้อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นจังซั่นจังซี่เด้คาดหวังหลายก็บ่ดีคือเพิ่นบ่หยุดได้เนาะยุดแบบนี้เพิ่นว่าเซาเฮ็ดตัวแบบสมบูรณ์แบบต่อมาเซากังวลกับความแก่เฒ่าบางคนนี่ขึ้นหลายอายุเนาะฮอดมือเลยฮอดคุณพ่อมือเกิดมาซั่นเอ้ยเฒ่าอีกแล้ว1ปีแม่นบอกบางคนเพิ่นว่ามักว่าจังซั่นแต่เพิ่นบอกเซากังวลกับความแก่เฒ่าได้เด้ออย่าหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์บ่ดีกับห้อยตีนกาห้อยเหี่ยวยานั่นน่ะว่าท่านสิเฒ่าแล้วหรือบ่อายุก็เพิ่มขึ้นคือเก่าเนาะมีแต่ว่าลองพยายามเข้าใจแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเฮาเนาะคิดหาทางว่าเฮ็ดแนวใดจึงจะบ่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเบื่อจะดีกว่าเพิ่นบอกเห็นบ่แต่อายุเป็นเพียงตัวเลขอย่าขึ้นหลายปล่อยวางให้ได้มีความสุขแล้วพี่น้องเด้อต่อมาเซาจมอยู่กับเรื่องโศกเศร้าขึ้นหลายก็บ่คักเลยเพิ่นว่าจงเฮ็ดตัวเป็นคนสดใสร่าเริงนะฮักคนจิตใจดีสม่ำเสมอแล้วโลกจะโยนเรื่องดีๆให้เฮาเนาะหรือว่าคนดีๆเข้ามาหาท่านได้หากเมื่อใดพบเรื่องให้ๆนี่ก็อย่าไปคิดว่ามื้อนี้แม่นมื้อให้ๆของเฮาแต่คิดว่ามื้อนี้เป็นเพียงอีกมื้อนึงบทเรียนใหม่ในชีวิตของพวกเฮาคิดจังซั่นเด้เนาะอย่าสุจมกับเรื่องโศกเศร้าเพิ่นว่าต่อมาเศร้าอดทนกับความสัมพันธ์ที่บ่ดีเพิ่นบอกเมื่อคบกับผู้ใดนี่บางคนมีสู้มีแฟนบางคนนอนเป็นโสดเนาะเมื่อคบกับไผที่นิสัยบ่ดีบ่ว่าจะเป็นหมู่หรือว่าสู้แฟนนั่นแหละเนาะให้เฝ้าอยู่ที่ความสัมพันธ์โดยไวเด้อบ่ต้องอดทนจื้อไว้ว่าทานบ่มีมือเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ดอกเนาะสิไปพบผู้คนใหม่ๆน่ะแล้วเลือกคบหากับคนที่ดีกว่าเฮาอีกเพิ่นบอกให้เลือกหาซอกได้ผู้ใดมันดีเลือกเอาอย่าสิไปอดทนเด้อกับเรื่องนั้นคนคือบ่แหละเนาะสัมพันธ์ที่บ่ดีน่ะหยุดได้ทุกท่านเด้อต่อมาเซาแลน้ำกระแสค่านิยมหรือว่าแฟชั่นแล้วบางคนเนาะจักส่งจักเสื้อจักเกิบวงโทรศัพท์โทรศัพท์โอ้ยออกใหม่เหียบห้อยเงินบัดบ่มีและอันตรายท่านจะบ่จําเป็นต้องยกระดับกระแสค่านิยมหรือแฟชั่นตลอดเวลาดอกเพื่อให้ในตัวเองนี่เบิ่งเป็นคนทันสมัยเพียงแต่ว่าซื้อลงทุนเครื่องนุ่งธรรมดาเนื้อผ้าดีๆเพิ่นว่าเช่นว่าเสื้อสุภาพบ่เสื้อยืดสีขาวชุดกระโปรงสีดําที่เหมาะกับท่านก็พอแล้วเนาะพอเป็นเครื่องนุ่งที่ทันสมัยตลอดกาลบ่มีมือตกยกเพิ่นว่าแล้วก็ในเฮาเบิ่งทันสมัยได้เสมอเมื่อทันดวงมันเอาง่ายๆเนาะบัดนี้ต่อมาเซาเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนบ่ได้เพิ่นว่าอย่าเมาเสียเวลาไปกับการมานั่งกังวลสิ่งที่ท่านบ่มีมือเปลี่ยนแปลงวันใดนะโดยเฉพาะแม่นอดีตที่มันผ่านพ้นไปแล้วจื้อไว้ว่าอดีตก็คืออดีตเด้ลองอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เฮ็ดให้มันดีที่สุดเพิ่นบอกอันนี้ปล่อยวางเด้อดีตปล่อยไปเอาปัจจุบันให้มันดีสุดท้ายเซาโทษตัวเองเพิ่นบอกเนาะท่านต้องรู้จักมีเมตตาต่อตนเองนะทุกเทื่อที่เฮาเฮ็ดผิดแล้วอย่าเมาแต่โทษว่าโอ้ยความผิดของเฮาเองอย่าคิดว่าถ้ามื้อนั้นข่อยบ่ไปบ่ขอบ่เฮ็ดบ่จังซั่นจังซี่มันก็บ่ได้ช่วยให้ท่านย้อนเวลากลับไปได้แก้ไขยังได้เลยแม่นบ่เฮาต้องรู้จักให้ภัยตัวเองแล้วก็ปล่อยสิ่งที่ควบคุมบ่ได้นี่ทิ่มไปโลดเท่านี้ชีวิตเฮาก็มีความสุขแล้วเอ้า
ต่เป็นสิ่งที่ข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้ใกล้ตัวเด้ยึดพฤติกรรมที่ได้เว้าไปแล้วอยากมีความสุขหลายขึ้นเราต้องอย่ายืนๆนั่นแหละเนาะเอาสำเร็จก่อนแล้วจึงมาฟังในระยะต่อไป

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักโทษแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปไปแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเราผ่านไปเสียงเพลงฝากตอนให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซึนผ่อนคลายจิตใจแต่ละมือบางคนนี่ขึ้นหลายมือกายหน้าผากโอ้ยเมื่อยแม่ไหนจะไปขึ้นหลายทุกท่านเด้อพอปล่อยวางกับปล่อยวางได้ป่งเด้คือคำคงบนได้ว่าไหวว่าแม่หยังปล่อยบ่ลงป่งบ่เป็นเย็นบ่ได้เท่ากับตายไปมือละหน่อยเห็นบ่ฉะนั้นจะไปขึ้นหลายอีหยังพอวางกับวางคึดนักเก็บเส้นประสาทจังเลยเลือดเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยคือว่าอันตรายเนาะบ่อยขึ้นหลายปล่อยวางเฮ็ดซ้ําใดเอาซ้ํานั้นเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เหมือนกันนะทุกท่านนั่นแหละจะใครพรเส้นพรเอ็นเด้พอผ่านมาบางคนนี่โอ้ยขึ้นหลายกับเวียกกับงานบ่ปล่อยวางยึดติดกับมันจังซี่แหละเป็นหยังมาสุขภาพนั่นได้สําคัญที่สุดเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้เบิ่งให้แยงแบ่งเวลาอย่าบ่เรียกก็จึงว่ากันใหม่มื้อต่อไปเนาะเอาจะนําเสนออุบัติเหตุหน่อยนึงเพราะว่าวังดำเนินรายการจัดรายการบันทึกเสียงนี่ก็ทางกรมจราจรได้แจ้งมาเนาะอุบัติเหตุประจำวันที่5ตุลาคม5ตุลาคมก็เป็นมื้อวานนี้ส่วนว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้ออื่นมื้อจังซี่สรุปให้ฟังทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมดนี่18รายพานาเปเพนี่34คันเล็กน้อย12สมควร21ใช้กันบ่ได้1คนบาดเจ็บ21เล็กน้อย13สมควร5สาหัส3เสียชีวิต2โอ้มีอีกแล้วเสียชีวิตเนาะนะต้นอาทิตย์วันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้นักข่าววิจารณ์นี่เกิด6จำปาสัก4ไซสมบูรณ์2เสียชีวิต1รถบรรทุกนี่ปิดเองโอ้ขมวน2สัญญาบุรี1บริคําไซ1เสียชีวิต1รถยนต์ต่างกับรถจักรเสียกอง1ทางด่วน1นี่ทางด่วนก็มีอีกเบิ่งแม่ทุกท่านระมัดระวังในเรื่องการขับการขี่แต่ละมือบางคนก็คิดว่าคือสิบ่มีอุบัติเหตุเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้เบิ่งจากโลกออนไลน์ก็สิเห็นแดพอผ่านมาการเข้าถึงข้อมูลเรื่องโซเชียลหรือว่าซื้อออนไลน์มันกันยังบ่ทันหลายที่ผ่านมาเนาะก็สิบ่ฮู้ข่าวว่าเกิดขึ้นอยู่ไสบ่อนใดเราถ้าติดตามข่าวจากวิทยุจังสิพิมพ์โทรภาพจังสิฮู้เด้เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันไวเนาะปุ๊บปั๊บนี่เบิดเดียวนี่โอ้ฮู้แล้วเนาะอุบัติเหตุแต่ละจุดแต่ละบ่อนแต่ละเขตแต่ละแขวงนั้นทั่วประเทศมันก็ได้ออกมานําเสนอให้สังคมได้รับทราบเป็นประจําเอาเวลามันคือว่าไวเนาะปุ๊บปั๊บเบิดเดียวติดตามรายการกับพี่ปลอดภัยแต่เช้านี้ก็ได้รับฟังหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการขับขี่บนท้องถนนที่พวกเขาได้ยกขึ้นมาเตือนมาเพราะว่ายามเทศกาลงานบุญนี่มันก็ยังเกิดขึ้นหลายเนาะก็คือเมื่อเช้านี้ทั้งพันโทเดลิซาสัญญาศาสตร์มันก็แจ้งมาเสียชีวิตถึง3คนบนได้ทุกท่านนครวินจันทร์อันนี้เฉพาะนครหลวงยังบ่ได้บวกทั่วประเทศเห็นบ่พวกเขาได้เว้าได้ว่าได้เตือนกันเฮ็ดให้ทุกคนปลอดภัยเนาะเมาแล้วอย่าขับเนาะเป็นห่วงพอหลายคนผ่านมาก็ตกเป็นเนื้อของกลุ่มคนเมาแหละบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวรถมาต่ำมาชวนเอาเหยียบเอาเป็นบาดเสียชีวิตย้อนน้ำเมาทั้งนั้นฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เด้อที่ใดปลอดภัยทุกคนปลอดภัยตัวท่านคนหนทางก็ปลอดภัยเนาะเอามื้อมื้อเสียงเพียงตึมและจึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการอาทิตย์อัสดง

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่จะรับฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวปุ๊บปั๊บเดียว1ชั่วโมงน้ำไหลบ่ทาป่าเวลาบ่ทาคนห่วมทุกจนห่วมอยู่นำคนขี้ข้านแท้ๆเนาะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดเพื่อเบิ่นเว้าและธุรกิจอันใดก็ดีซื่อสัตย์บริสุทธิ์บ่ส่อบ่โกงบ่ลักบ่ปุ้นเด้นะเฮ็ดด้วยเฮือด้วยแฮงด้วยมันสมอง2มือนี่ปัญญาของพวกเขาจะดีที่สุดเนาะได้น้อยกับความภาคภูมิใจได้หลายกับความคุ้มใจบ่ได้ไปโกงบ่ได้ไปสอบผู้ใดเห็นบ่คือบ่เรื่องสอบเรื่องโกงมาเลยก็โอ้โลกออนไลน์เห็นบ่ระวังเด้อผู้ใดมักซื้อเครื่องทางออนไลน์ก็สิเห็นสภาพเสียงจมเนาะตรงปกบ่บัดว่าส่งข้อความไปโอ้ยตรงปกบัดว่างามว่าซั่นแบบนี้เลยโอนเงินปั๊บว่าซั่นเก็บปลายทางก็บ่เก็บได้มันต้องโอนก่อนแม่นบ่ได้เครื่องมาซั่นไปเอาเครื่องมาเบิ่งโอ้ยคนละอย่างโลกออนไลน์เห็นบ่คือว่าโลกคิดตัวนี่นะตัวเอาเงินเอาคำได้เห็นบ่ฉะนั้นอย่าลงเชื่อถ้าว่าห้านค้าห้านขายอันนี้มันบอกโอนเงินก่อนน่ะอยากว่าทุกท่านก็ต้องได้พิจารณาเอาหั่นแหละเนาะตามข้อมูลสมว่ามันมีหน้าห้านบ่มีแท้บ่คือว่าเลยโอนเงินไปบางเทื่อนี่ปีนึงก็ยังบ่ได้แม่นบ่บางคนน่ะจมลงซื้อออนไลน์ Facebook ก็เห็นแล้วกลุ่มคนบ่ดีมันก็ฉวยโอกาสเนี่ยมันบ่ได้คำนึงหรอกว่าเรื่องหาเงินน่ะคำยุ่งยากซำใดขอแต่มันได้โจรน่ะนะคำว่าโจรบ่มีสัจจะในหมู่โจรคือเพิ่นว่าแม่นแท้ๆได้ทุกท่านเนาะฉะนั้นก็ให้เบิ่งนั่นแหละเนาะทุกมื้อนี้ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจน่ะจบตาดีเป็นคนเป็นโจรก็มีเป็นบ่จิตใจมานจิตใจบ่ดีนั่นแหละก็ขอฝากไว้แจ้งไว้ประกอบการยอดทอดในสังคมกันเสียทุกมื้อทุกวันเรื่องต้มเรื่องหลอกเรื่องลวงค้าขายง่ายมือก็ยังต้มกันหลอกกันแม่นแต่ยืมเงินก็ยังสิเห็นตัวน้องหักน้องแพงก็ยังเกินว่าตัวได้นะว่าเอ้ยหักเอ้ยแพงนี่หลายคู่เลยเห็นอยู่ Facebook หั่นย้อนความหักแพงนี่แหละเนาะยืมเงินยืมคำแล้วก็บ่ใช้ผิดการเทียงกันค่ะฟันลั่นแทงกล่าวประณามโจมตีเห็นได้เนาะประจานในทางที่เกินว่าที่ถูกนั่นน่ะย้อนหยังยืมบ่ใช้เด้เพื่อบ่อยากให้ไปตัวผู้อื่นเห็นบ่ว่าคนประจานออกมาโอ้นางนี่เท่านี้เด้อยืมเงินบ่ใช้แหน่กรณีผู้อื่นเด้อสมมุติว่าเราไปลิ้นน้ำผู้ใหม่เด้คบหน้าพ่อตาหมู่คู่ใหม่ไปต้มเขาอีกเห็นได้ไหนเป็นเครือเป็นชายไปเนาะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ต้องได้รวบรวมข้อมูลถ้าว่าผิดก็ต้องได้ดำเนินคดีตามกฎหมายฉะนั้นฮู้หน้าบ่ฮู้ใจมีเงินหลายรักษาไว้เด้อบ่ให้ยืมหรอกบางคนต้องเฮ็ดเกินว่ากติการถหมู่ห้ามยืมเงินว่าซั่นแหน่เนาะเอ้าอันนั้นก็เป็นข้อคิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันอีกเทื่อนึงก่อนจะลารายการอย่าลืมทุกท่านกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาชาติสุดที่10นะทุกท่านสามารถส่งคำเห็นได้เนาะขอย้ำว่าอยู่ในระยะของการดำเนินของกองประชุมคือโมงนี้นี่โทรไปกับผู้รับเด้อต้องเป็นตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงเนาะส่วนว่าค่ำแล้วเพิ่นก็บ่รับสายก็เลิกเวียกเลิกการคือกันนั่นแหละเนาะเพราะมีกองเลขาได้ถ้ารับสายอยู่กันซะเอาเริ่มแต่วันที่5จนถึง21ตุลาคม2026นี้กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาชาติสุดที่10เวลาเบิดแล้วลาทานผู้ฟังไปมื้ออื่นว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริศิษฐ์ในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลต่อจากตอนเช้ามื้อนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณมายังภาครัฐและประชาชนเวียดนามที่ให้การสนับสนุนลาวตลอดมาเปิดงานวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวส่งพระเจ้าโฮกที่นครหลวงเวียงจันทร์เส้นทางเดินเหือของเส้นทางสายใหม่ทางทะเลของจีนในศตวรรษที่21ได้กวมเอาห้อยกว่าประเทศทั่วโลกราคาอาหารทั่วโลกปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ4ปีต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามคำเสื้อเสริญของสหายเสริมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่8หา9ตุลาคม2566นี้เพื่อสืบโตเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนปลายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดรประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2566และทิศทางแผนการประจำปี2077และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ต่อจากตอนเซาเมนีซึ่งการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติแมนเป็นไปตามคำถามจ่อจิมของประธานกองประชุมมีลักษณะสร้างสรรค์กงไปกงมาเพื่อให้บทรายงานสองฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่3แขวงหนองน้ำท้ามีความเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยเฉพาะการอนุญาตเปิดห้านกินดื่มห้านบันเทิงเทคบาร์มีการอนุญาตหลายแต่บางบอนเห็นว่าสถานที่บ่เหมาะสมเป็นเขตสุมสนหรือติดกับสถานที่โรงเรียนและบางเขตใส่เสียงดังเกินไปห้านกินดื่มบางบอนเป็นเขตมั่วสุมสิ่งเสพติดเกิดเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องคนควบพิจารณาเบิ่งคืนและแก้ไขอย่างเข้มงวด
2: ถือว่าต่อกับปรากฏการณ์ย่อท่ออยู่ในสังคมเห็นว่าก็เกิดมีหลายปัญหาเนาะก็หลายฐานก็เลยมีคำเห็นไปแล้วแต่ว่าข้าพเจ้าอยากขอเสนอหรือว่าขอมีคำเห็นต่อกับการอนุญาตเรื่องบรรหาอาหารกินดื่มหรือว่าอาหารบันเทิงหรือว่าเทคบาร์ตัวนี้ก็เห็นว่ามีการอนุญาตเกิดขึ้นถือว่ามีหลายเนาะแพร่ลามกว้างขวางนับตั้งแต่ตัวเมืองหอดชนบทและสังเกตเห็นแล้วเนาะตามการติดตามกวดกาของทางกรรมธิการของพวกข้าพเจ้าเห็นว่ามีบางบอนนี่สถานที่เห็นว่าบ่เหมาะสมเป็นบอนซุมซนหรือว่าติดกับสถานที่โรงเรียนบ่เนาะหรือว่าสำนักงานองค์การอย่างต่างๆและมีบางบอนนี่ถือว่าบ่มีบอนเก็บเสียงถือว่าเปิดทั่วไปเลยถือว่าเรื่องแสงสีเสียงก็ถือว่าบ่รับประกันและบางบอนนี่ก็ถือว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงและเด็กบ่ทันถึงเกษียณอายุก็ถือว่าเขาไปส้มใส่นี่หลายนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเด็กหน่อยก็มีหลายและบอนดังกล่าวบางบอนนี่ถือว่าเป็นบอนหมั่วสุมสิ่งเสพติดเป็นตนเป็นเหล้าเป็นเบียร์เนาะหรือว่าน้ำกระท่อมยาสูบไฟฟ้าหรือว่าปุ่มเป่าหรือบางบอนนี่ถือว่าเป็นหมั่วบอนหมั่วสุมทางเพศอันนี้ถือว่าเกิดหลายและอันนี้ถือว่าสังคมนี่ซองแซงมาหลายจะเหมือนสายด่วนเนาะของสภาแห่งชาติสภาแขวงหรือว่าสายปกติก็ถือว่าเกิดมาหลายโดยเฉพาะเหมือนกรรมธิการของพวกข้าพเจ้านี่เขาเจ้าก็โทรมาพวกข้าพเจ้าก็ได้มีการประสานบางบอนนี่ประสานไปก็มีการแก้ไขบางบอนนี่ก็ถือว่าแก้ไขไปน้อยนึงแล้วก็มิดลงเนาะดำมือ2มือหรือว่าดำอาทิตย์ก็เปิดขึ้นคือเก่าอันนี้ถือว่า สังคมนี่ซองแซงมาหลายอยากเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวของเนาะได้ค้นคว้าพิจารณาเบิ่งคืนปัญหาดังกล่าวนี่หรือว่าแก้ไขอย่างเข้มงวดหรือว่าควรจำกัดปัญหาดังกล่าวนี
0: ่ท่านบุญเตยดวงสุริยวงศ์สาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่14แขวงสะละวันมีความเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยเฉพาะเวียกงานพัฒนาชนบทและลดลังความทุกข์ยากเสนอรัฐบาลก็คือขั้นแห่งการเกี่ยวข้องกวดคืนเส้นทางที่เปเพเรื่อยๆเพื่อหับประกันในการซ่อมแปลงให้ได้มาตรฐานหลายขึ้นและเฮ็ดให้ประชาชนสามารถเที่ยวได้สะดวกสบายขึ้นกว่าเก่า
3: การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือว่าพัฒนาชนบทนี้ปัญหาที่1 นี้ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องเส้นทางเห็นดีแล้วบรรดาท่านก็ได้เสนอแต่ว่าพวกเฮาช่วยนํากันรัฐบาลนี่คิดว่าทางกระทรวงยตคนี่คือสิเพิ่นสิมีวิชาการดีข้าพเจ้าว่าเส้นทางนี่ไปเฮ็ดยําใดกับเพใดบรรดาท่านเพย้อนว่าเพิ่นผ่าอากาศมันบ่อำนวยความสะดวกในปัจจุบันฉะนั้นแหละมันเพนั้นและให้ทางกระทรวงเพิ่นหรือว่านักวิชาการเพิ่นหันหน้าไปค้นคว้าประวัติของเส้นทางนั้นมันจะเป็นแนวใดข้าพเจ้าคิดว่ามันสิดีกว่าเพราะว่าเฮาสิเป็นเลิกเบิดแต่ใต้แต่เนื้อหาใต้นี่ก็โอ้ถึงฮอดเฮามหาศาลเด้บ่แล้วฉะนั้นเฮาไปกวดกล้าประวัติของเส้นทางนั้นบ่ได้มันมักเจือนบ่ได้มันมักอันนั้นถมดินหั่นนะนั่นแม่นพวกเฮาแป้งอยู่หั่นให้มันแน่นกว่าบ่อนอื่นเพราะว่าข้าพเจ้าใต้นี่มีบางบ่อนนี่ยังดีคือเก่าและมีบางบ่อนนี่มันเพบ่มีไผเบิ่งน้ำเสาะก็บ่มีไผไปเบิ่งเฮ็ดให้โกนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในหลายแล้วก็เลยเฮ็ดให้ประชาชนส่งข่าวแล้วได้เนาะอันนั้นแหละปัญหาที่1ข้าพเจ้าอยากว่าแก้ไขปัญหาเส้นทาง2มานี่แม่นครัวโลดอันนี้ต้องครัวนี่นักแน่นได้มีเส้นทางบ่มีครัวก็ไปบ่ได
0: ้ท่านนางบัวคงขานสุวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสำหรับโครงการลงทุนโดยเฉพาะอยู่แขวงบ่อแก้วเห็นว่ายังจำกัดหลายเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณของรัฐเพิ่มเติมเพื่อสำหรับหนี้สินโครงการที่จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จแล้ว
4: อยู่ในคำถามเจาะจีมหันการจัดสรรงบประมาณเพื่อสำหรับโครงการลงทุนเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วบ่เนาะสำหรับจุดนี้ข้าพเจ้าอยากแลกเปลี่ยนว่าสำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสำหรับโครงการลงทุนของรัฐสำหรับแข้งพกข้าพเจ้าถือว่าเห็นว่ามันยังจำกัดหลายเนาะซ้ำยังว่ามีโครงการที่ว่าอนุมัติไปหั่นหยังถือว่ายังบ่ทันได้สำหรับโครงการตามสัญญาหั่นเนาะเป็นหยังจึงว่าซั่นเฮ็ดให้มีหนี้สินคุ้มเครืออยู่ในจุดนี้แม่นข้าพเจ้าอยากเสนอนำรัฐบาลจุดที่1แม่นจัดสรรงบประมาณการลงทุนของรัฐเพิ่มเติมเพื่อสำหรับหนี้สินโครงการที่จะตั้งปฏิบัติสำเร็จห้อยและสิ้นสุดระยะสำหรับตามสัญญาและก็ยังมีโครงการกำลังจัดตั้งปฏิบัติปัจจุบันนี้ถือว่ายังมีหลายโครงการที่บ่สามารถสำหรับตามสัญญาได้และอันเสนออันที่2เพิ่มงบประมาณบวงถึงเฉพาะเป็นต้นแม่นบวงกองทุนทางและบวงถึงฟื้นฟูภัยพิบัติตื้มเนาะเนื่องจากว่าในระยะผ่านมานั้นถือว่าแขวงพวกข้าพเจ้าก็ถือว่าการได้รับงบประมาณดังกล่าวนี้จำกัดหลายถ้าเทียบกับบรรดาแขวงอื่นๆเนาะ
0: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะหาฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027
1: วันที่5ตุลานี้ท่านเสริมไซกุมมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวที่ได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลเวียดนามนำเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรในโอกาสที่ท่านเสริมไซกุมมสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ท่านเหวียนมิงเติมได้กล่าวแสดงความยินดีและชมเชยมายังท่านเสริมไซกุมสิทธิ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลาวคนใหม่ในเวลาดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถและประสบการณ์ของท่านเสริมไซกุมสิทธิ์จะสามารถนำพารัฐบาลและประชาชนลาวปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้ได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามยกระดับชื่อเสียงและบทบาทของลาวให้สูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลพิเศษเป็นการสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามลาวเพื่อความผาสุกของประชาชน2ประเทศอย่างบ่หยุดยั้งท่านเสริมไสกุมสิทธิ์ได้กล่าวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณไปยังพรรครัฐและประชาชนเวียดนามที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่ลาวด้วยดีตลอดมาพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นสืบต่อเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนคูณสร้างสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับเจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือในภาคพื้นและสากล
0: พิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวจัดขึ้นในวันที่5ตุลานี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กโดยมีท่านสันติภาพพรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านมลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างนาจากการแห่งการภาครัฐที่เกี่ยวข้องหัวหน่วยธุรกิจและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านนางจันทจรวงไซรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสัตว์ลาวผู้ที่นำเวียกงานวางแสดงกล่าวว่างานวางแสดงผลิตภัณฑ์ลาวครั้งนี้จะดำเนินไปฮอดวันที่11ตุลาที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเต็กปีนี้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันหวมเป็นเจ้าภาพโดยออกแบบพื้นที่ห้องวางแสดงเป็นพิเศษเพื่อนำเสนอวิถีชีวิตหีดของประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของแขวงหัวพันให้กว้างขวางงานครั้งนี้ได้มีสินค้าที่ผลิตและประกอบอยู่ลาวเข้าร่วมกว่า204ห้องจาก17แขวงและ160หัวหน่วยธุรกิจมีหลายแขนงการเซ็นสินค้า Made in ลาวสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือ ODOP หัตถกรรมแผ่นแพผ้าฝ้ายผ้าไหมเครื่องเงินเฟอร์นิเจอร์อาหารเครื่องดื่มกิจกรรมการปรุงแต่งอุตสาหกรรมนักเบาท่องเที่ยวบริการและขนส่งจากภายในและต่างประเทศเซนราชอาณาจักรไทยเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดนีเซียเข้ามาร่วมวางแสดงในงานครั้งนี้รวมมูลค่าหลายตื้อกีบภายในงานยังมีกิจกรรมหลายรูปแบบเซนกิจกรรมให้ความรู้งานพบปะธุรกิจการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและกิจกรรมแจกรางวัลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะคู่ค้าและนำเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภคให้นับมื่นนับเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้สินค้าลาวส่งออกสู่สากลและลดผลการนำเข้าเพื่อเป็นทางแห่งให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อย
1: วันที่5ตุลานี้ที่โรงแรมคราวพาซ่าได้จัดพิธีเซ็นสัญญาระดับบริการหรือ SLA ระหว่างกลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและบริษัทลาวสมาร์ท Transformation Data และเทคโนโลยีจำกัดภายใต้โครงการคุ้มครองยานพาหนะและการขนส่งแบบครบวงจรอย่างเป็นทางการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านนางวีไลวันจันทราตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านลิตาคัทยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านคำไพสมสนะประธานบริษัทกลุ่มคำไพสนะพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องในพิธีดังกล่าวท่านจันทราพิมจักรหัวหน้ากลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ขึ้นกล่าวคำเห็นและรายงานความเป็นมาในการหางสัญญาระดับบริการโดยยกให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการยกระดับเวียกงานแขนงโยธาธิการและขนส่งท่านได้เน้นหนักว่าผ่านมาถึงว่าจะมีการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนยานพาหนะทางบกแต่ละระยะแต่ก็ยังมีสิ่งท้าทายหลายด้านเช่นการปฏิเสธข้อมูลสำนวนยานพาหนะโอนข้ามแขวงระบบเสื่อมต่อการขึ้นทะเบียนกับการติดป้ายทะเบียนที่ยังบ่ทันทันสมัยเฮ็ดให้ใช้เวลารอท่าหลายวันความยุ่งยากในการเก็บกำข้อมูลขนส่งข้ามแดนและปริมาณการสัญจรยังบ่ทันมีศูนย์บัญชาการจราจรทางบกที่ทันสมัยอยู่ศูนย์กลางการเก็บรายรับค่าธรรมเนียมทางบ่ได้ตามจำนวนตัวจริงสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ยังสูงพร้อมทั้งเป็นปัญหาจอดรถซ้ายและความแออัดในตัวเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพันขยายนโยบายหันเป็นรัฐบาลดิจิทัลเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลโค ครงการคุ้มครองยานพาหนะและการขนส่งแบบครบวงจรจึงได้เข้ามาเสื่อมต่อระบบต่างๆเช่นการคุ้มครองการขนส่งการจราจรการเสียท่าทางประกันภัยการจอดรถการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกและด่านสากลโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมีอายุสัมปทาน20ปี2026-2046รวมเอา17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันทางบริษัทโครงการกำลังติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรกล้องวงจรปิดและกล้องจับความไวในนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งสำเร็จการติดตั้งอุปกรณ์อยู่ศูนย์บัญชาการกระทรวงป้องกันความสงบแล้วโดยคาดว่าในเดือนมังกร2027จะเปิดนำใช้ทดลองระบบลักอยู่แขวงอ้อมข้างนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อหับประกันระบบก่อนนำไส้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และนำไส้โครงรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบังคับไส้กฎหมาย
0: วันที่5ตุลานี้ที่ห้องประการศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเนื้อในมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่67ลงวันที่20สิงหาคม2006ว่าด้วยการเพิ่มทวีการสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การสอดรัดบังลวงปรากฏการหย่อท่อในกงจักการจะตั้งภาคหลัดและสังคมเอกสารการแก้ไขคำฮ้องฟ้องและคำเสนอให้พนักงานรัฐกรให้เกียรติเป็นประธานและเผยแพร่เอกสารดังกล่าวโดยทานผาคำอินแซงกรรมการศูนย์กลางภาคคณะประจำภาคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคมีคณะภาคคณะห้องคณะกรมคณะแผนกและพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการศูนย์กลางภาคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้งและเป็นเอกภาพสูงภายในคณะภาคสมาชิกภาคพนักงานรัฐกรทุกขั้นเกี่ยวกับความสำคัญของเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสอดลัดบังลวงในระยะใหม่สร้างความเป็นเอกภาพทางด้านแนวคิดการกระทำและยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของคณะภาคคณะกวดกาต่อกับเวียกงานสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การสอดลัดบังหลวงปรากฏการหย่อท่อการฟูมเฟือยหันเอาเนื้อในจิตใจของเอกสารดังกล่าวให้เป็นทิศทางแผนการดำเนินงานตัวจริงของคณะภาคห้องว่าการศูนย์กลางภาคอย่างมีจุดสุ่มพร้อมทางเป็นเจ้าการนำพาซีนำจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิพลแน่ใส่ยกสูงประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาให้เด็ดขาดเข้มงวดในการแก้ไขถูกการละเมิดระเบียบวินัยของภาคกฎหมายและระเบียบการของรัฐในทันแถวสมาชิกภาคพนักงานรัฐกรห้องว่าการศูนย์กลางภาคโดยถือเอาการสกัดกั้นแต่หัวทีเป็นต้นต่อและเป็นปัญหาพื้นฐานยาวนานเอาการต้านและแก้ไขเป็นปัญหาจำเป็นที่ต้องได้ปฏิบัติอย่างเข้มงวดในของประชุมทานพาคำอินแซงได้เรียกร้องมายังบรรดาพนักงานรัฐกรทุกคนจงพร้อมกันน้ำเมาแนวทางและเนื้อในจิตใจของเอกสารไปพันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงเอาใจใส่ติดตามสุกโยและกวดกาสร้างบาดเก้าบุกทะลุที่โปร่งใสในเวียกงานนำพาที่เข้มแข็งของภาคการคุ้มครองบริหารที่ศักดิ์สิทธิ์ของรัฐ
1: ปัจจุบันลาวเฮามีทาแห่งด้านการท่องเที่ยวหลายด้านเป็นต้นด้านธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าและความหลากหลายของชีวะนานาพันธุ์เป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวและทรัพยากรสัตว์ป่าห่วงห้ามสัตว์ป่าที่มีคุณค่าบ่เพียงแต่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้นหากยังเป็นทุนสำหรับการสร้างกิจกรรมหรือสร้างสินค้าการท่องเที่ยวให้มีความยืนยงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมในเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อบดมนีท่านนางดารณีพมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีความเห็นว่าการที่นำเอาสัตว์ป่ามาพัวพันกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีหลักการขอบเขตมีการคุ้มครองและปฏิบัติตามนิติกรรมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามบ่ควรนำมาใช้เพื่อหาผลกำไรโดยขาดการควบคุมจนนำไปสู่การซื้อขายบริโภคนำใช้อย่างผิดกฎหมายและอื่น
5: อีกประการหนึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันจำเป็นต้องได้มุ่งไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพยืดยงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในทางกลุ่มกันขันกันทางว่ารูปแบบการท่องเที่ยวบางประเทศที่เน้นใส่ค่าใส่ใจต่ำการลดค่าบริการหรือว่าการสั่ง ไล่หับจากการสื่อขายสินค้าที่บ่โปร่งใสอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวคือพวกเฮาได้ยินนํากันเนาะว่าทัวร์0ดอลลาร์บ่หรือว่าทัวร์0ขีดหั่นแล้วก็บัญหาอื่นๆก็ตามมาคือกันฉะนั้นบัญหาทัวร์0ขีดนี้เป็นปัญหาที่บ่ควรเบิ่งแต่มุมในมุมของการท่องเที่ยวเนาะแต่จะต้องพวกเฮาจะต้องได้พิจารณาถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการจัดเก็บรายรับการปกป้องทรัพยากรการคุ้มครองบริษัทนําเที่ยวและผลกระทบต่อภาพพจน์ของประเทศ

0: อิทธิพล
1: โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองเพียงแขวงสัญญาบุรีจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาครบรอบ32ปีในวันที่2ตุลานี้มีทานกล่องใส่ไสยาลาดห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีครูอาจารย์และนักเรียนภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เมืองเพียงเข้าร่วม
2: พิธีเริ่มต้นด้วยการแสดงศิลปะวรรณคดีของน้องน้อยนักเรียนรับฟังการเล่าประวัติความเป็นมาความหมายความสำคัญของวันครูแห่งชาติที่7ตุลาและประวัติความเป็นมาของนายครูคำซึ่งเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการยกย่องและให้เกียรติครูอาจารย์ผู้ที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาในการสิซ้อนวิชาความรู้อบรมบ่มซ้อนเยาวชนให้กลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและเป็นกำลังแห่งกาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโอกาสดังกล่าวต่างหน้าน้องนักเรียนได้ขึ้นอ่านคำอวยพรและบทสานอันมีความหมายเพื่อแสดงความรู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อครูอาจารย์และได้มีการมอบซอดอกไม้พร้อมทั้งของขวัญต่างๆให้กับครูอาจารย์วงศ์สวรรค์สุทธิวหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: บริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวาง15หา23องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวาง18หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง23หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง23หา30องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง16หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง23หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง15หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเสิร์ฟทานฟังข่าวกีฬาเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาครั้งที่7ประจำปี2026ที่เดินบานเตนิวอารีนาเพื่อเป็นการกำหนับหับตอนวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีโดยการเข้าร่วมของทานพันประสงค์ไสยะวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองศรีสัตนาคมีทานสมลีดวงพระจันทร์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ทานวายุแห่งดาวงไสหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองศรีสัตนาคพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและนักกีฬาจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมทานวายุแห่งดาวงไซหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองศรีสัตนาคให้สัมภาษณ์ว่างานแข่งขันกีฬาประจำปี2026ของพนักงานแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงห้องการศึกษาสมาคมการศึกษาภาคลาดและเอกชนนครหลวงเวียงจันทน์ได้พัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพโดยมี9เมือง1แผนก1สมาคมภาคเอกชนเข้าร่วมแข่งขันซึ่งแต่ละประเภทกีฬาจะมี3รางวัลใช้เวลาการแข่งขัน1วันเพื่อสร้างความสามัคคีหักแพงเหตุให้การประสานงานเวียกงานมีความกลมเกี่ยวกันและเป็นการสุขยู่ส่งเสริมการลินกีฬาหักษาสุขภาพให้แข็งแรง สิ่งสำคัญเพื่อต้อนรับวันครูแห่งชาติครบรอบ32

0: ปีให้เป็นขบวนการฟื้นมวลซืนและมีความหมายความสำคัญต่อกับบันดังกล่าว
1: การจัดงานมื้อนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการกีฬาเตะบาสดึงเสื้อเพื่อเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีที่จะมาถึงในมอนี้มีทีมนักกีฬาเข้าร่วมอยู่11ทีมมีแผนกศึกษาธิการกีฬานครหลวงแล้วก็ของการศึกษาเก้าตัวเมืองแล้วก็ภาคเอกชนเนาะ
0: สำหรับผลการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้กีฬาดึงเสื้ออันดับที่1ของการศึกษาธิการและกีฬาเมืองไซธานีที่2เมืองไสเซทาที่3เมืองนาไสทองและรางวัลสมเสยแม่นเมืองหาดไสฟองส่วนกีฬาบานเตอันดับที่1สมาคมการศึกษาภาคเอกชนที่2ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองไสธานีที่3แผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงจันทน์และรางวัลสมเสยแม่นห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองศรีสัตนาถต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่3ตุลานี้เป็นวันครบรอบ13ปีแห่งการเสนอข้อริเริ่มร่วมกันสร้างเส้นทางสายใหม่ทางทะเลในศตวรรษที่21การก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ทางทะเลสายนี้ได้สุขนุกันร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับบรรดาประเทศในภาคพื้นเส้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและอเมริกาละตินอย่างมีประสิทธิผลและก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างบ่หยุดยั้งนับแต่ต้นปีนี้มาจีนได้เปิดเส้นทางเดินเรือการค้าต่างประเทศโดยกงลายทรายไปยังอเมริกาละตินอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และอื่นๆปัจจุบันเส้นทางเดินเรือกำปั่นขนส่งตู้สินค้าสากลได้กวมเอาหลายกว่า100ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกเส้นทางเดินเรือประจำอาทิตย์สายทวีตของแขวงฟูเจียนจีนที่มุ่งหน้าไปสู่ฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้โดยกงได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดทางทะเลระหว่างจีนกับบรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทาง
0: ตามข่าวสิ้นหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติรายงานว่าในเดือนกันยาผ่านมาดัชนีราคาอาหารทั่วโลกขององค์การเสลียรวมมี136กว่าจุดเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาที่ปรับแก้แล้วจำนวน134กว่าจุดซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ4ปีนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2022ผ่านมาท่ามกลางปัญหาด้านการขนส่งและความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศดัชนีราคาอ้างอิงตามธัญพืชน้ำตาลและน้ำมันพืชก็ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนกันยาขณะที่ราคาสินสัตว์และผลิตภัณฑ์นมหลุดลงท่านมาร์ซิโมโตเรโรหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าอุปสรรคด้านการขนส่งในซองแคบฮอร์โมสและทะเลดำรวมทั้งผลกระทบจากสภาพอากาศความสั่งแห่งกดดันต่อต้นทุนพลังงานการขนส่งและสินค้าอาหารสำคัญถ้าหากสถานการณ์ดังกล่าวแก่ยาวอาจจะส่งผลให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอยู่ในบรรดาประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารและพลังงานที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มผู้พันคุณชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์แสงผู้ประกอบงานเพลงพอได้รับฟังกันไปพร้อมรายการพ่อแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะทำอิฐกับระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะมาสู่ท่านฟังกล่องประชุมสมัยสามัญที่2ของสมัยสัตว์สุริสิบได้ไข่ขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้รายละเอียดต่างๆจะมาสู่ท่านฟังเป็นระยะต่อไปเนาะส่วนระยะลาวหักลาวมื้อนี้จะทานมหูจักกับท่านนางอริจิตเพ็งสวรรค์เป็นคนสัญชาติลาวสัญชาติออสเตรเลียเพิ่นว่าเกิดอยู่หนองบางแต่ว่าได้ไปอยู่ประเทศออสเตรเลียนี่10 กว่าปีแล้วได้กลับขึ้นมาเยี่ยมยามมาเกิดเมืองนองน่ะเฮ็ดธุรกิจอยู่ทางหลวงพระบาทส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มนี่ไปเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติหินหนำนอซึ่งเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่หลายคนต้องการจะไปสัมผัสเนื่องจากว่าได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งมรดกโลกเรียบร้อยแล้วอยู่ในปี2025เนาะเริ่มต้นรายการนี้พวกเราน้ำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสมัยแห่งชาติสุริสิบได้ไข่ขึ้นในเมื่อวานนี้อย่างเป็นทางการอยู่หอสมัยแห่งชาติของหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรไสยจักรคณะเลขาธิการส่วนกลางภาครักษาการแทนประธานสมัยแห่งชาติให้เกียรติของผมโดยท่านธงนุชศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางภาคประธานประเทศพร้อมด้วยการนำขันสูงภาครัฐอดีตการนำขันสูงภาครัฐสมาชิกสภาแห่งชาติและเขตเลือกตั้งและภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านนางสุนทรไสยจักรได้ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติกล่าวสุนทรพจน์ไข่กลมซุ้มบางตอนว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญเพราะว่าจะได้พิจารณาตกลงบรรหาพื้นฐานสำคัญของชาติเป็นต้นกระแมนหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณาหับห้องเอาบริงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอาบริงานขององค์การกสบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ของการตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การกวดกาแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอาห่างกฎหมายจำนวน8ฉบับด้วยกันในนี้ก็มีกฎหมายสั่งใหม่1ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากภายหลังที่ท่านนางสุนทรไสยจักรรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติแนะนำประธานกองประชุมกล่าวสุนทรพจน์ไข่กล่อมประชุมสำเร็จแล้วท่านก่องแก้วไสยสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติผ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงินไขหับห้องเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีก่อนประชุมได้ลงคะแนนเสียงเทียนดีเป็นเอกสารหับห้องเอาการแต่งตั้งท่านสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเป็นประธานสภาแห่งชาติและหับห้องเอาการแต่งตั้งท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังได้หับการแต่งตั้งอินสนาธิการเมืองที่ได้หับมอบหมายทั้งสองท่านได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ของตนนับแต่เวลาที่ได้รับการแต่งตั้งทันทีเพื่อให้การดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่ได้วางไว้ท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นผ่านบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027โดยท่านได้ยกให้เห็นบางผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในระยะผ่านมาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ9เดือนและคาดคะเนมดปี2026การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8 ส่วนห้อย
เทียบในระยะเดียวกันของปีผ่านมาขยายตัวในระดับ 4.6 ส่วนห้อยย้อนแขนงการอุตสาหกรรมปรุงแต่งการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวแขนงการพลังงานไฟฟ้าสืบต่อขยายตัวดีเนื่องจากเริ่มมีการผลิตพลังงานลมการบริการคายยกคายย่อยบริการภาครัฐการบริการด้านที่พักอาศัยและอาหารติดพันกับการท่องเที่ยวก็ขยายตัวเช่นเดียวกันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น7ส่วนห้อยเทียบเช่นระยะเดียวกันของปีผ่านมาและต่อมาท่านพลโทวันทองกอมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ผ่านบริงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้โดยสมมติเหตุผลความจำเป็นในการขึ้นบัญชีเกิดห้ามยาเสพติดประเภทต่างๆและหลังจากนั้นสมาชิกแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งก็ได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่มาถือควบคุมการนำใช้จากรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแล้วท่านวิไลวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติก็ได้ตั้งนายคณะประจำสภาแห่งชาตินั้นประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2016และก็ทิศทางแผนการ2027รวมทั้งบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้จากนั้นท่านสนใจศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มและทิศซีนำการค้นคว้าประกอบคำเห็นพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบคำเห็นใส่บทรายงานทั้ง2ฉบับเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมแล้วการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติแม่นเป็นไปตามคำเห็นเจาะจิ้มของประธานกองประชุมโดยบรรยากาศฟื้นฟูกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์ส่วนตอนบ่ายสมาชิกแห่งชาติเกิดแต่ละเขตเลือกตั้งก็เป็นสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2016และทิศทางแผนการ2027นั่นก็เป็นระยะเมืองลาวานีที่ประคองบรมสุทธิ์ฟังแต่ประธานใดยังมีคำเห็นในระยะที่เป็นเปิดกลุ่มประชุมนั้นตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่21ตุลานี้ท่านสามารถส่งความคิดเห็นของท่านไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของประเทศชาติหมายเลข156ได้ทุกเวลาระยะที่เปิดกลุ่มประชุมเพิ่นจะมีหน่วยงานรับคำเห็นรับคำฮ้องจากบรรดาพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศเพื่อนำเอาคำเสนอนั้นไปส่งต่อให้แก่ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขพิจารณาในขั้นต่อไปพอจะพักกันก่อนน้อยนึงให้ท่านไปผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะลาวหักลาวมื้อนี้จะพาท่านไปฮู้จักกับท่านนางอริจิตเพ็งสวรรค์คนชาติลาวสัญชาติออสเตรเลียเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศมาในสักสิบกว่าปีได้กลับมาเฮ็ดธุรกิจแล้วมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอกของเพิ่นที่ทางหลวงขบ่าวตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นดินเมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเขาสุนยะลาวหักลาวท่านผู้ฟังคนลาวพวกเขาบอกว่าจะอยู่ใส่ในโลกนี้ก็ล้วนแต่เมียนคนชาติลาวและบ่มีไผในโลกนี้ที่จะลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนบ่ว่าจะไปอยู่ไสอยู่เขตแดนใดก็จะกลับขึ้นมาพัฒนาและสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆในโอกาสที่ทีมงานรายการทางแผ่นดินแม่ได้ไปไทยทำรายการอยู่หลวงพระบางเมื่อบดุลมานี้ก็มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนางอลิจิตเพ็งสวรรค์คนชาติลาวสัญชาติออสเตรเลียท่านได้ฮู้ว่าตนเองได้เกิดอยู่หลวงพระบางแต่ว่าย่าถิ่นฐานไปทำเฮียนอยู่ทางนครหลวงวิจันทร์ตั้งแต่น้อยและในปี1987เดินทางไปดำรงชีวิตอยู่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา10กว่าปีตลอดเวลาที่อยู่ต่างประเทศนั้นระยะ2หา3ปีใดก็ได้กลับมาเยี่ยมยามพ่อแม่ครั้งหนึ่งในปี1992แม่เพิ่นเองนั้นบ่สบายจึงได้ตัดสินใจย้ายกลับขึ้นมาเบิ่งแยงดูแลแม่และได้ซอกเพียเฮ็ดอยู่ที่หลวงพระบางก็คือว่าเป็นคนช่วยขับรถให้พ่อและได้เฮ็ดเวียกเป็นหัวหน้าห้องการยุงเฮียนลาวอเมริกาเป็นเวลา3ปีครึ่งและต่อจากนั้นในปี2006ได้มาช่วยเวียกนำน้าสาวที่จะเปิดบริการ Guest House หรือว่าเงินพักเนาะแล้วก็ได้เริ่มเฮ็ดเวียกอยู่บริการอยู่ท่องเที่ยวก็คือการต้อนรับแขกเวลานั้นเอิ้นว่าเงินพักร้านสร้างรวมทั้งเป็นผู้ประสานงานด้านเวียกงานโครงการองค์การสากลที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลเอิ้นว่า NGO ไปนำมาฟังเสียงบางตอนสัมภาษณ์ของท่านนางอลิจิตเพ็งสวรรค์
1: ประมาณ3ปีครึ่งในช่วงเฮ็ดนั้นเฮาก็เฮ็ดเรื่อง NGO ไปนําก็คือเฮ็ดแบบพาร์ทไทม์แบบว่าเฮาออกไปเป็น Health Coordinator เป็นผู้ประสานงานในด้านสาธารณสุขเนาะอันนี้ก็คือมันสิ่งที่เฮาใฝ่ฝันมาตลอดว่ามื้อใดถ้าเฮามีโอกาสกลับมาลาวเฮาอยากเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยเหลือลาวเนาะหลังจากตั้งแต่2008มาปัจจุบันณปัจจุบันก็คือเฮ็ดเวียกอยู่โรงแรมโฮมสุวรรณภูมิกับประมาณ18ปีก็ค่อนข้างยาวนานไปออสเตรเลียนี่ถ้าจําความได้นี่ก็คือประมาณ1987 88ประมาณนั้นเนาะก็คือค่อนข้างจะยาวนานในการที่ไปอยู่ประเทศอื่นแล้วก็ได้มีโอกาสเนาะที่ได้เรียนรู้เนาะเรียนภาษาเรียนวีซ่าชีพอย่างต่างๆเนาะเพราะว่าในความใฝ่ฝันก็คือเพราะว่ายุคตอนนั้นไปก็คือเฮาไปนําแม่เฒ่าสิพ่อแม่ไอ้น้องใหญ่อยู่ลาวหมดเนาะฉะนั้นจึงว่าในความคิดฮอดประเทศลาวคือฮอดครอบครัวนี่คือฮอดตลอดเนาะคือฮอดตลอดอาหารลาวแล้วก็ถึงว่าจะมีกินไอ้เมืองนอกบ่แต่ในความใฝ่ฝันก็คือว่าจังใดก็แต่เฮากลับมาลาวเฮาก็ยังเป็นถึงว่าเฮาจะมีสัญชาติต่างประเทศสิเนาะแต่เฮาก็ยังเป็นคิดว่ากูยังเป็นคนลาวเนาะความรู้สึกเนาะถ้าเฮาไปอยู่ต่างประเทศนอกอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้อย่าสู้เอาว่าคนอื่นคิดแนวใดแต่ความรู้สึกส่วนตัวก็คือเฮายังเป็นอยู่เมืองนอกเนาะเฮาก็ยังคือว่าเป็น second class citizen อยู่ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่2ที่3ของเขาอันนั้นในความรู้สึกก็เลยว่ามีความใฝ่ฝันว่าถ้ามีโอกาสก็คืออยากกลับมา
0: ท่านนางอลิจิตเพ็งสวรรค์ให้ฮู้ถึงว่าในปี2008ได้ถูกทับทามมาเฮ็ดเวียกอยู่โรงแรมเมซองสุวรรณภูมิเป็นโรงแรมที่อยู่ในเครือข่ายของบายันกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากโรงแรมเมซองสุวรรณภูมิมาเป็นโรงแรมโฮมสุวรรณภูมิและเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการด้านบุคลากรของโรงแรมจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็แม่นแล้วเนี่ยลาวฮักลาวที่พวกเฮานําเสนอท่านมาฮู้จักกับท่านนางอลิจิตเพ็งสวรรค์คนชาติลาวสัญชาติออสเตรเลียที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศหลายปีกลับขึ้นมาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็สิว่ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ทางโรงแรมยังหลวงอาบากเนาะพอจะเปลี่ยนบรรยากาศพักซึมให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาไปท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติหินน้ำนออยู่ทางแขวงขมวนตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

ผลงานเพลงกับผ่านท่านผู้ฟังไปตื่มแล้วเราไม่ว่าจะนำทานเข้าสู่ระยะเที่ยวบ้านเมไปท่องเที่ยวทั้งอุทยานแห่งชาติที่นำนอทั้งเขื่อนขมวนอุทยานแห่งชาติที่นำนอตั้งอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศลาวพวกเขามีเนื้อที่ประมาณ 82,000 เฮกตาร์อยู่ภาคกลางของสายผู้หลวงในเขตพื้นที่มีภูหินปูนสูงสันจำนวนหลายและเป็นเขตชายแดนระหว่างลาวกับเวียดนามโดยมีขอบเขตชายแดนทิศตะวันออกติดกับอุทยานแห่งชาติฟงยาแกบังพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติในประเทศเวียดนามและเมื่อเขตพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสองแห่งนี้รวมเข้ากันจะกลายเป็นภูมิทัศน์ภูหินปูนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอุทยานแห่งชาติหินนำนอเป็นพื้นที่ภูหินปูนที่มีความงามโดดเด่นสำคัญทางด้านนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่สวยสดงดงามน่าประทับใจเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของชีวะนานาพันธุ์หลากหลายชนิดและบางชนิดก็ได้ใกล้จะสูญพันธุ์และก็เป็นแหล่งกำเนิดของระบบนิเวศธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งป่าไม้ดงดิบดั้งเดิมที่อุดมสมบูรณ์น้ำตกตาที่สวยงามและระบบนิเวศถ้ำที่มีความสลับซับซ้อนเป็นต้นแมนถ้ำน้ำลอดเซบังไฟซึ่งเป็นถ้ำภูหินปูนที่กว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีแสงน้ำไหลลอดผ่านทุกฤดูกาลท่านผู้ฟังคำว่าหินนำนอแปลว่าภูหินปูนที่มียอดแหลมคมคล้ายคือกับหน่อไม้ซึ่งหมายถึงภูมิทัศน์ของป่าภูหินปูนที่สูงสันมียอดแหลมคมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นที่เกิดขึ้นจากขบวนการวิวัฒนาการทางด้านธรณีวิทยาเป็นเวลา300ล้านปีอุทยานแห่งนี้ได้รับรองเป็นมรดกโลกรวมชายแดนกับอุทยานแห่งชาติฟงหยาแกบังของเวียดนามอย่างเป็นทางการในกองประชุมมรดกโลกครั้งที่47ที่ปารีสประเทศฝรั่งในวันที่13เดือนกรกฎาคมปี2015การรับรองครั้งนี้เฮ็ดให้หินนำนอกลายเป็นมรดกโลกแห่งที่4ของลาวเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐพร้อมทั้งเป็นมรดกโลกแบบรวมแสดงแห่งทับอิฐในภาคพื้นนี้อุทยานแห่งนี้บ่เพียงแต่เป็นสถานที่มหัศจรรย์ทางธรรมชาติเท่านั้นมันยังเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อีกด้วยพร้อมกับเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนหลายชนเผ่าซึ่งแต่ละชนเผ่าก็มีฮิตของประเพณีและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกันอุทยานแห่งชาติหินนำนอเป็นที่ตั้งของถ้ำจำนวนหลากหลายซึ่งในนั้นมีถ้ำน้ำลอดเซบังไฟเป็นถ้ำที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่อุทยานถ้ำแห่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการไหลของสายน้ำเซบองไฟ6กิโลเมตรกว่าลอดผ่านพื้นภูหินปูนเป็นเวลาหลายล้านปีจนเฮ็ดให้กลายเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีสายน้ำไหลผ่านโดยความกว้างเฉลี่ย76เมตรสูง53เมตรพร้อมกับกว้างสุดถึง200เมตรและสูงถึง103เมตรเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านโครงสร้างที่สวยงามและระบบนิเวศธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ถ้ำน้ำลอดเซบังไฟเป็นอัญมณีใต้พื้นดินฝาด้านในของถ้ำประดับไปด้วยหินงอกหินย่อยที่สวยสดงดงามคล้ายคือกับผักกั้งและไข่มุกมังกรจำนวนหลงหลายตามพื้นถ้ำภายในถ้ำก็ยังมีอ่างน้ำใสเย็นขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง61เมตรเป็นอ่างน้ำที่ใหญ่ที่สุดกมูอยู่ในถ้ำส่วนด้านนอกของถ้ำก็จะสังเกตเห็นว่าวังน้ำใหญ่ที่มีรัศมีประมาณ200เมตรกับหาดทรายอ้อมรอบซึ่งการปกปักรักษาวังน้ำแห่งนี้ก็ได้สร้างเป็นวังสงวนป่าของบ้านเพื่อให้เป็นบ่อนแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำและรับประกันแหล่งอาหารแบบยืนยงให้ทั้งประชาชนและระบบนิเวศธรรมชาติในพื้นที่ส่วนบริเวณปากถ้ำน้ำลอดเซบองไฟมีอ่างน้ำใหญ่เขียวงามเห็นป่าใหญ่น้อยลอยลิ่นตามหน้าน้ำปากถ้ำเซบองไฟตลอดปีและมีเสียงน้ำไหลลอดตามวางหินมีป่าไม้สีเขียวอ้อมรอบอ่างแม่น้ำมีสายลมพัดบ่ขาดสายและเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติแบบนี้นอกจากนี้แล้วสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำน้ำลอดเซบองไฟแห่งนี้จะมีการบริการที่พักแบบบังกะโลสามารถกางเต็นท์นอนในตูบตามแคมป์แม่น้ำเซบองไฟฟังเสียงน้ำไหลเสียงสสาวสิงอยู่ตามภูผาหินส่วนกลุ่มกันข้ามของแม่น้ำก็มีผาหินที่ตั้งสูงเลียนตามแคมป์แม่น้ำเซบองไฟยอดจอมผาหินจะเห็นเป็นโซนามเลียนกันสลับซับซ้อนไปตามผาหินเห็นแล้วเป็นตาอดซอน
ผมนี่ก็ยังมีห้านอาหารคอยไว้บริการกับนักท่องเที่ยวยังมีกิจกรรมหลายอย่างเช่นว่าลงเรือลอดภายในถ้ำย่างเลาะปลาขึ้นชมวิวธรรมชาติโดดจ้องจากจุดชมวิวมีตลาดนัดของชาวบ้านและอื่นมีพนักงานเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับแขกท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหินำนอบ่เพียงแต่เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและเป็นสถานที่ที่รอคอยนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาสัมผัสกับความงามและความมหัศจรรย์ที่ทางธรรมชาติเสื่องซ่อนอยู่ในใจกลางของอาซีเต็มออกเสียงใต้ท่านผู้ฟังนั้นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่ที่พ่อนำเสนอให้ท่านมาฮู้จักกับอุทยานแห่งชาติหินำนอมรดกโลกแห่งที่4ของลาวเฮามีความสวยงามใดๆท่านใดที่บ่เคยไปสัมผัสอย่าลืมไปสัมผัสได้เนาะหรือว่าท่านใดที่มีโอกาสไปทั้งแขวงขมวนไปแวะท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอได้แน่นอนท่านจะรู้สึกประทับใจกับความสวยงามธรรมชาติสร้างไว้เวลาพวกเขาใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกท่านติดตามรายการแต่ต้นจนท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พันยุสิทธิ์พร้อมด้วยในสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์แสงและทีมงานพวกเราลาท่านฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมือต่อไปสบายดี

0: มวลงามตา
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานหับฟังการทายทอดหวย
2: สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังจะดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่168ออกข้างวันที่6เดือนตุลาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งได้หับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งเป็นผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีทั้งบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญอีกจำนวนหนึ่งก็ได้เข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลสนันในโอกาสต่อไปเพื่อหับประกันความโปร่งใสขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกสั่งลำนักหน่วยบาลและกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญ
3: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสั่งลำนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเลี้ยงไว้อยู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตแม่นจะนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาลประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาลออกจากอุปกรณ์ตกลงมาสู่บอลน้องหับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการถือขันขึ้นไปหับเอาน้อยบานเพื่อนำไปบรรจุรวมการเสริมอุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้น้อยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละน้อยบานจนครบ6น้อยบานและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขน้อยบานและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเกินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเกินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเกินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเกินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถือก 1,000 กีบจะทับเกินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถือก 1,000 กีบจะทับเกินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการทับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถือรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึบขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อพักทางรัฐฐานบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีพลังบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคม และอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหอยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บ้านเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใส่ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหาฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กเราลอตเตอรี่ไลน์เฟซกระทรวงการเงินและทางสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหาฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอแจ้งให้ประธานจงมีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งนำใส่เครื่องหมายการค้ากาหมายโลโก้และกาประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาซักซ้อนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกกับการสนองตัวเลขพกโตที่ถูกรางวัลล่วงหน้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นการกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายและเป็นภัยอันตรายแก่สังคมการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเป็นสักขีพยานความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลเฮ็ดหน้าที่กวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ออกเลขรางวัลแต่ละสนิทซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ให้มวลชนได้รับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลซึ่งบ่มีบุคคลใดสามารถรู้ผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าได้เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเฮ็ดกิจกรรมและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นครั้งที่หนึ่งเลขบัตรหมายเลขสองขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นครั้งที่สองเลขบัตรหมายเลขสามขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นครั้งที่สามได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6 พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นเรียบร้อย
2: ต่อไปจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบตุ้มละ10ในบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นขั้นที่1

ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเล่นรางวัลมีคือดังนี้1ขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ 2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี 4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ 5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเฮียนเซินคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเล่นรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมกดเสียงหน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เหียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2จะประสบในการดำเนินธุรกิจของพนักงานเพื่อเป็นการทำคะแนนของพนักงานสายเซอร์ซีรางวัลสำเร็จเป็นการทำได้แล้วได้หากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับในเซอร์โซนในเซอร์โซนบทแผนในธนาคารหากเป็นการสร้างและหักของและประมาณของเราเพียงเพื่อประกาศเพื่อทำประโยชน์ของเกษตรกรหรืออีกด้านหนึ่งก็

ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงหอยในบานตกลงมาสู่บันท้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเลยหนึ่งในบานขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บันท้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎ

หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1

0: และหน่วยที่6หมายเลข6การมาจูในบ้านเขาใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เฮียพ้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำลักนำพนักงานออกเรียกรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบ้านหมายเลขประจำลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขตกโตแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลขตกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเปลี่ยนครั้งที่2เพื่อนไข่ในการท้าเปิดรางวัลหวยปัตนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีคอยหลุดขีดขาเปิดเปื้อนบ่ความแต่งตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการขอขอบใจน้องคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องครับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย

ต่อการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวรัตนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับประน้อยปานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสี่ยงประจำหลักเป็นข้างที่5

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5การดำเนินกิจการถวายพัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมเงินจากสังคมสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการด้านต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับบนหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอยันเชิญคณะกรรมการได้ยอมพันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอยันเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับบนหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักสิบขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับตามตำแหน่งที่ยกเสียงได้เป็นที่ยับห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับบนหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัล

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อย68ออกข้างวันที่6เดือนตุลาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหนึ่งสองหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดเจ็ดแปดเลขหาตัวได้แก่หมายเลขสองหนึ่งแปดเจ็ดแปดสองหนึ่งแปดเจ็ดแปดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเลขสามตัวได้แก่หมายเลขแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปด

0: ลข2ตัวได้แก่หมายเลข78 78และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8การออกเลขรางวัลหวยเลขครบตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลให้ประธานรับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่168ออกเข้าที่6เดือนตุลาคม2026
0: สารไล่ขับของงบประมาณของรัฐ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังสำหรับมื้อนี้มีท่านผู้ฟังส่องแสงมาว่าที่ผ่านมานั้นรายการของพวกเราเคยนำเอาเพลงที่ติดพันกับวีรกรรมหมุนเสื้อสถานที่ท่องเที่ยวของหลายเขตหลายแขวงมาเสนอตามเนื้อในของเพลงที่เคยโด่งดังมาแล้วในอดีตก็เลยเสนอให้ทางรายการของพวกเขาได้เว้าถึงแขวงอัตปือนำเพิ่นว่าโอ้ยอัตปือนี่มันอยู่ไกลบ้านข่อยแฮงเพราะมันอยู่ตอนใต้สุดของประเทศลาวก็ว่าได้ดังนั้นนำมาเสนอให้ฟังแน่ว่าอัตปือมีเพลงใดๆที่กล่าวถึงและก็มีประวัติที่น่าสนใจคือจังใดด้วยเหตุนี้ต่อไปนี้รายการพวกเขายินดีเสนอให้มิตรรายการได้ฮู้เกี่ยวกับเรื่องของเพลงที่ติดพันกับแขวงอัตปือและหมุนเสื้อของอัตปือ
1: แขวงอัตปือตั้งอยู่ภาคใต้สุดของประเทศลาวมีสายแดนติดกับประเทศเวียดนามและกัมพูเจียเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์และเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามรวมทั้งป่าดงดิบแม่น้ำหลายสายและน้ำตกตาดเมืองเอกของแขวงแมนเมืองสามัคคีไสแขวงอัตปือมีความหลากหลายทางด้านชนเผ่ามีชนเผ่าใหญ่ๆหลายเผ่าเช่นอาลักกะต่างกะลืมกะตู่สวยเงะละแวตาโอ้ยและญาเจ็ด
0: แขวงอัตปือมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างในศตวรรษที่16เพราะว่ามันมีสถูปหรือว่าธาตุที่เขาแก่ยั่งยืนเช่นว่าธาตุของเจ้าสัญญาเศรษฐาธิราชอยู่เมืองไสยเศรษฐานอกนี้ก็ยังเป็นที่ฮู้จักกันในนามดินแดนแห่งวีรกรรมที่ติดพันกับประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วก็มีบทบาทสำคัญในสมัยปฏิวัติต่อสู่ผู้ชาตินำอีกเด้เพราะว่ามีห้องหอยของเส้นทางโฮจิมินห์อยู่ในภาคตะวันออกของแขวงที่มีหลายคนฮู้จักกันดีนั่นก็คือลูกศรไฟที่บ่ทันได้ใส้แต่ว่ามันกลายเป็นอนุสรณ์ให้คนไปเที่ยวไปชมเบิ่งประวัติศาสตร์ศึกษาหาความเป็นมาของอดีตซึ่งในสมัยต่อสู่ครูซาดต้านจักรพรรดิอเมริกาซึ่งลูกศรไฟที่กลายเป็นหนึ่งในอนุสรณ์นี้ก็เป็นอยู่ทางเมืองซานไซแขวงอัตปือ

0: ท่านที่เคารพเพลงที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็คือเพลงไหวเจดีพระเจ้าไสยเศรษฐาจากการขับห้องของอ้อมมณีวงศ์สุตันพลสงครามเป็นคนแต่งแขวงอัตปือนั้นก็ถือว่าเป็นแขวงหนึ่งที่มีความสวยงามมีน้ำตกตาดหลายแห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่ในตอนใต้ของประเทศลาวมันเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวที่มักท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็มักท่องเที่ยวแบบผจญภัยมาเที่ยวแขวงอัตปือนำตกตาดบางแห่งกับฮู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นน้ำตกตาดที่สวยงามที่สุดก็ว่าได้เช่นน้ำตกตาดเสปองไหลเป็นน้ำตกตาดที่ใหญ่และก็สวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในหน้าฝนน้ำยิ่งหลายก็ยิ่งสวยงามแต่ว่าเส้นทางที่จะเข้าไปถึงตาดเสปองไหลนั้นก็ต้องยอมรับว่าเส้นทางมันบ่ดีดังนั้นมันจะเป็นการเดินทางที่ผจญภัยผจญภัยแต่ว่าเวลาที่ได้ไปเห็นความสวยงามของตาดเสปองไหลแล้วความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันก็จะหายไปแต่ถ้าว่าโอ้บ่อยากไปมันยุ่งมันยากหลายก็ยังมีตาดที่ไปง่ายๆขี่รถไปจอดปั๊บอยู่ติดกับตาดนั่นก็คือน้ำตกตาดหัวขนซึ่งเป็นน้ำตกตาดที่อยู่ชายแดนระหว่างแขวงเสกองกับแขวงอัตปือแล้วก็เป็นน้ำตกตาดที่ติดกับหนทางใหญ่หนทางดำนี่แหละพาไปดังนั้นก็ถือว่ามันเป็นน้ำตกตาดที่มีความสวยงามแต่ว่าน้ำตกตาดแห่งนี้ก็จะบ่สูงปานใดเนาะก็จะมีความสูงอยู่ระหว่าง7เมตร8เมตรประมาณนี้แต่ว่ามันมีความกว้างถึง100เมตรพุ่นดินอกนั้นนอกจากน้ำตกตาดแล้วก็ยังมีน้ำลำเชยต่างๆซึ่งโดยทั่วไปนั้นแขวงอัตปือมีแม่น้ำใหญ่หลายสายเช่นว่าเสกองเสกมานแม่น้ำเหล่านี้มักจะมีน้ำตกตาดน้อยใหญ่กระจายอยู่ตามเส้นทางโดยเฉพาะในเขตที่เป็นภูเพียงแล้วก็มีภูผาป่าไม้นอกนี้แล้วก็ยังเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติดงอำพันที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิด
1: แขวงอัตปือพร้อมด้วยแขวงใกล้เคียงในภูเพียงบริเวณเซนจำปาซักสารวันเสกองมีทายแห่งด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติสูงหลายโดยเฉพาะแม่นน้ำตกตาดถ้าเจ้าได้ไปเยี่ยมยามจะได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติที่บริสุทธิ์รวมแล้วแขวงอัตปือเป็นแขวงที่มีเสน่ห์เฉพาะโตทั้งด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์บ่เพียงเท่านี้ในด้านความเชื่อคนลาวภาคกลางและภาคใต้เชื่อว่าอยู่แขวงอัตปือนั้นมีพระองค์แสนที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดบ้านสะแคะวัดนี้เป็นวัดบูฮานของแขวงอัตปือและมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คือพระองค์แสนเป็นที่ฮู้กันดีว่าเป็นหนึ่งในวัตถุบูฮานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระองค์แสนนี้ถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวอัตปือเป็นอย่างยิ่งเป็นวัดบูฮานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และจิตใจของชาวแขวงอัตปือหัวใจของวัดแห่งนี้แม่นพระองค์แสนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แสนนั้นเป็นที่เชื่อถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์หลายโดยเฉพาะในการขอพรให้เกิดความสำเร็จความปลอดภัยหรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บประชาชนท้องถิ่นมักจะไปกราบไหว้ขอพรอยู่ที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอ
0: ท่านผู้ฟังที่แพงการที่พวกเราได้ไปเยี่ยมยามวัดวาอารามกราบไหว้พระองค์แสนก็เพียงแต่เป็นการสัมผัสกับความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนาเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันงดงามของพี่น้องชาวอัตปือเอาล่ะในเมื่อเว้าถึงแขวงอัตปือทางรายการก็พวกเขาก็นำเสนอเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงเชิญเที่ยวอัตปือจากการขับร้องของน้อยเสกมานซึ่งเพลงนี้แม่นน้อยวรรณหงส์เป็นคนแต่ง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้นำเสนอเพลงที่ติดพันกับแขวงอัตตปือและก็ได้นำเสนอให้ท่านฮู้ว่าแขวงอัตตปือนั้นเป็นแขวงคือจังไดความจริงแล้วอัตตปือเป็นเมืองดั้งเดิมสืบสามกันมาตั้งแต่โบราณกาลนั่นแหละแล้วก็มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารระหว่างปีค.ศ638แล้วก็ได้บันทึกแล้วก็ได้ระบุไว้ว่าอัตตปือนั้นเมื่อก่อนคือเมืองลาวหลงต่อมาระหว่างปีค.ศ686ได้เปลี่ยนเป็นเมืองรามารักองค์การหรือว่าเมืององค์การจนมโหดสมัยเจ้าไสยเศรษฐาธิราชเจ้าของนครอาณาจักรล้านสร้างระหว่างปีค.ศ1534หา1752ในระยะนี้สำหรับแขวงอัตตปือนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นแอ่กระบือคำว่าแอ่มันเป็นคำสอยในคำพยาพื้นเมืองของคนท้องถิ่นซึ่งมีความหมายว่าคักหลายแท้ๆหรือว่าสุดยอดแต่ว่าคำว่ากระบือนั้นหลายคนก็คงจะรู้จักดีซึ่งแปลเป็นภาษาที่เราใช้ปัจจุบันก็คือว่าหวายหมายความว่าแขวงแห่งนี้เป็นแขวงที่มีหวายหลาย
1: เหตุผลที่ได้ซื้อแนวนี้ย้อนว่าดินแดนนี้มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีฝูงวัวควายป่าและสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่หลายมาฮอดปีค.ศ. 1563พระเจ้าไสยเศรษฐาได้เลือกเอาแขวงอัตตปือเป็นเขตที่มั่นต้านทุกกำลังการหุกหานของศัตรูปีค.ศ. 1572ย้อนพญานครคิดกบฏอยากเป็นเจ้าแผ่นดินจึงมีกลอุบายทูลต่อพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชว่าเจ้าเมืององค์การหรือเมืองแอ่กระบือมีใจออกห่างบ่ยอมขึ้นกับการปกครองของพระองค์พระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชจึงได้นำทัพหลวงไปถึงเมืององค์การหรือเมืองแอ่กระบือเพื่อไปปราบปรามแต่ถูกพวกกบฏล็อกปงผสนเมื่อแฮมสามคำเดือนอ้ายหรือเดือนเจียงปีค.ศ. 1572อัฐิธาตุหรือกระดูกของเพิ่นได้ถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดทัศจุลมณีใกล้กับที่เกิดเหตุและภายหลังมาเขตการปกครองท้องถิ่นขันเมืองนี้ได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่าเมืองไซเศรษฐาจนตกมาฮอดสมัยลาวเสียเอกราชให้ฝรั่งเศสมันได้เปลี่ยนชื่อจากเมืองแอ่กระบือมาเป็นอัตตปือมาถึงปัจจุบันนี้แต่ถึงแนวใดก็ตามเมืองไสเศรษฐาก็ยังเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นกับแขวงอัตตปือในปัจจุบัน
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในตอนท้ายรายการมีเพลงดังเพลงหนึ่งที่เคยดังในอดีตผ่านมาหลายปีแล้วแหละว่ามาเปิดสู่ท่านฟังเพลงนี้ได้รับความนิยมชมชอบมาดนนานแล้วและควบคู่กับเพลงปากซองแผ่นดินคำที่รายการเคยนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในรายการก่อนๆเพลงอัตตปือแดนงามต้นฉบับแท้เป็นวงเงินสาภูวงศ์ขับห้องและต่อมาก็มีศิลปินหลายคนนำไปห้องเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ม่วนและโดยเฉพาะแต่ว่าห้องฟังซื่อยังห้องอยู่ในงานสังสรรค์ต่างๆฟ้อนระวงงวนคักกระจังว่าเอาล่ะมาฟังเพลงนี้ในผลงานเพลงที่ให้ชื่อว่าอัตตปือแดนงามหรือหลายคนบักเอิ้นว่าสุดทักแสนแพงอัตตปือนั่นแหละจากการขับห้องของวรเดช

ท่อนที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปสักก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริศิบในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลต่อจากตอนเช้ามื้อนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณมายังภาครัฐและประชาชนเวียดนามที่ให้การสนับสนุนลาวตลอดมาเส้นทางเดินเหือของเส้นทางสายใหม่ทางทะเลของจีนในศตวรรษที่21ได้กวมเอาห้อยกว่าประเทศทั่วโลกต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิศิบในตอนปลายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ต่อจากตอนเซามานีซึ่งการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติแม้นเป็นไปตามคำถามจ่อจิ้มของประธานกองประชุมมีลักษณะสร้างสรรค์กงไปกงมาเพื่อให้บทรายงานสองฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่3แขวงหนองน้ำท้ามีความเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยเฉพาะการอนุญาตเปิดห้านกินดื่มห้านบันเทิงเทคบาร์มีการอนุญาตหลายแต่บางบอนเห็นว่าสถานที่บ่เหมาะสมเป็นเขตสุมสนหรือติดกับสถานที่โรงเรียนและบางเขตใส่เสียงดังเกินไปห้านกินดื่มบางบอนเป็นเขตมั่วสุมสิ่งเสพติดเกิดเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องคนควบพิจารณาเบิ่งคืนและแก้ไขอย่างเข้มงวด
1: เธอว่าต่อกับปรากฏการณ์ย่อท่ออยู่ในสังคมเห็นว่าก็เกิดมีหลายปัญหาเนาะก็หลายฐานก็เลยมีคำเห็นไปแล้วแต่ว่าข้าพเจ้าอยากขอเสนอหรือว่าขอมีคำเห็นต่อกับการอนุญาตเรื่องบรรหาอาหารกินดื่มหรือว่าอาหารบันเทิงหรือว่าเทคบาร์ตัวนี้ก็เห็นว่ามีการอนุญาตเกิดขึ้นถือว่ามีหลายเนาะแผ่ลามกว้างขวางนับตั้งแต่ตัวเมืองหอดชนบทและสังเกตเห็นแล้วเนาะตามการติดตามกวดกาของทางกรรมธิการของพวกข้าพเจ้าเห็นว่ามีบางบอนนี่สถานที่เห็นว่าบ่เหมาะสมเป็นบอนซุ่มซนหรือว่าติดกับสถานที่โรงเรียนบ่เนาะหรือว่าสำนักงานองค์การอย่างต่างๆและมีบางบอนนี่ถือว่าบ่มีบอนเก็บเสียงถือว่าเปิดทั่วไปเลยถือว่าเรื่องแสงสีเสียงก็ถือว่าบ่รับประกันและบางบ่อนนี่ก็ถือว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงและเด็กบ่ทันถึงเกษียณอายุก็ถือว่าเขาไปส้มใสนี่หลายนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเด็กหน่อยก็มีหลายและบ่อนดังกล่าวบางบ่อนนี่ถือว่าเป็นบ่อนหมู่สุมสิ่งเสพติดเป็นตนเป็นเหล้าเป็นเบียร์เนาะหรือว่าน้ำกระท่อมยาสูบไฟฟ้าหรือว่าปุ่มเป่าหรือบางบ่อนนี่ถือว่าเป็นหมู่บ่อนหมู่สุมทางเพศอันนี้ถือว่าเกิดหลายและอันนี้ถือว่าสังคมนี่ซองแซงมาหลายจะเหมือนสายด่วนเนาะของสภาแห่งชาติสภาแขวงหรือว่าสายปกติก็ถือว่าเกิดมาหลายโดยเฉพาะเหมือนกรรมธิการของพวกข้าพเจ้านี่เขาเจ้าก็โทรมาพวกข้าพเจ้าก็ได้มีการประสานบางบ่อนนี่ประสานไปก็มีการแก้ไขบางบ่อนนี่ก็ถือว่าแก้ไขไปน้อยนึงแล้วก็มิดลงเนาะดํามือซองมือหรือว่าดําอาทิตย์ก็เปิดขึ้นคือเก่าอันนี้ถือว่าสังคมนี่ซองแซงมาหลายอยากเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวของเนาะได้ค้นคว้าพิจารณาเบิ่งคืนปัญหาดังกล่าวนี่หรือว่าแก้ไขอย่างเข้มงวดหรือว่าควรจำกัดปัญหาดังกล่าวนี
0: ่ท่านบุญเตยดวงสุริยวงศาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่14แขวงสารวันมีความเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยเฉพาะเวียกงานพัฒนาชนบทและลึกลับความทุกข์ยากเสนอรัฐบาลก็คือขั้นแห่งการเกี่ยวข้องกวดคืนเส้นทางที่เปเพเรื่อยเพื่อหาประกันในการซ่อมแปลงให้ได้มาตรฐานหลายขึ้นและเหตุให้ประชาชนสามารถเที่ยวได้สะดวกสบายขึ้นกว่าเก่า
2: การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือว่าพัฒนาชนบทนี้ปัญหาที่หนึ่งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องเส้นทางเห็นดีแล้วบรรดาท่านก็ได้เสนอแต่ว่าพวกเฮา ช่วยนำกันรัฐบาลนี่คิดว่าทางกระทรวงยตคนี่คือสิเพิ่นสิมีวิชาการดีข้าพเจ้าว่าเส้นทางนี่ไปเฮ็ดยามใดกับเพใดบรรดาทานเพย้อนว่าเพิ่นผ่าอากาศมันบ่อำนวยความสะดวกในปัจจุบันฉะนั้นแหละมันเพนั้นและให้ทางกระทรวงเพิ่นหรือว่านักวิชาการเพิ่นหันหน้าไปค้นคว้าประวัติของเส้นทางนั้นมันจะเป็นแนวใดข้าพเจ้าคิดว่ามันสิดีกว่าเพราะว่าเฮาสิไปเลิกเบิดแต่ใต้แต่เนื้อหาใต้นี่ก็โอ้ถึนฮอนเฮามหาศาลเลยบ่แล้วฉะนั้นเฮาไปกวดกาประวัติของเส้นทางนั้นบ่อนใดมันมักเจือนบ่อนใดมันมักอันนั้นถมดินหั่นนะนั่นแม่นพวกเฮาแป้งอยู่หั่นให้มันแน่นกว่าบ่อนอื่นเพราะว่าข้าพเจ้าใต้นี่มีบางบ่อนนี่ยังดีคือเก่าและมีบางบ่อนนี่มันเพบ่มีไผเบิ่งน้ำเสาะก็บ่มีไผไปเบิ่งเฮ็ดให้โกนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหลายแล้วก็เลยเฮ็ดให้ประชาชนส่งข่าวแล้วได้เนาะอันนั้นแหละปัญหาที่1ข้าพเจ้าอยากว่าแก้ไขปัญหาเส้นทาง2มานี่แม่นครัวโลดอันนี้ต้องครัวนี่หนักแน่นได้มีเส้นทางบ่มีครัวก็ไปบ่ได
0: ้สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะหาฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027
3: วันที่5ตุลานี้ท่านเสริมไสกุมมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวที่ได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลเวียดนามนำเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรในโอกาสที่ท่านเสริมไสกุมสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวคนใหม่ท่านเหวียนมิงเติมได้กล่าวแสดงความยินดีและชมเชยมายังท่านเสริมไสกุมสิทธิ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติและประชาสุลาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลาวคนใหม่ในเวลาดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถและประสบการณ์ของท่านเสริมไสกุมสิทธิ์จะสามารถนำพารัฐบาลและประชาชนลาวปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้ได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามยกระดับชื่อเสียงและบทบาทของลาวให้สูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลพิเศษเป็นการสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามลาวเพื่อความผาสุกของประชาชน2ประเทศอย่างบ่หยุดยั้งท่านเสริมไสกุมสิทธิ์ได้กล่าวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณไปยังพรรครัฐและประชาชนเวียดนามที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่ลาวด้วยดีตลอดมาพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นสืบต่อเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนคูณสร้างสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับเจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือในภาคพื้นและสากล
0: พิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวจัดขึ้นในวันที่5ตุลานี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กโดยมิทานสันติภาพพรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทานมลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างนาจากการแข่งการภาครัฐที่เกี่ยวข้องหัวหน่วยธุรกิจและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านนางจันทจรวงไซรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวผู้สินำเวียกงานวางแสดงกล่าวว่างานวางแสดงผลิตภัณฑ์ลาวครั้งนี้จะดำเนินไปฮอดวันที่11ตุลาที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเต็กปีนี้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันหวมเป็นเจ้าภาพโดยออกแบบพื้นที่ห้องวางแสดงเป็นพิเศษเพื่อนำเสนอวิถีชีวิตหีดของประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของแขวงหัวพันให้กว้างขวางงานครั้งนี้ได้มีสินค้าที่ผลิตและประกอบอยู่ลาวเข้าร่วมกว่า204ห้องจาก17แขวงและ160หัวหน่วยธุรกิจมีหลายแขนงการเซ็นสินค้า Made in ลาวสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือ ODOP หัตถกรรมแผ่นแพรผ้าฝ้ายผ้าไหมเครื่องเงินเฟอร์นิเจอร์อาหารเครื่องดื่มกิจกรรมการปรุงแต่งอุตสาหกรรมหนักเบา ท่องเที่ยวบริการและขนส่งจากภายในและต่างประเทศเช่นราชอาณาจักรไทยเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดนีเซียเข้ามาร่วมวางแสดงในงานครั้งนี้รวมมูลค่าหลายตื้อกีบภายในงานยังมีกิจกรรมหลายรูปแบบเช่นกิจกรรมให้ความรู้งานพบปะธุรกิจการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและกิจกรรมแจกรางวัลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะคู่ค้าและนำเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภคให้นับมือนับเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้สินค้าลาวส่งออกสู่สากลและลดผลการนำเข้าเพื่อเป็นทางแห่งให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
3: วันที่5ตุลานี้ที่โรงแรมคราวพาซาได้จัดพิธีเซ็นสัญญาระดับบริการหรือ SLA ระหว่างกลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและบริษัทลาวสมาร์ท Transformation Data และเทคโนโลยีจำกัดภายใต้โครงการคุ้มครองงานพาหนะและการขนส่งแบบครบวงจรอย่างเป็นทางการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านนางวิไลวรรณจันทราตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านลิตตาคัทยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านคำไพสมสนะประธานบริษัทกลุ่มคำไพสนะพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องในพิธีดังกล่าวท่านจันทราพิมจักรหัวหน้ากลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ขึ้นกล่าวคำเห็นและรายงานความเป็นมาในการห่างสัญญาระดับบริการโดยยกให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการยกระดับเวียกงานแขนงโยธาธิการและขนส่งท่านได้เน้นหนักว่าผ่านมาถึงว่าจะมีการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนยานพาหนะทางบกแต่ละระยะแต่ก็ยังมีสิ่งท้าทายหลายด้านเช่นการปฏิเสธข้อมูลสำนวนยานพาหนะโอนข้ามแขวงระบบเสื่อมต่อการขึ้นทะเบียนกับการติดป้ายทะเบียนที่ยังบ่ทันทันสมัยเฮ็ดให้ใช้เวลารอท่าหลายวันความยุ่งยากในการเก็บกำข้อมูลขนส่งข้ามแดนและปริมาณการสัญจรยังบ่ทันมีศูนย์บัญชาการจราจรทางบกที่ทันสมัยอยู่ศูนย์กลางการเก็บรายรับค่าธรรมเนียมทางบ่ได้ตามจำนวนตัวจริงสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ยังสูงพร้อมทั้งเป็นปัญหาจอดรถซาซายและความแออัดในตัวเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพันขยายนโยบายหันเป็นรัฐบาลดิจิทัลเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลโครงการคุ้มครองยานพาหนะและการขนส่งแบบครบวงจรจึงได้เข้ามาเสื่อมต่อระบบต่างๆเช่นการคุ้มครองการขนส่งการจราจรการเสียท่าทางประกันภัยการจอดรถการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกและด่านสากลโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมีอายุสัมปทาน20ปี2026-2046รวมเอา17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันทางบริษัทโครงการกำลังติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรกล้องวงจรปิดและกล้องจับความไวในนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งสำเร็จการติดตั้งอุปกรณ์อยู่ศูนย์บัญชาการกระทรวงป้องกันความสงบแล้วโดยคาดว่าในเดือนมังกร2027จะเปิดนำใช้ทดลองระบบลักอยู่แขวงอ้อมข้างนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อหาประกันระบบก่อนนำใช้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และนำใช้โครงรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
0: ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่3ตุลานี้เป็นวันครบรอบ13ปีแห่งการเสนอข้อริเริ่มร่วมกันสร้างเส้นทางสายใหม่ทางทะเลในศตวรรษที่21การก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ทางทะเลสายนี้ได้สุขนุการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับบรรดาประเทศในภาคพื้นเซนอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและอเมริกาละตินอย่างมีประสิทธิผลและก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างบ่หยุดยั้งนับแต่ต้นปีนี้มาจีนได้เปิดเส้นทางเดินเรือการค้าต่างประเทศโดยกงลายทรายไปยังอเมริกาละตินอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และอื่นๆปัจจุบันเส้นทางเดินเรือกำปั่นขนส่งตู้สินค้าสากลได้กวมเอาหลายกว่า100ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกเส้นทางเดินเรือประจำอาทิตย์สายทวีตของแขวงฟูเจียนจีนที่มุ่งหน้าไปสู่ฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้โดยกงได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดทางทะเลระหว่างจีนกับบรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทาง
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบันดังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

ปัญญามีค่าแท้เพียงพำชีวิตมีปัญญาของจิตเจตใจใส่แจ้งความรู้เติมเสริมขึ้นส่งคุณเป็นนักป่าชาตินี้บ่ถูกให้ใจบ่เศร้าหม่นหมองแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงเต็มประจำเนาะรายการนี้นำความมุ่นเสริมมีเสียงเพลงห้องบทกับก่อนบทเรื่องสั้นสลับสับเปลี่ยนให้ท่านแนวฟังสำหรับบทเรื่องสั้นแม่นวันอังคารและวันพฤหัสเนาะจากนั้นแม่นบทกับก่อนฉะนั้นหากว่าท่านที่กำลังฟังอยู่นี่มีผลงานบ่ว่าจะเป็นบทเรื่องสั้นบทกับก่อนอยากจะส่งความมุ่นเสริมกับรายการนี้การยินดีต้อนรับทุกบทเนาะและสำหรับคำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นมาเพื่อสร้างความมุ่นเสริมให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่บ่ทันหลับนอนยังคงให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังรายการอยู่ซึ่งได้นำเอาบทเขียนของสอเทียงธรรมมาเสนอให้ทานได้ฟังแต่ว่าทำอิฐจากรายการนี้ให้ทานได้มวลซึนกับเสียงเพลงห้องจากรายการของพวกเขาสากล

เอาหับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมในเรื่องที่มีชื่อว่ามีใส่เรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านหับฟังค่อยมีชื่อว่ามีใส่พ่อของข่อยชื่อว่าบุญจันทร์หลังจากที่พ่อข่อยกลับมาแต่เวียงจันทร์ครั้งนั้นพ่อก็กลับมาเป็นครูสอนคือเก่าแต่พ่อต้องได้พาแม่ไปกวดคืนอยู่เวียงจันทร์เป็นประจำเพื่อติดตามอาการ2-3เดือนต่อเทื่อถ้าเทื่อใดพ่อขับรถไปเองบางครั้งข่อยก็มีโอกาสได้ขี่รถขึ้นไปฮอดเวียงจันทร์พ่อก็ได้แนะนำให้หลายคนรู้จักโดยเฉพาะเมนคำแพงอายุของข่อยเป็นอ้ายของคำแพงปีหนึ่งแต่เฮาเฮียนรุ่นเดียวกันเพราะว่าข่อยบ่ได้เฮียนปีหนึ่งตอนช่วงที่น้ำท่วมบ้านหันค่อยเป็นคนลมบ่เก่งมีแต่ยิ้มยิ้มเวลาอยู่กับคำแพงครอบครัวของค่อยได้เที่ยวมาเวียงจันทร์เรื่อยๆเพื่อพาแม่ไปกวดและพ่อก็ได้ถือโอกาสไปเยี่ยมพ่อสี่วันเลยจน2 ปีต่อมาหลังจากที่ข่อยได้เรียนจบและเกียมจะมาเรียนต่อวิชาชีพพอดีเป็นช่วงที่พ่อก็เข้าบำนาญพอดี

พ่อก็ได้ไปห่วมเบิ่งธุรกิจต่างๆนำพ่อสีวอนส่วนข่อยกับคำแพงแม่นกำลังเกียมภาษาจีนเพราะพ่อสีวอนอยากให้ข่อยไปเรียนภาษาจีนนำคำแพงเพื่อให้ช่วยเบิ่งเองค่ะ

ในทุกๆมือคำเพลงจะขับรถมาหาคอยแล้วเฮาก็ไปเฮียนนำกันคำเพลงเอิ้นคอยว่าอ้ายเพราะว่าคอยซุ่มเป็นผู้ใหญ่กลัวคำเพลงเป็นคนอารมณ์ดีหน้าหักลมเก่งบางมือขี่รถไปนำกันค่อยได้ลมแต่สิบคำเหลือนั้นคำแพงเว้าหมดค่อยมีแต่ยิ้มกับงึกหัวคำแพงพยายามเล่าเรื่องในเวียงจันทร์สู่ค่อยฟังหลายๆเรื่องจากนั้นบ่ดลเฮาก็กลายเป็นคนสนิทกันโดยที่มีคำแพงเป็นคนลมค่อยและค่อยเป็นคนฟังวันเวลาผ่านไป3เดือนค่อยได้เรียนรู้หลายอย่างในการใช้ชีวิตอยู่ในเวียงจันทร์แต่อีกบ่ดลค่อยกับคำแพงก็จะได้ไปเรียนต่ออยู่จีนแล้วมือนั้นขณะที่ค่อยกับคำแพงเลิกจากการไปเรียนภาษาแล้วก็เดินทางกลับตามปกติเฮาขี่รถไปใกล้ๆจะฮอดทางเข้ารีสอร์ทแล้วเห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนยืนอ้อมสายคนหนึ่งอยู่คำแพงเนมไปจริงได้ฮู้ว่านั่นเหม็นเปเล่น้องสายของคำแพงลูกสายคนเดียวของพ่อสีวอนที่กำลังจะถูกทำให้จากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวค่อยให้คำแพงถอยรถห่างออกมาจากนั้นค่อยได้ลงจากรถเพื่อจะไปห้ามพ่อค่อยเข้าไปฮอดกำลังจะถามว่ามีเรื่องอย่างกันอยู่ดีๆก็มีกำปั้นดึกเข้ามาใส่หน้าของค่อยค่อยเซไปไก่เติบจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวก็เริ่มลงมือตีไปเลยและจำนวนหนึ่งก็พยายามจะมาซ้ำค่อยค่อยตั้งสติด้วยสัญชาตญาณและความจำเป็นที่ต้องป้องกันตัวค่อยกับเปเล่ได้ต่อสู้กับวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวเป็นเวลาดนเติบวัยรุ่นกลุ่มนั้นล่มไป3คนยังอีก7คนที่กำลังบุกเข้ามาโจมตีค่อยกับเปเล่ตอนนี้ค่อยกับเปเล่เริ่มหมดแฮงและสปักสปอมพอสมควรแล้วปึ๊ดหนึ่งก็มีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดอยู่ใกล้ๆเห็นพ่อสีวอนลงจากรถพร้อมกับกรรมกรลงมาหลายคนเติบเมื่อกลุ่มวัยรุ่นเห็นจริงได้พากันถอยออกไปบางคนก็จนได้ค่อยๆคานไปอย่างซาๆเมื่อกลุ่มวัยรุ่นไปหมดพ่อสีวอนก็ได้ย่างมาหาค่อยแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ่ลูกค่อยตอบว่าบ่เป็นหยังจากนั้นพ่อสีวอนก็ย่างไปหาเปเล่พร้อมกับเอามือตบเข้าไปแถวกกหูของเปเล่พร้อมกับว่าว่าแต่ละมือซอกหาแต่เรื่องค่อยสังเกตเห็นน้ำตาของเปเล่ไหลออกมาทันทีทั้งทีตอนโตสู้ทั้งถือกกำปั้นทั้งถือกตีนแต่เปเล่บ่ได้แสดงความอ่อนแอออกมาเลยจากนั้นพ่อสีวอนก็ได้บอกให้เปเล่ขึ้นรถเมื่อนำคำแพงแล่ลง

งมาจากรถด้วยความตกใจและเป็นห่วงจากนั้นค่อยกับคำเพลงจึงได้กลับขึ้นรถแล้วขี่เข้าไปในรีสอร์ทโชคดีที่คำแพงได้โทรหาพ่อสีวอนมาช่วยทันบ่ซั่นค่อยกับเปเล่คงจะเจ็บ

พ่อเข้าไปฮอดรีสอร์ทคำแพงก็เฝ้าไปซอกเอายามาทาให้คำแพงค่อยๆเอายาแปะใส่บอนที่ค่อยถือกตีแตะบาดใดทั้งเจ็บทั้งแสบค่อยได้แต่ห้องโอ้ยโอ้ยในเวลาที่ถือกบาดแต่คำแพงผัดหัวเสยค่อยเจ็บหลายป่านี้ยังมีหน้ามาหัวใส่ค่อยอีกค่อยคิดในใจแต่เมื่อปิ่นหน้าไปหาคำแพงค่อยก็ใจให้บ่ลงเพราะหอยยิ้มและเสียงหัวของคำแพงเป็นตาหักอิเลหลังจากทายาแล้วค่อยก็กลับบ้านเมื่อนี้เป็นข้างทำอิฐที่ค่อยได้เห็นพ่อสีวอนให้ปกติพ่อสีวอนเป็นคนใจดีกับทุกคนเป็นคนมีเหตุผลแต่มื่อนี้เป็นยังพ่อสีวอนบ่ถามหาสาเหตุอย่างนำไปเล่เลยจนเศร้ามือต่อมาคำแพงได้มาหับคอยไปโรงเรียนตามเคยคำแพงได้เล่าเรื่องของพ่อสีวอนกับเปเล่ให้คอยฟังว่าพ่อสีวอนเป็นคนใจเย็นมีเหตุผลกับทุกคนแต่ยกเว้นกับเปเล่อาจเป็นเพราะพ่อหักเปเล่หลายและตั้งความหวังไว้กับเปเล่สูงเกินไปเลยเหตุให้พ่อกับกายเป็นคนอารมณ์ฮ้อนกับเปเล่พ่อเคยเสียใจนำเปเล่หลายครั้งเพราะเปเล่ติดลิ้นโรงเรียนก็บ่ไปจนในที่สุดก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนหายกว่านั้นมาฮู้ตามหลังอีกว่าเปเล่ติดยาเสพติดจนพ่อต้องได้นำเปเล่เข้าไปบำบัดอยู่ที่ศูนย์ปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติดค่อยได้เห็นน้ำตาของพ่อข้างทำอิดในชีวิตตอนที่พ่อปิ่นหลังกลับจากศูนย์ปิ่นปัวแห่งนั้นหลังจากที่เอาเปเล่เข้าไปพ่อคงจะเจ็บปวดหลายที่สุดที่ต้องเหตุแบบนี้จนเวลาผ่านไป3เดือนพ่อสีวอนจึงได้ไปหับเอาเปเล่กลับคืนมาแต่เปเล่ก็บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากคำเพลงเว้าจบค่อยก็บ่ได้ถามหยังต่อแต่สำหรับค่อยคิดเปเล่บ่ได้เป็นคนโหดห้าหยังเพียงแต่เราขาดความอบอุ่นจากครอบครัวและไปติดหมู่ครูที่บ่ดีในช่วงเวลาเป็นวัยรุ่นจึงตัดสินใจไปผิดพลาดเวลาผ่านไปอีก3เดือนซึ่งฮอดเวลาแล้วที่ค่อยกับคำแพงจะได้ไปเรียนต่ออยู่จีนในส่วนเวลานี้ทุกอย่างกำลังไปได้ดีพ่อบุญจันทร์ก็เริ่มเข้าใจในการเฮ็ดธุรกิจแม่ก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆธุรกิจกำลังอยู่ในส่วนหุ่งเหืองพ่อสีวอนกับบุญจันทร์ก็ไปนี่ไปนั่นน้ำกันอย่างมีความสุขค่อยกับคำแพงได้ออกทางไปจีนพร้อมกันและเฮาก็พักอยู่ใกล้ๆกันความผูกพันของข่อยกับคำแพงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข่อยวางตัวคือกับเป็นอ้ายของคำแพงพยายามเฮ็ดให้คำแพงอบอุ่นตลอดเวลาที่คำแพงอยู่นำแต่คำแพงเวลาที่อยู่กับข่อยพัดเฮ็ดให้ค่อยยิ้มได้ตลอดย้อนความอารมณ์ดีของคำแพงโด
จนเวลาผ่านไป2ปีค่อยเริ่มฮู้ตูแล้วว่าค่อยได้ลงหักคำแพงไปแล้วแต่ค่อยบ่กล้าเว้าออกไปเพราะบ่ฮู้ว่าจะเริ่มจังใดและย่านคำแพงคิดกับค่อยเป็นเพียงอ้ายเท่านั้นและพร้อมเดียวกันนั้นธุรกิจของบริษัทสีจันตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาเพราะสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในลาวหลายสมทบกับพอเฒ่าคำมีที่เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทก็ล่มป่วยลงด้วยโรคชราเฮ็ดให้พ่อศรีพรกับพ่อบุญจันทร์บริหารธุรกิจยากขึ้นและ2ปีต่อมาเฮาทั้งสองได้เรียนจบคำเพลงต้องได้กลับบ้านแต่ค่อยยังต้องได้เรียนต่ออีก2ปีเพราะค่อยได้ทุนเรียนต่อปริญญาโทอีก4ปีผ่านมาค่อยกับคำเพลงสนิทกันหลายมีหยังก็ช่วยเหลือกันคิดมาก็ใจหายมืออื่นนี้แล้วที่ค่อยต้องได้ไปส่งคำแพงที่สนามบินข่อยคือสิอดคิดฮอดคำแพงบ่ได้ดอกหากต้องจากกันแท้ๆจนเศร้ามื้อต่อมาข่อยได้พาคำแพงไปส่งที่สนามบินตอนเดินทางเฮานั่งรถแท็กซี่ไปข่อยกับคำแพงนั่งทางหลังโดยที่บ้าของเฮาติดกันอยู่เพราะมีเครื่องหลายในรถมือของข่อยกับคำแพงอยู่ห่างกันเพียงแต่น้อยเดียวแต่ข่อยบ่กล้าเอื้อมไปจับมือของคำแพงทั้งที่ใจอยากจะสัมผัสอยากจะบอกความรู้สึกทั้งหมดให้คำแพงรู้แต่ข่อยก็บ่กล้าจนไปฮอดเดินบินก่อนคำแพงจะขึ้นยนต์คำแพงย่างมาใกล้ๆข่อยแล้วหอมแก้มข่อยบาทหนึ่งจากนั้นก็เว้าว่าหักษาตัวดีๆเด้อไอมีไซพอเว้าจบคำแพงก็ยิ้มแบบงามๆออกมาข่อยได้แต่ยืนยิ้มอยู่บ่ฮู้จะตอบคำแพงจังใดทั้งที่ในใจก็มีหลายคำที่อยากจะบอกแต่ข่อยเว้าออกไปเพียงคำว่าโชคดีเด้อพร้อมกับยกมือบ๊ายบายจากนั้นคำแพงก็ขึ้นยนต์ไปหลังจากที่คำแพงกลับไปฮอดลาวข่อยกับคำแพงได้โทรติดต่อกันตลอดคำแพงได้เล่าถึงปัญหาต่างๆของบริษัทสีจันให้ฟังซึ่งมันกำลังจะวิกฤตแล้วเพราะสภาพเศรษฐกิจและคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาหลายแต่พ่อศรีวรกับพ่อบุญจันทร์พัดยั่งบริหารแบบเก่าโดยบ่มีการพัฒนาและเฮ็ดให้ลูกน้องเก่งหลายคนถูกซื้อตัวไปอยู่บริษัทอื่นรายรับได้ลดลงแต่รายจ่ายพัดยังคือเก่าเฮ็ดให้ธุรกิจขาดทุนเป็นเวลาหลายปีหลังจากคำแพงกับลาวฮอดเดือนที่8คำแพงก็บ่ติดต่อมาหาข้อยอีกข่อยบ่ฮู้ว่าเป็นย้อนหยังจน2เดือนต่อมาพ่อบุญจันทร์ได้โทรมาบอกข่อยว่าเดือนหน้าให้กลับลาวเด้อมาร่วมงานดองของคำเพลงที่จะจัดงานแต่งกับลูกชายของนักธุรกิจคนหนึ่งที่จะมาร่วมทุนนำบริษัทสีจันทร์และเพื่อรักษาบริษัทสีจันทร์เอาไว้
หลังจากที่ข่อยได้ฮู้ข่าวข่อยบ่สามารถระบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำเว้าได้คำเพลงที่ข่อยหักทนุถนอมกำลังจะกลายเป็นเมียของคนอื่นคืนนั้นหลังจากที่ฮู้ข่าวข่อยนอนบ่หลับมุดคืนจนตอนเช้าของมื้อต่อมาข่อยได้เกียมเครื่องเพื่อกลับมาลาวทันที

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

หลังจากที่ข้อยกลับมาฮอดลาวข้อยก็ออกไปหาคำแพงอยู่ที่รีสอร์ทข้อยขี่รถเข้าไปเห็นคำแพงยืนอยู่กับชายคนหนึ่งมือซี่ไปบ่อนั่นบ่อนี่ค่ายคือกับคำแพงกำลังอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรีสอร์ทแห่งนี้ให้ชายคนนั้นฟังค่อยจอดรถแล้วค่อยๆย่างเข้าไปหาคำแพงค่อยกล่าวสบายดีพร้อมกับจับมือชายคนนั้นตามมารยาทอยู่ต่อหน้าคนอื่นคำแพงบึ้งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหลายแต่อยู่ต่อหน้าคอยคำแพงก็ยังคือเก่าเป็นคำแพงคนเดิมบ่ดุลสายคนนั้นก็กลับไปคอยจึงได้ฮู้ว่าผู้สายคนนั้นคือคนที่พ่อสีบอนจะให้คำแพงแต่งงานนำคอยกับคำแพงไปหาบอนนั่งลงกันอยู่โต๊ะหินกองห่มไม้ในรีสอร์ทแห่งนี้คำแพงพยายามเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ข่อยฟังอย่างละเอียดข่อยจึงได้ฮู้ว่าคำแพงก็บ่อยากแต่งงานกับสายคนนั้นแต่เพื่อให้บริษัทอยู่รอดเลยจำเป็นต้องได้หาคนมาลงทุนร่วมพ่อสีวอนบอกว่าพ่อบ่ได้เสียดายดอกหากบริษัทต้องหยุดไปแต่พอทนเห็นพนักงานหลายๆคนที่ฝากอนาคตไว้กับพ่อต้องบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำคำแพงเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่น้องกลับมาเตจีนต่อนั้นน้องกับพยายามศึกษาและหาทางออกให้บริษัทแต่ก็บ่สามารถแก้ปัญหาได้หลังจากที่คำแพงเล่าจบคำแพงก็ก้มหน้าลงด้วยความท้อใจค่อยบ่เคยเห็นคำแพงเป็นแบบนี้จักเทื่อค่อยๆเอามือไปจับมือของคำแพงและเว้าว่าบ่เป็นหยังเฮาจะซวยกันหาทางออกไอ้เสือว่ามันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้หลังจากเว้าจบค่อยก็ปล่อยมือของคำแพงแล้วเฮานั่งลมกันไปโดนเติบค่อยจริงกับในตอนแรงของมื้อนั้นทั้งสองครอบครัวเฮาได้มีโอกาสนั่งกินข้าวพร้อมกันมีคอยคำแพงพ่อบุญจันทร์แม่แสงดาวพ่อสีวอนแม่บัวไหลและน้องสาวของคอยสื่อแสนดีที่กำลังเรียนครูอยู่ในตอนนี้ส่วนเปเล่แม่นถูกเอาไปเข้าศูนย์บำบัดอีกครั้งพวกเขากินข้าวไปร่วมกันไปนำค่อยจริงได้ถือโอกาสเสนอขึ้นว่าค่อยจะมาขอช่วยบริหารธุรกิจช่วยเพราะค่อยก็เรียนสายบริหารธุรกิจมาอยู่แล้วและขอให้เลื่อนเรื่องการแต่งงานของคำแพงออกไปก่อนหากภายใน1ปียังบ่มีอย่างดีขึ้นค่อยว่ากันใหม่หลายคนมิดเงียบคำแพงแนมเบิ่งหน้าค่อยคงบ่คิดว่าค่อยจะกล้าเว้าแบบนี้ออกมาพ่อบุญจันทร์แนมเบิ่งหน้าของพ่อสีวอนจากนั้นพ่อสีวอนค่อยๆงึกหัวลงแล้วเว้าว่าส้มเสยลูกสายที่ฮู้เป็นห่วงน้องหากลูกตั้งใจแนวนั้นพ่อก็บ่กล้าห้ามดอกให้ลูกศึกษาเวียกนำคำแพงเด้อว่าบริษัทเฮาเฮ็ดธุรกิจอย่างแดอันใดยังบ่เข้าใจหรือมีหยังอยากจะเสนอก็สามารถเสนอนำพ่อได้เลย
จากนั้นข่อยก็ได้ศึกษาธุรกิจต่างๆของบริษัทอย่างจริงจังเป็นเวลา2เดือนจึงได้ฮู้ว่าหลายๆธุรกิจของบริษัทสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับพนักงานที่จบจากศูนย์วิชาชีพของพ่อศิวรและพ่อเฒ่าคำมีที่สร้างขึ้นพนักงานองค์กรหลายคนยังขาดความรู้ความสามารถบางคนก็บ่เอาใจใส่ต่อเวียกงานบางคนก็เฮ็ดเวียกตามหน้าที่แต่ขาดความกระตือรือร้นในการที่จะโซกหาความคิดใหม่ๆมาพัฒนาองค์กรแต่ปัญหาสำคัญแม่นสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนไปเฮ็ดให้เกิดมีคู่แข่งหลายขึ้นส่วนพักที่ปลูกจำนวนหลายบางครั้งก็บ่ได้ขายต้องเหมาทิ่มละลามีเพียงธุรกิจรีสอร์ทที่ยังไปได้ดีพอมีเงินทุนประคับประคองธุรกิจอื่นๆให้พออยู่ได้เมื่อค่อยได้รับรู้ปัญหาทั้งหมดมันสร้างเป็นปัญหาที่หนักหน่วงเหลือเกินค่อยเริ่มท้อแต่ค่อยจะยอมแพ้บ่ได้เพราะถ้าค่อยยอมแพ้ก็เท่ากับว่าค่อยยอมเสียคำเพลงไปแต่ค่อยเสื่อว่าทุกปัญหามันมีทางออกอยู่เสมอค่อยกับคำเพลงจะออกไปเบิ่งเวียกน้ำกันตลอดคำเพลงยืนอยู่เคียงข้างค่อยให้คำปรึกษาทุกปัญหาค่อยหับหูได้ว่าคำเพลงตั้งความหวังไว้กับค่อยและก็ส่งกำลังใจมาให้ค่อยอยู่เสมอหลังจากที่ค่อยได้เห็นจุดอ่อนของบริษัทแล้วค่อยจึงตัดสินใจเสนอนำพ่อศิวรว่าเฮาจำเป็นต้องได้หยุดธุรกิจหลายอย่างที่มันบ่สามารถสร้างกำไรให้บริษัทได้และเริ่มธุรกิจแบบใหม่เช่นว่าธุรกิจนำเที่ยวแปรรูปสินค้าปลูกพืชที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดต้องได้มีการจัดฝึกอบรมให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆปรับหน้าเวียกของพนักงานแต่ละคนให้เหมาะสมกับความสามารถนับตั้งแต่ปลูกผักจนไปฮอดผู้บริหารท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นที่มีสื่อว่ามีไซซึ่งเป็นการเขียนของสอเทียงธรรมยังบทันหมดเถื่อแต่วันเวลาทางรายการมหอดนี้ก็คงสิได้อำลาพัดจากท่านผู้ฟังไปและขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหักฟังเอาไว้มือหน้าน้องพวกเขามาฟังกันต่อสำหรับคำคืนนี้อวยไส้พอทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับซับเปลี่ยนแต่ละระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์บอกหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020-5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกๆทานและกาบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนและระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆและสาระดีๆจากทางรายการเติม

็จากกันไปด้วยความคิดฮอดคิดถึงคิดว่าอีกบ่นานสองเฮาคงจะได้

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจประธานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากประธานโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อยย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อยย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อยย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เขาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านในด้านหนึ่งให้เขาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเขาบ่ได้ฮู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี่เขาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่ามื้อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเออมื้อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ํานี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือละก้าวเนาะฟังเนาะเพิ่นว่าย่างซ่าๆแต่ว่าย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันเด้ออ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: อ้าวแก้วไม่ลูกจะหยังคือไข่น้ำแห้งแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องฮับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดจอรถเนาะฮอตเวลา 22:00 น. นี่หมุนขึ้นมาหาฟังเลย FM 103.7 MHz ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละระยะบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ทานกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนผ่านไปเมื่อกี้นี้เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางทานนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางทานหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางทานอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกะมีเนาะหันบุฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแรงบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแรงฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนเดิกหรือบางคนเริ่มจากโมงเดิกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างสิน่ะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าทานเสร็จเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันแล้วก็ฝากเติมด้วยทันใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมหาผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือการได้หัดบุฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเช่นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียอะไรเนี่ยยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าระยะสั้นเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่รู้กินอย่างคือไข่น้ำเพียงแค่น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวนๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1 โมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะอ่ะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ทานได้รับฟังตื่มอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00
1: มื้อนี้แม่นวันพุธแฮม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่7ตุลาคิตศักราชปี2026
0: รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 รายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ 6:00 รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค 8:00 รายการขับขี่ปลอดภัย
1: 9:00 รายการสีสันเสียงเพลง10:00 รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 รายการอุตสาหกรรมและการค้า
0: 12:00 รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13:00 รายการเพลงสากล
1: 14:00 รายการเพลงย้ำบ่าย15:00หับฟังการถ่ายทอดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบ
0: 15:30 นาทีรายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30 นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ
1: 19:30 นาทีรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยาก
0: 20:00ถ่ายทอดหวย20:30 นาทีรายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15นาที21:15 นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดนอกันว่าเอาสนุติดสังสาสังมาได้พี่ว่าตามตาคิ้วคือสนุสินักกลัวหันแล้วกันเป็นตาโบคิ้วสิบอเบื้องไฟสนุสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดนับลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงโดยมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้มาดำเนินรายการสู่ทานฟังในน้ำเมาข่าวข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ทานได้ฟังนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงห้องมีลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเพื่อความเบิกบานมุ่นซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายความยึดมือจากทางกายไปเต็มอีกเอาเป็นได้ใดท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าสาวนาเกษตรกรของพวกเขาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นตะพ่วมสูญใส่ในการเก็บเกี่ยวเมียนมัดผลผลิตฤดูฝนของตนโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเกณฑ์การเก็บเกี่ยวเข่าไห้เก็บเกี่ยวเข่านาปีในบอนที่มีเงินไข่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ก็ยังหลายอยู่เนาะยังบ่ทันได้เก็บได้เกี่ยวเท่าดอกยังรอท่าให้เป็นเก็บเป็นเกี่ยวแล้วจึงค่อยจะลงมือในใดก็ตามเด้อท่านผู้ฟังพวกเขาต้องเอาใจใส่เล็งใส่ญาติฟ้าญาติฝนเพื่อเฮ็ดแนวใดให้การเก็บเกี่ยวเมียนมัดผลผลิตฤดูฝนให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปไวทันกับฤดูกาลเพื่อเกี่ยมใส่การลงมือปลูกพืชฤดูแล้งที่จะถึงนี้เด้เนาะเนื่องจากว่าปีผ่านมาในฤดูฝนผ่านมาหันหลายบอนหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นกับประสบพบพ่อกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมน้ำสุเหตุให้ดินเจือนทับถมเนื้อที่การผลิตผลผลิตเสียหายจำนวนลงหลายดังนั้นในฤดูแล้งนี้ที่จะถึงนี้การผลิตฤดูแล้งพวกเขาจะสุ่มใส่ปลูกได้เพื่อทดแทนผลผลิตนาปีที่สูญเสียไปนั่นเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้มีเสบียงอาหารการกินที่ก้มอยู่ก้มกินมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าเติมอีกเอามื้อนี้แม่นวันพุธเลยท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นวันพุธแฮม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่7เดือนตุลาคริสตศักราช2029มื้อนี้เป็นวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาครบรอบ32ปีโรงเรียนสถาบันต่างๆสถาบันการศึกษาแห่งต่างๆมื้อนี้วันที่7ตุลาเป็นวันครูจะคงจะพักจากการค้นคว้าสิทธิ์สอนทำเฮียนในอะไรก็ตามด้วยท่านผู้ฟังนะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนเราการศึกษาช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถที่แน่นอนเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเป็นทรัพยากรของชาติทรัพยากรมนุษย์นำเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นดินนาของตนประเทศชาติบ้านเมืองของเขาให้เจริญทางมีเข้มแข็งบ่มีผู้ใดที่จะสามารถเว้าได้ว่าบ่ได้ผ่านการสิทธิ์สอนของกูทุกคนล้วนแล้วแต่ได้ผ่านกันถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์เนาะทั้งอยู่ในโรงเรียนทั้งอยู่ในวัดวาอารามทั้งอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของพวกเขาเด้อันนี้พ่อแม่ก็เป็นครูบาอาจารย์คือกันได้เนาะพวกเขาจงสืบต่อนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปพัฒนาชีวิตกันเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเหตุในประเทศชาติทางมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆและนอกจากนั้นแล้ววันที่12ตุลาวันที่12ที่จะถึงนี้นะยังเยบุโพธิ์ได้มือวันจันทร์หน้าวันเสาร์วันจันทร์ต่อไปวันจันทร์หน้านั้นก็จะหอวันที่12ตุลาแล้ววันที่12ตุลาเป็นวันประกาศเอกราชแห่งชาติครบรอบ81ปีได้วันที่12ตุลา1945ครบรอบ81ปีขอจงสืบต่อขยายมูลเสื้อวันประกาศเอกราช12ตุลาให้พ้นเด่นขึ้น
อยู่ในสังคมของพวกเราจงสืบต่อขยายมูลเสื้อเหล่านั้นปฏิบัติในแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลประกอบส่วนสั่งสาพัฒนาประเทศชาติให้ยังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจังนะรายการล้มทุทิศมื้อนี้ก็เช่นเคยแล้วก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านฟังเริ่มต้นก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เพลงสุดมิตรจากทางรายการกับผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วบัดนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังก็คือดังที่พวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่ากองประสุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่5ตุลานี้ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งและจะดำเนินไปจนฮอดวันที่21เดือนตุลานี่แหละกองประชุมหันภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรเสนจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติโดยการเข้าร่วมเป็นเกียรติของท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีท่านสนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านกันน้ำกันสูงภาครัฐอดีตกันน้ำกันสูงสมาชิกรัฐบาลบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านนางสุนทรไสยจักรได้กล่าวสุนทรพจน์ไขกองประชุมว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้จะได้พิจารณาหับห้องปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติเช่นพิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรขั้นสูงจำนวนหนึ่งพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และที่ตั้งแผนการประจำปี2027พิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้หมายความว่ายาสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้หั้นและก็ได้พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปการตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณาหาพ้องเอาบทรายงานขององค์การขวดกาแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาหาพ้องเอาบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาหับพ้องเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับซึ่งในนี้กฎหมายสั่งไม่1ฉบับคือหางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ากฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลนอกนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังได้ฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวของจำนวนหนึ่งต่อคำสักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญยิ่งเพราะจะได้มีการพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติเพิ่นได้เรียกร้องให้สมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของตนสมทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถขอในการค้นคว้าพิจารณาประกอบคำเห็นอย่างมีประชาธิปไตยและหาประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงและหาพ้องเอาบรรดาเงื่อนในที่นำมาพิจารณาอยู่ในกองประชุมครั้งนี้
ให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้และในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ในนามผู้รักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติประธานกองประชุมก็ได้กล่าวเปิดกองประชุมสมัยสมัชชาที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10อย่างเป็นทางการนะข่าวซึ่งเป็นวันเพ็งจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นผู้เขียนขอบใจวันเพ็งจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเอาข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี้แมนเว้าถึงท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนเพิ่นได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่ในวันที่5ตุลาคมนี้อยู่ที่สภาแห่งชาติกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2กองสภาแห่งชาติสุดที่10ภายใต้การเป็นประธานของท่านนังสุนทรสัญญักษ์รักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติในเวลากองประชุมดังกล่าวก็ได้มีการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาแห่งชาติได้เห็นดีเป็นเอกภาพเลือกเอาท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่ด้วยคะแนนเสียงเห็นดีเป็นส่วนหลายและอยู่ในกองประชุมนี้ท่านกองแก้วไซส์สงครามรองประธานสภาแห่งชาติได้อ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและเป้าหมายเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติจากนั้นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบความคิดความเห็นต่อท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถสลาดลักแหลมและเป็นผู้ที่มีผลงานที่พ้นเท่นหลายด้านและก็ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเอกภาพด้วยคะแนนเสียงเห็นดีเป็นส่วนหลายรับเลือกตั้งเอาท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่สำนานจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นผู้เกียรติและนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังนอกจากที่กองประชุมได้เลือกเอาท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่แล้วกองประชุมยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพเลือกเอาท่านเฉลิมไซส์กุมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมไซส์กุมสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ซึ่งกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่5ตุลานี้ที่สภาแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนประธานสภาแห่งชาติให้เกียรติเข้าร่วมของท่านธงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติท่านของแก้วไซส์สงครามรองประธานสภาแห่งชาติก็ได้อ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและเป้าหมายที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้ประกอบความเห็นต่อท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถสลาดลักแหลมและเป็นผู้ที่มีผลงานที่พ้นเด่นหลายด้านเหมาะสมแล้วที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้พร้อมกันประกอบความคิดความเห็นและลงคะแนนเสียงเห็นดีเป็นส่วนหลายข่าวบุญตอมเป็นผู้เขียนจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเซ็นเดียวกันเอามาฟังเพลงจากทางรายการสะครจากนั้นจึงจะนำเอาคำปฏิญาณของท่านนายกรัฐมนตรีเฉลิมไซกุมสิทธิ์มาเสนอให้ท่านได้ฟังในระดับต่อไป

ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่5ตุลานี้ซึ่งเนื้อในละเอียดเป็นใดติดตามฟังนำกันในโอกาสนี้ท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เพิ่นได้แสดงความรู้สึกของตนว่าข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและก็ขอแสดงความรู้บุญคุณเป็นอย่างสูงต่อสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมลภาพทั่วประเทศที่ได้ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจลงคะแนนเสียงรับรองเอาการเสนอแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามการเสนอของประธานประเทศข้าพเจ้ารับรู้ว่านี่แม่นการมอบหมายหน้าที่การเมืองที่สูงส่งและมีความรับผิดชอบนักหน่วงแต่มีเกียรติให้ข้าพเจ้าโดยเฉพาะในระยะที่ประเทศชาติของพวกเขากำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างทางด้านเศรษฐกิจการเงินและสังคมทางภายในก็คือผลกระทบโดยตรงจากความเข็งตึงของภาคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอรับเอาหน้าที่และบทบาทดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบต่อพรรคต่อรัฐต่อประชาชนลาวในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลตามการมอบหมายและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความรู้บุญคุณอย่างล้นเหลือมายังกับประธานไก่สอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนกลบหักวีรบุรุษในการนำพาปลดปล่อยศาสตร์ขอจะลึกบุญคุณของบรรดาการนำผู้นำรุ่นก่อนบรรดาสหายวีรชนนักรบปฏิวัติอาวุโสทหารตำรวจและบรรดานักปฏิวัติผู้ที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยศาสตร์ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศที่ได้ประกอบส่วนและเข้าร่วมในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในระยุกแต่ละยุคสมัยเฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเขามีเสถียรภาพทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจสังคมในการพัฒนาเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นเทื่อละก้าวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการนำพาสีน้ำยางใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคภายใต้การสิ้นน้ำโดยกรมของสายทองลุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคก็คือท่านสอนไซศรีพันดอนอดีตนายกรัฐมนตรีอันได้เฮ็ดในการบริหารรัฐในระยะที่ผ่านมามีประสิทธิผลและได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาขอขอบใจต่อทุกๆภาคส่วนในสังคมที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลตลอดระยะที่ผ่านมาตลอดฮอดการประกอบส่วนอันสำคัญของบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลคณะประธานบรรดาท่านที่นับถือและฮับแพงในโอกาสที่ฮับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหน้าสภาแห่งชาติก็คือต่อหน้าประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั่วประเทศข้าพระเจ้าขอปฏิญญาณและยืนยันว่า 1. จะจงฮักภักดีต่อพรรคหลักและประชาชนลาวบรรดาเผ่าหับใส่ประเทศชาติและประชาชนด้วยความซัดซื่อบริสุทธิ์สุมทุกเหงื่อแห่งสติปัญญาเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็คือหับใส่ชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์รวมของชาติและประชาชน 2. จะนำพาคณะรัฐบาลบริหารประเทศตามหลักการแบบแผนวิธีเวียกของพรรคอย่างเข้มงวดตัดสินปัญหาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบหลีกเลี่ยงแนวคิดอัญญสิทธิ์หลีกเลี่ยงแนวคิดใส้อำนาจตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเด็ดขาดแก้ไขต้านการสอดรัดบังรวงในถันแถวพนักงานรัฐแก้ไขให้ได้ขาดขันจุดอุดตันการบริหารรัฐเนไซเฮ็ดให้รัฐบาลสามารถทับเส้นสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง 3.จะสืบต่อภารกิจในการรับประกันให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เฮ็ดแท้ทำจริงเป็นมืออาชีพและเอามากผลของเพียงงานเป็นตัวชี้วัดของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล 4. ยินดีครับเอาการตำหนิที่สมคำคิดคำเห็นจากสังคมและการสิ้นน้ำที่สางสรรเนื้อใส่ปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อรับใช้ภารกิจพัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ในลาวของพวกเราแต่เพื่อสืบต่อพันขยายนโยบายเป้าหมายที่รัฐบาลวางออกในใส่จัดตั้ง

ปฏิวัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีครั้งที่10แต่2026-2030ข้าพเจ้าจะสืบต่อปฏิวัติตามมติคำสั่งของศูนย์กลางพรรคนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือแผนการสู่ซนของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งปฏิวัติผ่านมาพร้อมเดียวกันจะสวมใส่จัดตั้งปฏิวัติบางคงเขตที่เป็นบุรุษมือซิดและเป็นเวียงงานที่หีบด่วนของรัฐบาลคือจัดตั้งพันธกิจมติ04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นรูปธรรมสุ่มใส่รักษาเสถียรภาพและระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจแห่งชาติแน่ใส่ให้ได้การบรรลุเป้าหมายของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจแห่งชาติในนี้จะสุ่มใส่การปฏิวัติให้ได้คาดหมายด้านเศรษฐกิจมหาภาคด้านเศรษฐกิจมหาภาคคาดหมายด้านการเงินที่สภาแห่งชาติได้รับพ้องออกไปแล้วนั้นสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท้อในสังคมเสร็จการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางออนไลน์และอื่นๆซึ่งในนี้จะสุ่มใส่แก้ไขปัญหาอาวุธเถื่อนตามคำสั่งของศูนย์กลางพรรคก็คือรัฐบาลสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากในสายยกระดับชีวิตการอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเท่าละเก้าโดยเน้นใส่การปรับปรุงพื้นฐานของรางเส้นถนนหนทางสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะและอื่นจะยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามทิศสั่งรัฐปกครองด้วยกฎหมายและเพิ่มทวีการร่วมมือกับระดับประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลอย่างเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวเวียงงานการต่างประเทศอย่างเฮาหันและตั้งหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลเฮ็ดให้บทบาทสูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลเสื่อมยงเสื่อมจดกับภาคพื้นและสากลเทื่อละก้าวและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ยืนอยู่ต่อหน้าทุ่งชาติและทุ่งผักที่สง่าราศีต่อหน้าบรรดาการน้ำผักรัฐบรรดาทานสมาชิกสภาและบรรดาทานแขกที่มีเกียรติข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะเสื่อสู่มนจิตปฏิวัติบุกสูงกว่าเวลาใดหมดเพื่อร่วมกับสมาชิกรัฐบาลพร้อมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอุทิศเนื้อแห้งสติปัญญาความรู้ความสามารถของตนประกอบส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อร่วมกับคณะนำของพรรคของรัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่ประชาชนมอบหมายให้โดยยึดมั่นกติที่ว่าผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดมดและถือเอาประชาชนเป็นกกและอิงใส่ผลประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายและความมุ่งมั่นปรารถนาอันชอบธรรมของประชาชนขอเฮียงห้องมายังบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติสภากันแขวงที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นสืบต่อในการสนับสนุนติดตามกวดกาให้คำตำหนิที่สมและประกอบความคิดความเห็นที่สั่งสรรค์ให้แก่รัฐบาลพร้อมกันปฏิบัติภารกิจอันใหญ่หลวงนี้ให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิผลสูงตามที่ภาครัฐและประชาชนมอบหมายให้นั้นแม่นนำเอาคำปฏิญญาณของท่านนายกรัฐมนตรีเสริมไซกุมสิทธิ์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังครับข่าวต่อไปวันนี้สำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงทางการลาวนี่ก็ได้มอบแก้งคอลเซ็นเตอร์สันสาดไทย78คนให้ทางการไทยนำไปดำเนินคดีวันที่1ตุลานี้เจ้าหน้าที่กวดค้นเก่าออกเมืองประจำด่านสากลขัวมิตรภาพ4แขวงบ่อแก้วได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภกิจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วนำตัวคนต่างประเทศสัญชาติไทยที่ได้เคลื่อนไหวกระทำผิดต่อกฎหมายของลาวและได้สิ้นสุดการดำเนินคดีเพื่อมอบทรงให้เจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวของของราชไทยหับตัวพวกเกี่ยวกับคืนประเทศไปดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบการของราชไทยผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่ทรงตัวในครั้งนี้มีทั้งหมด78คนเป็นหญิง39คนในนี้
ผู้ถูกหาคดีส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์76คนเป็นหญิง39คนและผู้ถูกหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย2คนอุปกรณ์ที่มอบเครื่องของกลางนั้นก็ได้นำใส่เข้าในการกระทำผิดเป็นต้นคอมตั้งโต๊ะนี่107หน่วยโทรศัพท์มือถือ40หน่วยโทรศัพท์มือถือเครื่องติดตัวจำนวน70หน่วย iPad 3เครื่องการมอบภาพผู้ถูกหาในครั้งนี้แมนปฏิบัติตามทิศสี่น้ำของขันถึงก็คือการห่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขากับราชจักรไทยในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแมนปัญหาการส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมและการลักลอบเข้าเมืองโดยบ่ถูกต้องที่สร้างความบ่สงบให้แก่สังคมตั้งหน้าไฟลาวก็มีพันโทดวงสมพรเพ็งมณีเพ็งมลีหัวหน้าด่านกวดค้นเข้าออกเมืองด่านสากลขัวมิตรภาพ4แขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยคณะตั้งหน้าหับจากไฟราชจักรไทยก็มีพันโทกิตติวัฒน์อำนาจพันโทนางกัลวัฒน์จุลศาสตร์ห้องผูกกำกับการด้านกวดค้นเขาออกเมืองอำเภอเสียงแสนพันโทนางสดาสาตนาทิพย์สารวัตรด้านกวดค้นเขาออกเมืองพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพร้อมทั้งกวดกาจำนวนพลทั้งสองฝ่ายนี่ได้ร่วมกันกวดกาจำนวนพลจำนวนผู้ถูกหาอุปกรณ์ที่ใส่ในการกระทำผิดเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้วก็ได้มีการเซ็นบทบันทึกมอบครับอย่างเป็นทางการเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ลาวประจำอยู่ด้านสากลขวดคนด้านสากลขัวมิตรภาพ4แขวงบ่อแก้วได้มอบพวกอาชญากรรมทางไซเบอร์นะทางคอมพิวเตอร์แก้งโทรคมแก้งโซ่โกงทางระบบโทรคมหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ราชการไทยคนจำนวนนี้เป็นคนสัญชาติไทยทั้งหมดจำนวน79คน78คนเป็นหญิง39คนเพิ่นได้ดำเนินไปในวันที่1ตุลานี้อยู่ที่ด่านสากลขัวมิตรภาพ4แขวงบ่อแก้วเอาข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่หลายคนก็คงจะฮู้แล้วว่าเพิ่นได้มีการสกัดยนต์ส่วนตัวพร้อมยึดไอซ์หาห้อยโฮที่เกี่ยมข้ามประเทศพร้อมกักตัวผู้เกี่ยวข้องถึง13คนผู้ใดจะเป็นโพดหลายเนาะท่านผู้ฟังเนาะใส่ยนต์พุ่นนะลำเลียงขนส่งยาเสพติดอันนี้ก็เป็นปคส.แขวงโลหะบางเพิ่นได้สกัดยนต์ส่วนตัวพร้อมยึดยาไอหาห้อยหอเกี่ยมข้ามประเทศพร้อมทั้งกักตัวกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง13คนปคส.แขวงลพบางรายงานว่าวันที่21กันยานี่แหละวันที่21กันยา2026นี้ก็ได้รับข่าวจากพลเมืองดีว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายจะมีการเคลื่อนไหวขนส่งยาเสพติดข้ามผ่านระหว่างประเทศใส่เส้นทางขนส่งทั้งอากาศโดยนำใส่ยนต์ส่วนตัวบินตรงจากสายการบินประเทศมาเลเซียมาลงสนามบินสากลแขวงหลวงพระบางมาฮอดวันที่16กันยาที่ผ่านมาหันเป้าหมายพัดมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเปลี่ยนมาเป็นวันที่1ตุลา2026กำหนดตารางเดินทางเวลา 11:30 นฮอดสนามบินสากลแขวงลพบางเวลา 13:30 นาทีภายหลังได้รับแหล่งข่าวกองบัญชาการปคส.แขวงลพบางก็ได้ติดตามตรวจตาพบพาหนะรถใหญ่จำนวน2คันเข้ามาจอดอยู่ต่อหน้าสนามบินจากนั้นได้มีพนักงานสนามบิน
ยู่ล่อขนเครื่องออกจากรถ2คันกล่าวหันเป็นประเภทกระเป๋าเดินทางจำนวน23หน่วยเพื่อเข้าไปผ่านเครื่องเอ็กซเรย์แล้วนำขึ้นยนต์ลำดังกล่าวภายหลังเอาเครื่องออกจากรถแล้วขับขี่ออกจากสนามบินทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ขอกวดกาเบิ่งทางในของกระเป๋าลากจำนวนดังกล่าวจำนวน23หน่วยหันจึงพบเห็นธงสีฟ้าสัญลักษณ์ด้วยรูปป่าคำคือกันทั้งหมดทั้งในกระเป๋าพบก้อนสีขาวค่ายคือยาไอซ์บรรจุในถุงสีฟ้าจำนวน21หน่วยกระเป๋าอีก2หน่วยผ่านการกดกาเห็นว่าเป็นเครื่องใส้ทั่วไปซึ่งมีน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้กดกาจดนับติดตาสั่งจึงพบเป็นยาเสพติดประเภทยาไอซ์ห้าห้อยห้อรวมน้ำหนักทั้งหมดนี่หาห้อยสเวตกิโลกรัมจึงได้อาญัดยนต์ไว้กับเครื่องของกลางไว้เพิ่นได้อาญัดยนต์หนึ่งลำซึ่งเป็นเที่ยวบิน N73GP เป็นยนต์ส่วนตัวและรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีขาวหมายเลขทะเบียนลว9799หลวงพระบางจำนวน1คันจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวนักบิน1คนผู้ช่วยนักบิน1คนและนักท่องเที่ยวอีก1คนซึ่งเป็นคนต่างประเทศพนักงานบริษัท AVA เซนคราสจำนวน3คนเป็นหญิง1คนสัญชาติลาวและพนักงานสนามบินสากลหลวงพระบางผู้รับผิดชอบเครื่องเอ็กซเรย์จำนวน7คนเป็นหญิง2คนสัญชาติลาวรวมทั้งหมดจำนวน13คนเป็นหญิง3คนพร้อมทั้งยึดของกลางที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานเพื่อสืบต่อดำเนินคดีต่อไปสำหรับรายชื่อผู้ถูกหาจำนวน13คนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สมทบกับเจ้าหน้าที่แขนงการที่เกี่ยวข้องพร้อมสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อเฮ็ดให้กระจ่างแจ้งขึ้นและจะสืบต่อดำเนินตามระเบียบกฎหมายต่อไปป้าทุนนอท่านผู้ฟังเนาะมันกับพิลึกวิโลโพดการฆ่ายาเสพติดข้ามศาสตร์โดยใส่ยนต์ส่วนตัวพุ่นนะเป็นพาหนะขนส่งถ้าว่ารอดออกไปได้นี่จะเป็นขึ้นได้เนาะดังนั้นแหละพวกเขาทุกคนในสังคมจงเอาใจใส่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นเด้อในการต้านสกัดกั้นปราบปรามทุกปรากฏการณ์โยโทที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในสังคมของพวกเขาอย่าเสพติดบอขี่ลักงัดแงะบอจังซี่นี่ปุ่นจี้ชิงทรัพย์จังซี่นี่ขี่รถกวนบ้านกวนเมืองนี่ก็เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นให้หีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้สกัดกั้นปราบปรามได้อย่างท่วงทันแต่หัวทีเพื่อบ่ให้สร้างความบ่สงบอยู่ในสังคมลาวพวกเขาต่อไปอีกข่าวนึงอันนี้นี่เป็นศาลประชาชนแขวงพงศาลีเพิ่นได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยขนส่งยาบ้า 180,000 เม็ดปคส.แขวงพงศาลีรายงานวันที่5ตุลาคมนี้ว่าในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาหันศาลประชาชนแขวงพงศาลีเพิ่นได้พิจารณาและตัดสินคดีอาญา2จำเลยที่เกี่ยวพันกับคดียาเสพติดคือจำเลยที่1ถูกลงโทษตัดอิสรภาพคือเท่าตื่นเอ้อนี่ถึงอายุ34ปีสัญชาติลาวเผ่าย่าวอาชีพเฮ็ดไร่นับถือผีปัจจุบันอยู่บ้านยาคือเมืองยอดอู่แขวงพงศาลีซึ่งถูกกักตัวในวันที่4กรกฎาคม2024ข้อหามียาเสพติดหรือว่ายาบ้าไว้เสพหรือครอบครองพยายามฆาตกรรมและพยายามตนหนีจากสถานที่กักขังหรือค่ายดัดสั่งถูกตันศาลตัดสินตัดอิสรภาพ12ปี6เดือนและปรับใหม่25ล้านกีบส่วนจำเลยที่2ลงโทษประหารชีวิตคือเท่าสายลาวลี่อายุ27ปีอาชีพสาวไฮเสื้อสาดลาวสันสาดลาวส่วนเผ่าอาคานับถือปี
ปัจจุบันอยู่บ้านจอมเจวใหม่เมืองใหม่แขวงพงศาลีถูกกักตัวในวันที่24เดือนตุลาคม2004ข้อหาขนส่งและมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน30แพ็คมี 180,000 เม็ดน้ำหนักเกือบ18กิโลถูกศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิตอันนี้ก็เป็นเกิดขึ้นทุกยอมยาทุกเขตทุกแขวงเนาะดังนั้นแหละพวกเขาจะเห็นอะไรเพื่อสกัดกั้นปราบปรามปัญหายาเสพติดนี้ให้หมดไปซึ่งมันเป็นหน้าที่และเวียกงานที่ทุกคนในสังคมจะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นปราบปรามให้หมดไปจากสังคมเราพวกเขาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้วเวรวงดำเนินรายการลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้ยั่งยืนมายา70,000 ปีพบบวกหานี่และมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วแม่นูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้ออกอากาศให้ท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันแล้วบางคนนี่ก็หาก็ตื่นจากบนอยู่บนนอนเนื่องจากว่าการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของแต่ละคนนี่ก็บ่คือกันบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแน่ทั้งสาวกสิกรสาวผู้องค์งานพวกเขาหาวหันตื่นแต่เด็กลูกแต่เช้าทั้งพนักงานรัฐกรเอกชนต่างๆก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายเขตหลายพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาบำรุงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่สิ่งสำคัญก็คือการบำรุงสุขภาพทางกายนี่แหละมีรายการก็อยากให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุเนาะต้องได้เอาใจใส่บำรุงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและกันนำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็มีสิ่งดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาแนะนำให้มิตรรายการได้รับผู้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะท่านใดที่ดื่มน้ำชาดื่มกาแฟเป็นประจำเนาะในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้อยากได้กาแฟดีที่มีคุณภาพให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเพิ่นก็มีกาแฟหลายชนิดเนาะเพราะว่าจะเป็นกาแฟเฮ็ดมื่นปีซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีนี้ก็มี2สูตรกาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลและกาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรปกติซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีนี้ล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายช่วยขับล้างสารพิษออกจากห่างกายปรับความสมดุลเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกสำหรับทานใดที่บ่กินหวานบ่กินน้ำตาลเพิ่นก็มีกาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลเด้อท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็ยังมีกาแฟผักอีหุ่มลาวซึ่งกาแฟผักอีหุ่มลาวนี้ท่านผู้ฟังล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์สามารถตอบโจทย์กับผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิหัวใจเพราะว่าตัวนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยบำรุงหัวใจให้วิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และวิตามิน C ล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากได้กาแฟที่มีคุณภาพกาแฟที่ปลอดสารเคมีกาแฟที่ผลิตเอาจากสมุนไพรธรรมชาติเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งมาสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการอยากได้กาแฟที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายแบบนี้มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานคอหลงเวียงจันทร์หรือว่าจะติดตามการอัปเดตข้อมูลสินค้าต่างๆผ่านทางเพจ Facebook ที่เซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่ทางปังแขวงบ่ว่าจะอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้สนใจอยากได้กาแฟของคนลาวเฮาเองผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้รับความนิยมสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะเบอร์โทรแม่น020 557 0479 5 7 0 4 7 0 9ตอนนี้จะพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขวดสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็เท่ากับ30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใช้แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวันที่80นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริสัยเป็นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอดแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ต้อนรับทุกท่านกับขึ้นข่าวสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังที่เคารพทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้มีสินค้าหลายชนิดเนาะบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นเมืองลาวและนอกจากนั้นก็มีน้ำดื่มแห่ธาตุเป็นน้ำดื่มเดเซเลผลิตจากธรรมชาติให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนอกจากนี้ก็มีประเภทชากาแฟมีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างหลายกว่า100ชนิดสนานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาจับจ่ายมาเลือกซื้อมาเบิ่งสินค้าตัวจริงมาสัมผัสได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมื้อนี้โฆษกเองอยากแนะนําให้ท่านได้ฮู้จักกาแฟเฮ็ดหมื่นปีซึ่งกาแฟเฮ็ดหมื่นปีถือว่าเป็นกาแฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ได้รับความนิยมเนาะจากมิตรรายการเพราะว่าจะอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศและมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงเพิ่นก็ได้สั่งซื้อนําตัวแทนจําหน่ายเป็นประจำหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าไปวางจำหน่ายในห้างค้าของท่านก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะ020-5570-4709หรือว่ามิตรรายการที่อยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์อยากมาเลือกซื้ออยากมาเบิ่งสินค้าด้วยตนเองมาสัมผัสได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดประเถิงโทรสอบถามก่อนได้020-5570-4709หรือว่าจะติดตามอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายของทางรายการกันแล้วทำกลางเวลาผ่านไปไวๆ30นาทีนี้ก็ต้องขอขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษและขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีมาดีตลอดมาปิดท้ายรายการนี้อวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีอย่าลืมเอาใจใส่เบิ่งแยงตนเองให้ดีท่านผู้ฟังเพื่อว่าจะเห็นให้ห่างกายมีความแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วคือโชคลาภอันประเสริฐสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศท่านรับฟังกันเป็นประจำทุกวันฮอดวันจันทร์จนฮอดวันอาทิตย์พร้อมกับออนไลน์ท่านได้รับชมกันทุกมื้อเช่นเดียวกัน30นาทีต่อจากนี้ไปเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีฮะเวลา 7:00 นทุกวันมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังรายงานลีกันหลายคนกันติดตามข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติที่กำลังเปิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้เพิ่งเริ่มตั้งแต่วันที่5ไปจนฮอดวันที่21ตุลานี้จึงจะอัดลงก็ถือว่าในมือผ่านมาท่านก็จะติดตามข่าวแล้วเนาะเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาแห่งชาติคนใหม่ท่านสมชัยศรีพันดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่ท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ซึ่งจะสร้างเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ถือว่าขอแสดงความเคารพนับถือสมเสยทั้งสองท่านที่ได้รับหน้าที่ใหม่จะนำพาประเทศชาติพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะท่านผู้ฟังเริ่มต้นข่าวครับท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ในตอนแรกของวันที่5ตุลานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของเวียดนามประจำลาวได้ต่างรัฐบาลเวียดนามนำเอกสารดอกไม้เข้าอวยพรในโอกาสที่ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวเฮาคนใหม่ท่านเหงียนมิงเติมต่างนานรัฐบาลเวียดนามได้กล่าวแสดงความยินดีและสมเสยท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลาวคนใหม่ในวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถและประสบการณ์ของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์จะสามารถนำพารัฐบาลและประชาชนลาวปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามยกระดับชื่อเสียงและบทบาทของลาวให้สูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลพิเศษแม่นการสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสมัครีพิเศษและการทำมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามลาวเพื่อความผาสุกของประชาชนสองประเทศอย่างบ่ยุดยั้งท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ได้กล่าวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณไปยังพรรคและรัฐและประชาชนเวียดนามที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลให้แก่ลาวด้วยดีตลอดมาพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นสืบต่อเหตุให้เวียกงานอย่างใกล้ชิดทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มพูนคูณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือเจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพในการมือในภาคพื้นและสากลไปต่อกันที่ทางแขวงเวียงจันทน์ในวันที่5ตุลานี้สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติร่วมกับองค์การปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อการจัดตั้งและผ่านขยายมติเลขที่04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่อยู่บรรดาแขวงภาคกลางอย่างเป็นทางการอยู่ที่ห้องว่าการแขวงเวียงจันทน์กองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการเสริมโยงทฤษฎีเข้ากับพฤติกรรมตัวจริงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท่าทางกองประชุมได้รับเกียรติอย่างสูงเข้าร่วมเป็นประธานและสีนำโดยท่านอนุภาพสุนารมเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติมีท่านศรีเวียงไซอรบุญกรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์นอกนั้นยังมีคณะผู้แทนขั้นสูงหัวหน้าห้องหัวหน้าเฮียนการเมืองและการปกครองจาก6แขวงภาคกลางนครหลวงเวียงจันทน์

สนับการกำหนดโดยโรงเรียนการเมืองและการปกครอง6แห่งภาคกลางเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นจากนั้นบรรดาท่านนักวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนประกอบความเห็นต่อบทรวมกันกรมซุ้มสัมมนาครั้งนี้มีความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะบ่เพียงแต่เป็นวิธีแลกเป็นบทเรียนด้านทฤษฎีการเมืองการปกครองเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างเป็นการสังเคราะห์ทฤษฎีและพฤติกรรมอย่างมีวิทยาศาสตร์เพื่อนำเอาบทเรียนเหล่านี้ไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของภาครัฐและเหมาะสมกับจุดพิเศษของแต่ละท้องถิ่นในตอนท้ายท่านอนุภาพตุนารมณ์ได้ให้เกียรติมีคำเห็นโอรมและกล่าวปิดกล่องประชุมอย่างเป็นทางการบางตอนท่านได้กล่าวว่าผลสำเร็จกล่องประชุมครั้งนี้จะเป็นเข็มสี่ทิศยังทางอันสำคัญในการสุกยู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่บรรดาแขวงภาคกลางให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเข้มแข็งและเติบโตขยายตัวอย่างมหาศาลและมั่นคงในระยะใหม่มาต่อกันที่พิธีเซ็นสัญญาโครงการคุ้มครองยานพาหนะและการขนส่งวันที่5ตุลานี้ที่โรงแรมคราวพาซ่าณคอนหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีเซ็นสัญญาระดับบริหารหรือว่า Service Level Agreement หรือว่า SLA ระหว่างกรมขนส่งกระทรวงยุติธรรมและขนส่งและบริษัทลาวสมาร์ท Transformation Data และเทคโนโลยีจำกัดภายใต้โครงการคุ้มครองยานพาหนะและการขนส่งแบบครบวงจรอย่างเป็นทางการพิธีนี้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและขนส่งพลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี่ยงรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านนางวีระวรรณจันทรตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านลิตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและขนส่งท่านคำไพสมสนะประธานบริษัทกลุ่มคำไพสนะพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีนี้ท่านจันทราพิมพ์มาจากหัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงยุติธรรมและขนส่งได้ขึ้นกล่าวคำเห็นและรายงานความเป็นมาในการห่างสัญญาณระดับบริการโดยยกให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการยกระดับเวียกงานแขนงยุติธรรมและขนส่งท่านเน้นนักว่าผ่านมาถึงว่าจะมีการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนยานพาหนะทางบกแต่ละระยะแต่ก็ยังมีสิ่งท้าทายหลายด้านเช่นว่าการปฏิเสธข้อมูลสำนวนยานพาหนะโอนข้ามแขวงระบบเสื่อมต่อการขึ้นทะเบียนกับการติดป้ายทะเบียนที่ยังบ่ทันทันสมัยเฮ็ดให้ใช้เวลารอท่าหลายวันความยุ่งยากในการเก็บกำข้อมูลขนส่งด้านขนส่งข้ามแดนและปริมาณการสัญจรยังบ่ทันมีศูนย์บัญชาการจราจรทางบกที่ทันสมัยอยู่ศูนย์กลางการเก็บและหับค่าธรรมเนียมทางบ่ได้ตามจำนวนตัวจริงสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ยังสูงพร้อมทั้งปัญหาการจอดรถสะสายหรือความแออัดในตัวเมืองฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้และพันขยายนโยบายหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลสังคมดิจิตอลโครงการคุ้มครองยานพาหนะและการขนส่งแบบวงจรจึงได้เข้ามาเสื่อมต่อระบบต่างๆเช่นว่าการคุ้มครองการขนส่งการจราจรการเสียค่าทางประกันภัยการจอดรถการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกและด้านสากลโครงการนี้เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้รูปแบบ BDBFO ออกแบบก่อสร้างสนองทุนและดำเนินการโดยมีอายุสัมปทาน20ปีตั้งแต่ปี2006ไปจนถึงปี2046รวมเอา17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันบริษัทโครงการกำลังติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรกล้องวงจรปิดและกล้องจับความไวในนครหลวงจันทน์พร้อมทั้งสำเร็จการติดตั้งอุปกรณ์อยู่ศูนย์บัญชาการกระทรวงป้องกันความสงบแล้วโดยคาดว่าในเดือนมังกร2017จะเปิดนำเส้นทดลองระบบหลักอยู่แขวงอ้อมข้างนครหลวงจันทน์เพื่อหับประกันระบบก่อนนำใส่อยู่นครหลวงจันทน์และนำใส่โครงรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบังคับใส่กฎหมายสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติแมนติดพันกับ3กระทรวงหลักสำนักยุทธศาสตร์การขนส่งกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงการเงินนอกจากนั้นสัญญาสัมปทานแล้วยังต้องได้เฮ็ดสัญญาระดับบริหารเอื้อนมา SLA แยกตามเป็นละกระทรวงและในพิธีครั้งนี้ยังได้รับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติจากท่านแสงตะวันคำวงผู้อำนวยการบริษัทลาวสมาร์ท Transformation Data และเทคโนโลยีจำกัดพร้อมทั้งพิธีเซ็นสัญญาระดับบริการหรือ SLA ระหว่างท่านจันทราพิมพ์มาจากหัวหน้ากรมขนส่งและท่านแสงตะวันคำมะวงผู้อำนวยการบริษัท Smart Transformation Data และเทคโนโลยีจำกัดพร้อมทั้งมอบหับสัญญาและทายหุ้นไว้เป็นที่ลึกร่วมกันครับก็หวังว่าโครงการนี้จะสำเร็จในไวๆนี้เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรเนาะ
ไปกันที่แขวงอัตตะปือผลงานโดดเด่นนะครับแขวงอัตตะปือคว้ารางวัลสันเลิศประกาศข่าวสีเขียวจาก2ห้วยกว่าผลงานทั่วประเทศอันนี้เป็นนักข่าวทางอัตตะปือประทับรางวัลเนาะถือเป็นอีกผลงานหนึ่งที่ว่าสำเร็จยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของวงการสื่อมวลชนแขวงอัตตะปือเมื่อท่านฮัสดีสุดดาวงศ์

0: แทนจากสถานีวิทยุโทรภาพของเอตปือสามารถแสดงความสามารถเป็นมืออาชีพก้าวขึ้นได้รับรางวัลสนเลิศประเภทข่าววิดีโอกลุ่มนักข่าวภาครัฐในเวทีการแข่งขันเขียนข่าวปัญหาสีเขียวประจำปี2026ภายใต้โครงการแกมซิลพิธีประกาศผลและมอบรางวัล นี้ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ที่นครวิจันโดยการร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวและองค์การแค่สากลประจำลาวภายในงานรับเกียรติเข้าร่วมโดยท่านวันศรีกมั่วห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคท่านสวรรคตราชสมุนตีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวท่านนางแก้วอัมพรสุวรรณภูมิผู้อำนวยการองค์การแค่สากลและท่านมาร์กกาลาเฮอร์เอกอัครทูตสหภาพยุโรปประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างหลากหลายนักข่าวจากแขวงตะปือสามารถจะได้รางวัลสรรเสริญในเวทีระดับประเทศครั้งนี้มันเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากว่าการแข่งขันในปีนี้มีความอุดมเดือดและก็ได้รับความสนใจอย่างล้นเหลืออิงตามสถิติจากคณะกรรมการจัดงานระบุว่ามีบทข่าวถูกส่งเข้ามาประกวดทั้งหมดนี่205บทจาก18แขวงทั่วประเทศในนั้นแบ่งเป็นผลงานจากบุคคลทั่วไปถึง169บทและก็มีโปสเตอร์ข่าว117บทวิดีโอ52บทและผลงานจากสื่อภาครัฐนี่36บทแต่ว่าด้วยเนื้อหาที่โดดเด่นและการรายงานที่เข้าถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งลึกซึ้งผลงานของท่านทัศดีจึงสามารถชนะใจกรรมการระดับชาติมาได้อย่างสมเกียรติก็ขอสมเซยเนาะทั้งนักข่าวทุกภาคส่วนและนอกจากนี้ผลสำเร็จของนักข่าวจากแขวงตะปือภายในงานยังได้มีการประกาศผลรางวัลสนเลิศประเภทต่างๆให้แก่นักข่าวและผู้ผลิตเนื้อในสื่อที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นว่าประเภทข่าวโปสเตอร์กลุ่มนักข่าวภาครัฐสนเลิศแม่นท่านนางวรรดาพรสืนพันธ์จากคณะโฆษณาอุหมแขวงจับประสักประเภทข่าววิดีโอกลุ่มสื่อออนไลน์และองค์การจัดตั้งทางสังคมสนเลิศและแก่ท่านจันทวิสุขพรมณีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเภทข่าวโปสเตอร์กลุ่มสื่อออนไลน์และองค์การจัดตั้งสากลสนเลิศได้แก่ท่านเพชรละครหน่อบุพผาสวรรค์จากมหาวิทยาลัยสวรรคเขตพร้อมด้วยรางวัลห้องสนเลิศรางวัลสมเสยอีกหลายรางวัลก็ขอสมเสยทุกท่านทุกภาคส่วนที่ทับรางวัลหวังว่าจะสั่งสรรผลงานในปีต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเก่าอีกเนาะมาต่อกันที่การเฉลิมฉลองวันผู้อายุสูงแห่งชาติครบรอบ5ปีและวันผู้อายุสูงสากลครบรอบ36ปีประจำปี2026จัดขึ้นในวันที่1ตุลานี้ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติณครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านสมพงษ์มงคลวิไลประธานสมาคมผู้อายุสูงณครหลวงเวียงจันทน์มีท่านนางนาลีศรีสุริตภรรยาท่านประธานประเทศท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชห้องรัฐมนตรีกระทรวงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยแขกถึกเซิญบรรดาสมาชิกสมาคมผู้อายุสูงเข้าร่วมอย่างหลวงหลายท่านสมพงษ์มงคลวิไลกล่าวว่าอิงตามดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับรองและประกาศใช้นโยบายแห่งชาติเพื่อผู้อายุสูงอยู่แล้วในปี2004สมาคมผู้อายุสูงนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2011มาถึงปัจจุบันนี้มีอายุ5ปีแล้วรวมสมาชิกทั้งหมดอยู่ 1,300 กว่าคนเป็นหญิงอยู่841คนอยู่ขันนครหลวงมี622คนเป็นหญิง318คนแล้วก็อยู่ขันเมืองมี679คนเป็นหญิง400กว่าคนใน4ตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์เช่นในเมืองจันทบุรีไสยเศรษฐาศรีโคตรตะบองและศรีสัตนาคสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยพนักงานบำนาญที่มาจากแขนงการต่างๆผู้ขับบำนาญที่มาจากภาคส่วนป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งประชาชนและพ่อค้าสาวขายที่มีอายุแต่60ปีขึ้นไปพลบทบาทหลักของสมาคมแม่นเสริมสร้างความสามัคคีภายในผู้อายุสูงส่งเสริมการช่วยเหลือเบื้องเยี่ยงซึ่งกันและกันเป็นต้นกระแม่นอยู่ภายในสมาชิกผู้อายุสูงเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อายุสูงการเฉลิมฉลองวันผู้อายุสูงแห่งชาติและวันผู้อายุสูงสากลในปีนี้แม่นทำกลางที่ประชากรในทั่วโลกว่ารวมอยู่ลาวของพวกเขานี้ว่าเฉพาะกับแม่นผู้มีอายุเฉลี่ยนับมือนับเพิ่มขึ้นหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนยังสังคมได้ก้าวสู่สังคมผู้อายุสูงซึ่งได้สอดคล้องกับหัวข้อของวันผู้อายุสูงสากลปี2026ที่สหประชาชาติกำหนดออกมาว่าเป็นยุคแห่งอายุยืนให้คิดทบทวนระบบต่างๆเพื่อห้องหับชีวิตที่ยืนยาวขึ้นหรือเอิ้นว่า The Age of Longevity ภาพแถลงการนี้ได้หมายถึงการเชิญชวนให้พวกเขาคิดใหม่เกี่ยวกับสังคมลาวที่คนกำลังมีอายุยืนการมีอายุยืนขึ้นเป็นความสำเร็จอันหนึ่งของมนุษย์แต่อายุยืนจะมีความหมายอย่างแท้จริงก็เมื่อคนสามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้นอย่างมีสุขภาพมีศักดิ์ศรีมีความปลอดภัยมีระหับรายได้ที่เพียงพอและมีส่วนร่วมในสังคมดังนั้นคำขวัญของผู้อายุสูงปีนี้บ่ได้ถามเพียงว่าจะดูแลผู้อายุสูงแนวใดแต่ถามพวกเขาว่าเมื่อคนมีอายุยืนขึ้นระบบของครอบครัวสุมสนสุขภาพสังคมเศรษฐกิจการเงินการเฮ็ดเวียกและเทคโนโลยีของพวกเขาพร้อมเลยบ่ ที่จะฮ้องหับชีวิตที่ยืนยาวขึ้นของประชาชนพวกเขานี่คือหัวใจของคำขวัญในปีนี้คำขวัญยังซี่เห็นว่าสังคมลาวต้องเริ่มจากการมีอายุยืนไปสู่การมีอายุยืนอย่างมีคุณค่าพวกเขาควรภูมิใจมนุษย์สามารถมีอายุยืนขึ้นแต่การมีอายุยืนบ่ควรหมายถึงการมีจำนวนปีในอายุหลายขึ้นเท่านั้นแต่เราต้องการมีอายุยืนบวกกับสุขภาพที่ดีความมีอิสระมีศักดิ์ศรีความปลอดภัยการมีส่วนร่วมในสังคมและมีความหมายในชีวิตดังนั้นผู้อายุสูงบ่ควรถูกบึงเป็นเพียงผู้รับการดูแลแต่ควรถูกบึงเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เสียงเป็นผู้มีประสบการณ์ผู้มีส่วนร่วมและผู้สร้างคุณค่าในสังคมในโอกาสนี้ประธานกระทรวงห้องถึงรัฐบาลให้พิจารณาบางปัญหาที่สำคัญเช่นว่าอนุมัติการยกระดับสมาคมผู้อายุสูงนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นสมาคมผู้อายุสูงลาวระดับชาติเพื่อสร้างเงื่อนไขให้สามารถและมีการเคลื่อนไหวกว้างขวางขึ้นทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศให้ประเด็นผู้อายุสูงถูกบรรจุเข้าในแผนและนโยบายของภาครัฐและทุกแขนงการเสริมสร้างระบบสุขภาพและการดูแลปินปวดสุขภาพผู้อายุสูงเป็นต้นแมนในสถานที่อยู่ห้องหมอและในสถานที่ต่างๆสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้อายุสูงบ่อนออกกำลังกายบ่อนแสดงศิลปะวรรณคดีและอื่นเสริมสร้างระบบการประกันสังคมให้ผู้อายุสูงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเหตุแนวใดให้ผู้อายุสูงอยู่ดีมีความสุขอยู่มีศักดิ์ศรีและยังสามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อันนี้เป็นการเฉลิมฉลองวันผู้อายุสูงกาเสวนแน่นอนถ้าบ่มีพวกเพิ่นในมื้อนั้นก็จะมีพวกเขาในมื้อนี้เพิ่นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเวียกงานหน้าที่การงานประสบการณ์ในการนําใช้ชีวิตพวกเขาคนหุ่นหลังรุ่นลูกหลานก็ต้องเฮียนฮู้ให้ความเคารพแก่ผู้อายุสูงเนาะไปต่อกันพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาการแพทย์เขตฮ้อนและสาธารณสุขรุ่นที่25เนาะท่านผู้ฟังจัดขึ้นในวันที่2ตุลาคมนี้ที่สถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตฮ้อนภายใต้การเป็นประธานของศาสตราจารย์ดร.ไมฟองไมซายผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกรมจัดตั้งพนักงานหัวหน้าสถาบันมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพศูนย์บรรดาหุ้งหมอองค์การจัดตั้งสากลและแขกที่ถูกเชิญเข้าร่วมหลักสูตรสาขาการแพทย์เขตฮ้อนและสาธารณสุขระวางซาดเป็นหลักสูตรปริญญาโทและยาศึกษาฮามียนเป็น2ปีซึ่งเริ่มสั่งตั้งมาตั้งแต่ปี1999จากหุ่นที่1หาหุ่นที่16เมนสอนเป็นภาษาฝรั่งซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาฝรั่งสามารถสั่งศึกษาได้ทั้งหมดอยู่16หุ่นและเริ่มจากหุ่น17เป็นต้นมาแม้นสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลลาวและภายใต้การสนับสนุนโดยกองของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสมาคมสากลเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยลาว่านประเทศแคนาดามหาวิทยาลัยการแพทย์และการยาไฮฟองเวียดนามสถาบันการแพทย์เขตฮ้อนและสาธารณสุขศาสตร์สวิสมหาวิทยาลัยบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคู่ทำงานสากลพร้อมนี้ยังมีอาจารย์จากบรรดาสถาบันมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศร่วมที่สอนการศึกษาแม่นเล็งใส่สร้างบุคลากรสาธารณสุขให้เข้มแข็งทางด้านความรู้ความสามารถด้านการแพทย์เขตฮ้อนด้านสาธารณสุขและด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ปีที่1 นักศึกษาจะลงเลิกบรรดาวิชาทางทฤษฎีไปพร้อมกับภาคปฏิบัติตัวจริงภาคสนามเทศเวียกเป็นทีมสำหรับปีที่2เป็นลงเลิกการพัฒนาโครงการเสนอค้นคว้าวิทยาศาสตร์การดำเนินงานภาคสนามและเขียนบทวิทยานิพนธ์มอดปัจจุบันนี้แมนสามารถสร้างนักศึกษาปริญญาโทสาขาการแพทย์เขตฮ้อนและสาธารณสุขระวางศาสตร์ได้ทั้งหมดอยู่25หุ่นด้วยกันมีนักศึกษาทั้งหมด409คนในนี้มีนักศึกษาจากลาว280คนเวียดนาม60คนมาดากัสการ์31คนจีน18คนกัมพูชา17คนและจากแอฟริกา3คนและปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่1หุ่นคือหุ่นที่16สำหรับการสอบเสียงนักศึกษาหุ่นที่15มีทั้งหมดอยู่10คนยิง7คนทั้งหมดแมนสามารถสำเร็จการศึกษาภายใน2ปีตามตารางการเรียนการสอนและผ่านการสอบเสียงระบบเวบินาร์กับคณะกรรมการสอบเสียงสากลถือว่าสำเร็จถึงห้อยสนห้อยแสดงความดีกับบรรดาบัณฑิตทุกท่านเนาะไปติดตามข่าวทั้งแขวงต่างๆที่ได้ส่งมาทีมงานพวกเขาจะเริ่มต้นกันที่ข่าวจากแขวงเซกองกันก่อนในวันที่1ตุลานี้ยูสโมสรภายในศึกษาธิการและกีฬาแขวงเซกองได้มีกองประชุมคณะกรรมการกระเกียมงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8ปี2027โดยการเป็นประธานของท่านคันตีศิละวงศาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะผิดชอบระดับชาติคณะหับผิดชอบระดับชาติการน้ำแขวงพร้อมด้วยฝ่าย พร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเซกองมีรายงาน
1: ท่านคำไพศิมาวาทหัวหน้าแผนกศึกษาธิการเล็กล่าแขวงผู้ประจำการคณะรับผิดชอบระดับศาสตร์ได้สรุปรายงานในการก้าเกียมความพร้อมงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8ว่ามหอดปัจจุบันได้สำเร็จการออกขอตกลงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบจัดงานระดับศาสตร์มติกองประชุมคณะรับผิดชอบระดับศาสตร์วาระดำเนินงานขอตกลงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบกรรมการฝ่ายต่างๆรวมมี10กรรมการขอกำหนดจัดงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8แจ้งการเชิญบรรดาแขวงนครหลวงเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8เสนอแจ้งเกียรติยำนงถึงบรรดาแขวงนครหลวงในการส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาและได้รับการแจ้งตอบแล้ว2แขวงคือแขวงบริคำไส้และแขวงหลวงพะบางจากนั้นยังได้เสนอถึงผู้อำนวยการบริษัทเปียเล่าขอการอุปถัมภ์และสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอุปกรณ์หับไส้แจ้งการถึงบรรดาบุคคลนิติบุคคลนักออกแบบและบรรดาบริษัทต่างๆทั่วประเทศเพื่อประกวดแข่งขันออกแบบซัดน้ำโซและโลโก้ขอตกลงแต่งต่างพนักงานสร้างแผนที่หรือ Google Map สถานที่พักจุดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆแต่งต่างพนักงานจากศูนย์ ICT ส่วนเวียกกองเลขาสำเร็จการก่อสร้างปรับปรุงสนามเปิดปิดได้เฮ็ดสำเร็จเวียกงานก่อสร้างสนามแลนล้านเวียกห้องระบายน้ำปรับเดินบานเตะใหญ่ลงทรายปรับผืนเดินสนามหญ้าส่วนการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาบานเตะโรงเรียนมศองแก้วปรับหน้าดินโล่แนนปฏิบัติได้เศร้าส่วนห้อยปรับปรุงถมดินสถานที่จอดรถอ้อมสนามกีฬาปฏิบัติได้เศร้าส่วนห้อยปรับปรุงเดินบานเตะเดินนอกอนามัยตัดหญ้าสำเร็จส่วนสนามแข่งขัน13ประเภทกีฬาแม้มีความพร้อมขันพื้นฐานแต่ต้องได้ปรับปรุงเติม8ประเภทคือกีฬาดอกปีไก่เปตังหน้าเกกหมากแร่ดึงเสื้อแทควันโดปิงปองกีฬาหมากเซิร์กมีความพร้อม80ส่วนห้อยสนามที่ยังบ่ทันมีความพร้อมจะต้องได้ก่อสร้างและสมแปลงสนามแลนล้านบานเตะกระโตบานทรงบานบ่วงเพียกพิธีเปิดปิดแม้ได้ร่วมกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวปรึกษาหารือรูปแบบวิธีการประกวดบทฟ้อนบทเพลงกำหนดก่อนกำลังเป่าไม้หนักแสดงและสุดผาเบียงบรรดาเผาเป็นเครื่องทีละหนึกหับใส่งานห่างว่าละห่างรายการแสดงศิลปะวรรณคดีในพิธีเปิดปิดจากนั้นให้กองประชุมยังได้ผ่านขอตกลงแต่งตั้งคณะผู้สอบระดับศาสตร์ฉบับเลขที่4376ทับสสกลงวันที่15กรกฎาคม2566ขอตกลง10กรรมการจัดงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่8ปี2017ฉบับเลขที่03ทับข้อปคลงวันที่15กันยายน2566เติมอีกจารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: จากแขวงซีกองฮอดติดตามข่าวทั้งแขวงบริคำไสในระหว่างวันที่30กันยายนผ่านมานี้หาวันที่1ตุลานี้อยู่สมุทรสอนใหญ่เมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไสได้ไขกล่องประชุมเผยแพร่เสริมซึ้งเอกสารที่สำคัญของแขนงการศึกษาที่การและกีฬาให้พนักงานครูอาจารย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วเมืองปากกระดิ่งโดยการนำพาของท่านลมแพงสุขกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไสมีพนักงานจากโรงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงบริคำไสมีรายงาน
2: ในการเผยแพร่ซึมเอกสารครั้งนี้คณะแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไสได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นบรรยายเผยแพร่ซึมเอกสารที่สำคัญของแขนงศึกษาธิการและกีฬาจำนวน6บทคือกฎหมายว่าด้วยการศึกษาเอกสาร3ข้อเคร่งครัดและ5หลักมูลการศึกษามติของกองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วประเทศและมติกองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วแขวงข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูและข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาตาแสงดำรัด184ปี2019ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกร7หน้าที่เวียกของผู้บริหารและเอกสารความเป็นผู้นำการนำพาและการคุ้มครองภาวะผู้นำและผู้ติดตามซึ่งได้ยกให้เห็นหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวเวียกงานศึกษาเพื่อพัฒนาเวียกงานดังกล่าวนั้นให้ได้ตามมาตรฐานมีคุณภาพมีความยืนยงแน่ใจพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กลายเป็นพลเมืองดีมีคุณสมบัติ ศีลธรรมปฏิวัติมีความรู้ความสามารถมีวิชาชีพมีความชำนาญงานมีสุขภาพพลนามัยดีรู้รักษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเหตุของประเพณีอันดีงามของชาติสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติสำหรับการเผยแพร่ซึมซึมครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ร่วมกันเพื่อแนะนำโซกหาช่องทางเห็นให้เวกงานการศึกษาได้ถูกลงลึกจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับผลดีเทื่อละกาวเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: จากแขวงบุรีคำไซพ้นไปทางภาคเหนือไปทางแขวงไซยะบุรีโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองเพียงแขวงเชียงบุรีจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาครบรอบ32ปีจัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้อยู่โรงเรียนดังกล่าวอย่างเป็นกระบวนการฟื้นฟูและเต็มไปด้วยความหมายความสำคัญโดยมีการคำฮวมของท่านกองไซเซญราชห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีคณะกรรมการปกครองตะแสงทงนาเพียงคณะห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองคณะบริการโรงเรียนพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนาข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
3: พิธีเริ่มต้นโดยการแสดงศิลปะวรรณคดีของน้องน้อยนักเรียนรับฟังการเล่าประวัติความเป็นมาความหมายความสำคัญของวันครูแห่งชาติที่7ตุลาและประวัติความเป็นมาของนายครูคำซึ่งเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการยกย่องและให้เกียรติครูอาจารย์ผู้ที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาในการสิซ้อนวิชาความรู้อบรมบ่มซ้อนเยาวชนให้กลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและเป็นกำลังแห่งกาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโอกาสดังกล่าวต่างหน้าน้องนักเรียนได้ขึ้นอ่านคำอวยพรและบทสั้นอันมีความหมายเพื่อแสดงความรู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อครูอาจารย์และได้มีการมอบซอดอกไม้พร้อมทั้งของขวัญต่างๆให้กับครูอาจารย์มอบใบยังโยให้ครูอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ศิษย์สอนในศกเฮียนพันมาและนักธุรกิจผู้ประกอบการผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ได้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสถานที่การศึกษาบรรยากาศภายในงานได้เต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและแสดงถึงความสามัคคีความเคารพระหว่างลูกศิษย์และครูอย่างแท้จริงวงสวรรค์สุธีโวหารรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
0: ท่านผู้ฟังนั่นก็แม่นข่าวที่ทีมงานพวกเขาได้รวบรวมทั้งหมดมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้ติดตามกันในมื้อนี้ฮอดนี้เวลาพวกเขาก็หมดลงเพียงเท่านี้มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเขาลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดีย
4: ินดีต้อนรับท่านเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ท่านเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านท่านก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดแลงเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดแลงเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดแลงเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิงประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิงประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: มีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
6: แพ็กเกจ 100,000 กีบไส้น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
9: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร